0: นเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการธนาคารสากลต่อไปเส้นหานฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาขณะจะตั้งศูนย์กลางพักได้เอาใจใส่การก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นติดพันกับการจะตั้งปฏิบัติแผนสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นของบรรดาองค์คณะพักกระทรวงองค์การและท้องถิ่นในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเรียกงานจะตั้งและการปกครองในระยะ5ปีผ่านมาและทิศทางแผนการ5ปีแต่ปี2026-2030ต่อกองประชุมเรียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนที่สโมสรหอวาการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์สหายนางศรีไซลือเดชมูลสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าการจะตั้งปฏิบัติการก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในระยะ5ปีผ่านมาผ่านการประเมินได้หับห้องเป็นหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นกว่า 68.53 ส่วนห้อยหน่วยพักแข็งกว่า 8.84 ส่วนห้อยหน่วยพักกลางกว่า 8.76 ส่วนห้อยหน่วยพักอ่อนกว่า 0.46 ส่วนห้อยและจัดประเภทบ่ได้กว่า 13.39 ส่วนห้อย
2: ผ่านการประเมินการจะตั้งปฏิบัติแผนการก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นของบรรดาองค์คณะพักกระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้ทับท้องเป็นหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่น 68.53% หน่วยพักแข็ง 8.84% หน่วยพักกลาง 8.76% หน่วยพักอ่อน 0.46% และบริการประเภท 13.39% และแต่ประเภทสมาชิกพักประเภทแบ่ง 70.8%ประเภทกลางหาทุก 19% ประเภทออม 0.09% บริการประเภท 23.91% สังรวมแล้วพรรคเฮาได้เอาใจใส่ปรับปรุงประสานภาคอย่างหนักด้านโดยมีหลักการที่นำที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของพรรคเพื่อให้พรรคมีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นสามารถปฏิบัติบทบาทเป็นแกนนำในระบบการเมืองอยู่แต่ละขั้นคณะบริหารงานพรรคและร่วมแผนกระทรวงองค์การที่ได้ทำการติดตั้งในทางนี้ผลวัตถุมีมาตรฐานครบถ้วนสำคัญที่สุดนั่นได้รับการเสริมสัทธาจากมหาชน
1: ท่านนางศรีไซลือเดชมูลสอนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเรียกงานพนักงานรัฐกรกรมคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคได้สีนำภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างและปรับปรุงมติคำสั่งรัฐบาลได้มีดำรัสหลายฉบับเกี่ยวกับเรียกงานพนักงานรัฐกรบรรดานิติกรรมได้กลายเป็นเครื่องมือให้คณะพรรคองค์การปกครองแต่ละขั้นนำใส่เขาในการคุ้มครองพนักงานรัฐกรให้มีความเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศ
0: ตอนเช้าวันที่19มิถุนายนที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น5สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมสรุปเรื่องงานการร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและองค์การนิป้าจากสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้การเป็นประธานของท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีท่านประดับไสยโคตรหัวหน้าสถาบันเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารท่านฮันซินเสี่ยวซานจากองค์การนิป้าพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าบรรดากรมเทียบเท่าคณะสถาบันพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในกล่องประชุมท่านประดับไสยโคตรได้รายงานผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานหัวมือในระยะ2ปีครึ่งที่เสี่ยวซานจากองค์การนิป้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่สถาบันเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารซึ่งได้สร้างมากผลอันโดดเด่นในหลายด้านเป็นต้นด้านการยกระดับบุคลากรและการฝึกอบรมด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์มีหลายกว่า50กิจกรรมมีหลายกว่า800ทะคนเข้าร่วมพร้อมนั้นยังได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ด้านเทคนิคที่ทันสมัยในตอนท้ายท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้มีคำเห็นแสดงความย่องยอสมซื้ออย่างจริงใจมายังคณะนำครูอาจารย์ของสถาบันและได้เน้นหนักถึงความทุ่มเทเหือแห้งสติปัญญาของท่านฮันซินที่ได้ส่วนยกระดับขีดความสามารถด้านวิชาการถ่ายทอดบทเรียนตัวจริงให้บุคลากรลาวอย่างมีประสิทธิผลท่านยังได้ให้ทิซี่นำแก่สถาบันในการสืบต่อพัวพันประสานงานกับองค์การนิป้าเพื่อสร้างแผนการร่วมมือระยะยาวโดยเน้นใส่เวียกงานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การนำใส่มากผลไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการสร้างความเข้มแข็งให้ครูฝึกภายในเพื่อความยืนยงเพื่อเป็นการจดจำและย่องย่อสรรเสริญต่อผลงานดีเด่นกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในนามต่างหน้าให้รัฐบาลลาวได้มอบใบย่องย่อขันรัฐบาลให้ทานหันซินอย่างสมเกียรติ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความขอบใจจากรัฐบาลและกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
1: กระทรวงสาธารณสุขถือสำคัญและเอาใจใส่กำหนดแผนสร้างพนักงานรัฐกรในแต่ละระยะเพื่อหับประกันให้มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอตอบสนองต่อการบริการอยู่สถานที่การบริการสาธารณสุขในโอกาสประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนกำหนดสร้างพนักงานรัฐกรสาธารณสุขต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงท่านวรรณชัยชาติตระกูลกรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้ฮู้ว่าการกำหนดแผนสร้างพนักงานรัฐกรแม่นอิงใส่การกำหนดที่ตั้งพลพุทธบาทและตำแหน่งงานอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นเฮ็ดให้การบรรจุซับซ้อนการกำหนดแผนสร้างพนักงานรัฐกรดำเนินไปตามแผนที่วางไว้โดยเฉพาะการบรรจุพนักงานรัฐกรอยู่ขั้นเมืองและสุขศาลาเพื่อหับประกันให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
3: โดยอิงใส่การกำหนดที่ตั้งพลพุทธบาทและตำแหน่งงานอยู่ขั้นศูนย์กลางเป็นภาพท้องถิ่นเฮ็ดให้การบรรจุซับซ้อนพนักงานรัฐกรตามแผนที่ได้วางไว้โดยเฉพาะแม่นให้บริมสิทธิ์การบรรจุพนักงานรัฐกรอยู่ขั้นเมืองและสุขศาลาเพื่อรับประกันให้ประชาชนระดับเฮาได้เข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีธรรมจากการจัดการปฏิบัติจริงเห็นว่าการก่อสร้างและบรรจุซับซ้อนพนักงานรัฐกรแม่นไปตามโครงประกอบการจัดการอยู่แต่ละขั้นกระทรวงสาธารณสุขได้นำภาพสามแผนกำหนดพนักงานนำภาพถึงข้อที่ถึงครับการถึงข้อของศูนย์การผักมี33หัวหน่วยซึ่งมีเป้าหมาย131สหายมี57สหายการสร้างแผนกำหนดพนักงานถึงข้อหน้าผ้าที่ถึงกับการถึงข้อของกระทรวงมี47หัวหน่วยมีเป้าหมาย1261สหายยิ่ง756สหายภายหลังที่ได้กำหนดแผนดังกล่าวถึงหับห้องในปี2022ก็ได้สร้างแผนในการกำหนดยกระดับพนักงานโดยรายถึงการซึ่งสามารถแสดงออกให้เห็นว่าได้สามารถขยายสมาชิกพรรคสมบูรณ์ไหมได้565สหายเขาเป็นสมาชิกพรรคสำห้อง615สหายและเขาเพียงสนับสนุนเป็นสมาชิกพรรคได้537สหาย
1: ท่านวรรณชัยชาติตระกูลให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วแขนงการสาธารณสุขมีพนักงานรัฐกรทั้งหมด 18,700 กว่าคนในนี้ขันศูนย์กลางมี 3,000 กว่าคนขันแขวง 4,670 คนขันเมือง 6,800 กว่าคนสุขศาลาและขันบ้านมี 3,100 กว่าคนนอกจากนี้ยังมีพนักงานสัญญาจ้างและอาสาสมัครทั้งหมด 6,100 กว่าคนนับแต่ปี 2025-2025 จำนวนพนักงานรัฐกรสาธารณสุขลดลง 1,572 คน
0: ปัจจุบันนครหลวงวิงจันทน์ได้ประกาศสร้างตั้ง1ตะแสงคือตะแสงสร้างมีไซมังไซธานีนครหลวงวิงจันทน์เป็นตะแสงทําอิฐของนครหลวงวิงจันทน์มีการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบครบสุดในโอกาสประกอบคําเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตะแสงสร้างมีไซต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงวิงจันทน์ทานศิริราชทุ่งสินทองเพ็งห้องเลขาคณะพรรคประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิงจันทน์ในฮู้ว่าตะแสงสร้างมีไซประกอบมี24บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 38,006 คนมี 7,207 หลังคาเรือนคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิงจันทน์ได้เป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติและพันขยายมติแจ้งการและคำแนะนำของศูนย์กลางพรรคอย่างตั้งหน้าโดยได้กำหนดขั้นตอนการสร้างตั้งตะแสงสร้างมีไซอย่างเป็นระบบผ่าน5บาด9คือการกระเกียมการเสริมซึมการนำเสนอการจัดบุคลากรและการถอดถอนบทเรียนเห็นให้สามารถสร้างตั้งตะแสงสร้างมีไซได้อย่างเป็นทางการในวันที่31ธันวาคมปี2025
4: ภายหลังประกาศสร้างตั้งตะแสงสร้างมีไซคณะกรรมการปกครองตะแสงได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้บรรดา5หน่วยงานของตะแสงในการจัดตั้งปฏิบัติในการบริการประชาชนทั่ว4บ้านโดยผ่านการบริการปฏิบัติผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแม่นมีความของตะแสงอย่างตั้งหน้าเป็นว่ามีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะในระยะห่างอย่างการน้ำเองมีพ่อแม่ประชาชนมาใช้บริการผ่านกองประตูเดียวถึง 4,504 สมัครสามารถจัดเก็บค่าบริการได้354ล้าน 1,500,000 บาทส่วนค่าธรรมเนียมอยู่ประเสริฐในประการได้จัดการปฏิบัติเฉพาะงบประมาณที่ จัดเตรียมได้ทั้งรถยุทธศาสตร์สร้างมีไซต์เพื่อให้สามารถจะตั้งปฏิบัติการกองตัวในระยะเบื้องต้นได้กับรถเป็นข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองใจท่านนี้ให้แบ่งเป็นสองพวก40%เป็นให้แก่การปกครองบ้าน60%ให้แก่กระแสเพื่อนำไปพัฒนาพื้นฐานทุกหลัง
0: ท่านศิริราชทุ่งสินทองเพ็งให้ฮู้ตื่มว่าตะแสงสร้างมีไซมีพนักงาน13 คนในนี้มีประธานห้องประธานหัวหน้าหน่วยงานห้องหัวหน้าหน่วยงานประกอบมี27หน่วยพรรคที่ขึ้นกับและมีสมาชิกพรรคทั้งหมด577สหายตอนเช้าวันที่19มิถุนายนที่ห้องประชุมออนไลน์องค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้จัดพิธีเปิดกองประชุมพบปะทางออนไลน์ระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดลาวไทยและสถานทูตออสเตรเลียมีท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวท่านนางจตุพรแสงนิรันดร์ห้องอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยท่านโจฮันนาริดรุกเลขานุการสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวพร้อมด้วยคณะทั้ง3ฝ่ายเข้าร่วมทั้ง3ฝ่ายได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการร่วมมือในต่อหน้าบ่เฉพาะแม่นสุ่มใส่แลกเปลี่ยนคำเห็นต่อเนื่องในการจะเชิญพนักงานอัยการจากองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวเข้าร่วมฝึกอบรมอยู่ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่17-25 ตุลาคมปีนี้เกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมตัวเด็กทางออนไลน์และการฝึกก่อนการเข้าฝึกอบรมอยู่ราชอาณาจักรไทยระหว่างวันที่7-9 ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งความเข้าใจหับประกันคุณภาพให้พนักงานอัยการเกี่ยวกับเรื่องงานดังกล่าวเพื่อกลายเป็นครูฝึกในอนาคตจากการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการบุคลากรที่หับผิดชอบต้องกำได้บรรดาสภาพการและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านอาชญากรรมตัวเด็กทางออนไลน์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสภาพการสากลภาคพื้นรูปการวิธีการเลเลียมที่นำใช้สาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ถูกข้อห้ายผลกระทบและวิธีป้องกันเพื่อนำไปโฆษณาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้และเข้าใจต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: ท่านอนุภาพตุนาลมเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่โรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงซี่กงในกลางเดือนนี้โดยการต้อนรับของท่านแสงลาตีหลอมยะเดชหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงพร้อมด้วยครูอาจารย์ภายในโรงเรียน
5: ท่านแสงลาตีล้อมยะเดชได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเคลื่อนไหวของโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงซี่กงซึ่งมีคณะโรงเรียน3ท่านมีกงจักสวยเวียก4แขนงการมีพนักงานรัฐกร29ท่านยิ่ง11ท่านเป็นครูสอน20ท่านยิ่ง6ท่านและอย่าผ่านมาคณะภาคแม่นได้สุมสายบำรุงสร้างและก่อสร้างสมาชิกภาคพนักงานนำภาคกลุ่มคล้องของบรรดาแผนกการออมคลังแขวงและ4ตัวเมืองคณะภาคหากท่านบ้านให้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีการเมืองการปกครองเป็นต้นลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดไก่ซ้อนพรหมวิหารวิชาก่อสร้างผักประวัติศาสตร์ของผักพร้อมทางการจัดตั้งพันธุ์ขยายแนวทางของผักระบบกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงได้รับอนุมัติจากโรงเรียนการเมืองและการปกครองแห่งชาติให้จัดตั้งปฏิบัติ4หลักสูตรคือระบบขั้นกลางขั้นต้นหลักสูตร45วันและ10วันโอกาสนี้ท่านปริญญาเอกอนุภาพตุนาลมหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้โอลมให้ทิศีนำบรรดาคณะนำคู่อาจารย์สอกหูกำแนนด้านทฤษฎีพฤติกรรมเพื่อสอกหาวิธีแก้ไขมาตรการแก้ไขติดพันกับแขนงการก้าวไปสู่การฝึกอบรมพร้อมทั้งติดตามประเมินผลคุณภาพนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาแขวงประสานสมทบกับคณะปกครองแขวงให้คู่อาจารย์ได้เข้าร่วมกองประชุมสภาปัตตชนแขวงสมาชิกสภาปัตตชนลงพบปะปัตตชนเพื่อกำไดปัญหาของแต่ละบ้านสร้างโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางบ่อนพันธุ์ขยายบำรุงฝึกอบรมให้พนักงานโดยเฉพาะจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสียกองรายงาน
1: กลางเดือนมิถุนายนแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสารวันได้จัดพิธีเปิดบ้านสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาม.7ศกเหียน2025-2026อยู่สโมสรแขวงสารวันมีทานแหวนเพชรลัดดาวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการรับผิดชอบที่นำและตัดสินการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแขวงสารวันท่านสุนีน้ำมะบัวลีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงห้องประธานจัดการสอบเสียงขั้นแขวงพร้อมด้วยกรรมการรับผิดชอบการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนม.7เข้าร่วม
6: ท่านคำเฟืองอินทิศร ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้รายงานสภาพรวมของการศึกษาและความพร้อมรอบด้านปัจจุบันแขวงสละวันมีโรงเรียนสามัญศึกษาทั้งหมด691แห่งรวมทั้งโรงเรียนสงฆ์และเอกชนมีนักเรียนทั้งหมด 63,571 คนยิ่ง 31,736 คนสำหรับบัณฑสอบเชิงจบสรรในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 9,925 คนในนั้นเฉพาะสรรม.7มีผู้เข้าสอบเชิงทั้งหมด 1,024 คนยิ่ง 513 คนซึ่งลดลงจากสุขเขียนผ่านมา80คนได้แบ่งออกเป็น9ศูนย์สอบเสียงรวมมี52ห้องสอบเสียงเสรียนักเรียน12หา22คนต่อห้องเมืองสารวันมี2ศูนย์สอบเสียงมี16ห้องสอบเสียงจาก10โรงเรียนเมืองเหล่างามมี1ศูนย์สอบเสียงมี9ห้องสอบเสียงจาก8โรงเรียนเมืองคงเซโดนมี1ศูนย์สอบเสียงมี7ห้องสอบเสียงจาก4โรงเรียนเมืองวาปีมี1ศูนย์สอบเสียงมี5ห้องสอบเสียงจาก3โรงเรียนเมืองละครเพลงมี1ศูนย์สอบเสียงมี5ห้องสอบเสียงจาก3โรงเรียนเมืองสมวยมี1ศูนย์สอบเสียงมี4ห้องสอบเสียงจาก2โรงเรียนเมืองตะโอยมี1ศูนย์สอบเสียงมี3ห้องสอบเสียงจาก2โรงเรียนเมืองตุ่มลานมี1ศูนย์สอบเสียงมี3ห้องสอบเสียงจาก2โรงเรียน
7: แก้วเว้งคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
1: พิธีประกาศสร้างตั้งตาเสงทงนาเพียงเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีจัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนายนอยู่เดินสำนักงานตาเสงบ้านเมืองเพียงมีทานอาเมทรงเยเล่งรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานเสนพันหลักเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: พิธีทานคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้รายงานการสร้างตั้งแต่แสงธงนาเพียงซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่บ้านเมืองเพียงประกอบมี12บ้านคือบ้านแสงเจริญบ้านน้องงัวบ้านพลไส้บ้านเมืองเพียงบ้านพลหินบ้านดงเงินบ้านดงล่วงบ้านกลางบ้านพลสว่างบ้านนากอกบ้านน้ำเฮียและบ้านน้ำงิ่มมีพลเมืองทั้งหมด 15,000 กว่าคนยิ่ง 7,000 กว่าคนมีหน่วยพักที่ขึ้นกับตาแสงทั้งหมด22หน่วยพักในนี้หน่วยพักบ้าน12หน่วยพักหน่วยพักโรงเรียน8หน่วยพักหน่วยพักปกสกุมบาล1หน่วยพักหน่วยพักห้องการตาแสง1หน่วยพักมีสมาชิกพักทั้งหมด380กว่าสหายการประกาศตาแสงธงนาเพียงในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐที่ได้รวมศูนย์บรรดาหน้าเวียกจากคะแนนการต่างๆอยู่ภายในเมืองลงสู่ตาแสงและทั้งเป็นการยกสูงด้านการเฮ็ดเวียกให้ได้คุณภาพมีความเชื่อมั่นสะดวกว่องไวโปร่งใสยุติธรรมรับประกันให้ครอบเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการค้าการบริการและเวียกงานกสิกรรมเพื่อเป็นการรับรองการขยายตัวของพลเมืองในอนาคตและในตอนท้ายพิธีบรรดาคณะประธานพร้อมโดยแขกที่เข้าร่วมได้พร้อมกันลั่นคองกระบาดตัดแทบผ้าเปิดปลายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประกาศตาแสงธงนาเพียงเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีอย่างเป็นทางการวงสวรรค์สุธีโมหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสยามบุรี
1: กลางเดือนมิถุนายนทานพิมพ์แก้วธัมรศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาพร้อมด้วยคณะได้ลงเขื่อนใบสุกโยขบวนการผลิตฤดูฝนอยู่เมืองรองมีทานสุรสิทธิ์ดวงมโนห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้ซีนำคงเขตเศรษฐกิจขันเมืองพร้อมด้วยหัวหน้าคณะห้องการและพนักงานวิชาการภายในห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเข้าร่วม
9: ในโอกาสดังกล่าวทานคำพันธ์โลคำแดงหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งได้ยกให้เห็นตัวเลขผลผลิตที่ผลเด่นคือทั่วเมืองมีเนื้อที่ผลิตเข้าหน้าปี225เฮกตาร์เท่ากับ31ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั้งหมดย้อนประชาชนหันเนื้อที่นาไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเข้าเนื้อสูง 1,011 เฮกตาร์การผลิตพืชเสบียงอาหารเป็นต้นแม่นพืชผักต่างๆสาลีแข็งสาลีหวานพืชตระกูลถั่วและมากไม้มีเนื้อที่ทั้งหมด1,499 เฮกตาร์ผลผลิตได้ 9,231 ต้นมีเนื้อที่ปลูกอ้อย 5,690 เฮกตาร์ผลผลิตได้ 430,720 ต้นกล้วยจันทร์320เฮกตาร์มันต้น 2,325 เฮกตาร์มักแตงโม15เฮกตาร์สุกยู่20กสิกรปลูกสตรอเบอรี่15เฮกตาร์มี24ครอบครัวมีเนื้อที่ปลูกอย่างพาราทั้งหมด 12,648 เฮกตาร์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงได้317ต้นส่งเสริมประชาชนเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆระยะ6เดือนผ่านมาสามารถสนองสิ้นและป่าป่อนตลาดเพื่อบริโภคภายในเมือง ได้483ต้นถ้าเทียบใช้ความเรียกร้องต้องการของสังคมแม้นยังบ่ทันเพียงพอจำนวนหนึ่งยังต้องได้นำเข้าจากต่างเมืองต่างแขวงและต่างประเทศโซซีโลบันคำผู้สื่อข่าวเมืองรองรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
1: ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มิถุนายน2026เวลา 7:00 น. หา 12:00 น. มีดังนี้บริเวณความกดดันอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนอยู่ตื้มอีกและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะเวนออกพงศลีหัวพันและเสียงขวางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา31องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและเสนบุรีอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา36องศาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศยังสืบต่อฮ้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง26หา36องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซขมวนและสวรรณเขตอากาศฮ้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา35องศาส่วนอยู่เขตไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางโอกาสมีเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง19หา31องศาภาคใต้สารวันจำปาสักเสกองและอัตเปืออากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา36องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา26องศา
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศโอกาสติดตามท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามไปเฮ็ดเวียกอยู่สหพันธ์รัสเซียในวันที่17มิถุนายนนี้สหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้สมทบกับสถานทูตเวียดนามประจำสหพันธ์รัสเซียสมาคมส่งออกน้ำเข้าสหพันธ์รัสเซียและบริษัทสายการบินเวียดเจ็ตได้จัดรายการเสื่อมต่อด้านการค้าและการลงทุนเวียดนามสหพันธ์รัสเซียมีท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและการนำขันสูง2ประเทศพร้อมด้วยวิสาหกิจเวียดนามและสหพันธ์รัสเซียห้อยกัวเฮงเข้าห่วมข่าวให้ฮู้ตื่มว่าหนึ่งในบรรดาจุดพุ่นเด่นของรายการแม่นพิธีมอบเอกสารการหัวมือหลายฉบับระหว่างวิสาหกิจของ2ประเทศในพิธีมอบข้อตกลงการหัวมือได้รับการลงนามในบรรดาคงเขตสวยเหลือวิสาหกิจ2ประเทศสุกโยการหัวมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมทั้งประกาศบทบันทึกสวยจำบ่ด้วยการหัวมือหลายฉบับในคงเขตพลังงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนาพื้นฐานของลางการหันเป็นดิจิตอลสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการลงทุนในขอบของเวทีปราศัยบริษัทสายการบินเวียดเจ็ตได้ประกาศแผนการเปิด3สายการบินใหม่ที่เชื่อมต่อกับนครของเวียดนามคือดานังยาจางกับนครหลวงมอสโกและ2นครของรัสเซียคือคาซานและโนโวซิปริก
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่18มิถุนายนว่าในกล่องประชุมเวทีปรึกษาหารือลู่เจียจุ้ย2026ท่านจูเฮอซินห้องผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนหัวหน้ากรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนกล่าวว่านับแต่ปีนี้เป็นต้นมาการค้าข้ามชาติของนครเซี่ยงไฮ้ได้พัฒนาขึ้นในระดับสูงต่อไปกรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนจะสนับสนุนนครเซี่ยงไฮ้เปิดจุดทดลองสำหรับบัญชีเงินตราต่างประเทศต่อการค้าที่สะดวกสบายกว่าเก่าปฏิบัติจุดทดลองอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนต่างประเทศของหลายหับจากการประกันภัยข้ามชาติและส่งเสริมนโยบายต่างๆเช่นเปิดกว้างการดำเนินธุรกิจและการคุ้มครองแบบรวมศูนย์ต่อทุนของบริษัทข้ามชาติและนโยบายอื่นๆยกสูงประสิทธิภาพการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านการร่วมศูนย์ระเบียบการเพ เพื่อสนับสนุนการสร้างเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการธนาคารสากลอย่างแข็งแกร่งกว่าเก่า
1: ตามข่าวจากต่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศฝรั่งเปิดเผยให้ฮู้ในวันศุกร์ผ่านมานี้ว่าประชาชนฝรั่งเกือบ36ล้านคนหรือหลายกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนหุนแฮงนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับเตือนภัยที่สูงสุดลำดับ2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่53แขวงทั่วประเทศและยังคาดคะเนว่าหลายแขวงทางภาคกลางและภาคตะวันตกของฝรั่งอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาในวันที่21หาวันที่23มิถุนายนนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมทุกแขวงทั่วประเทศเฮ็ดให้โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา784แห่งจากทั้งหมด 60,000 แห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาเรียนในจำนวนนี้มีโรงเรียน150แห่งต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้5ปีผ่านมาขณะจะตั้งศูนย์กลางผักเอาใจใส่ก่อสร้างหน่วยผักปอดใสเข้มแข็งนักแน่นติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการสร้างหน่วยผักปอดใสเข้มแข็งนักแน่นกระทรวงสาธารณสุขถือสำคัญแล้วเอาใจใส่การกำหนดแผนสร้างพนักงานรัฐกรในแต่ละระยะตะแสงสร้างมีไซเป็นตะแสงทำอิฐของนครหลวงจันทน์เวียดนามและรัสเซียเสื่อมต่อการค้าและการลงทุนจีนจะสนับสนุนเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการธนาคารสากลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
10: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซื้อน้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแมนบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเฮาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับไส้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อไส้ประกันสังคม
11: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ทานได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 นในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนผู้พ่อทานในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพวงอ่องแฮงแข่งขันสร้างผลงานกำลังรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศเผยแผ่ผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสุดที่5และยานทำอีกของรายการจะให้บรรดาท่านได้รับฟังข่าวประธานสภาแห่งชาติพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำลังป้องกันความสงบวันที่12มิถุนายน2566ผ่านมานี้สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1และสมาชิกสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์นำโดยท่านไสสมพรภูมิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะติดตามได้ลงพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ที่สโมสรกระทรวงป้องกันความสงบสนามม้าในการต้อนรับโดยทานพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีห้องรัฐมนตรีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่ห้องว่าการกลุ่มกองบรรณาการวิทยาคารกองบรรณาการป้องกันความสงบและนายตำรวจนำพาบรรณาลักแรงอ้อมข่างกระทรวงป้องกันความสงบเข้าห่วมอย่างพร้อมเพียงโอกาสนี้ทานไสสมพรภูมิหารได้ต่างนาให้กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความยื้อยามถามข่าวอันอุบอุ่นและแสดงความย่องยอสมเสยสุดอกสุดใจต่อบรรดาผลงานก็คือผลสำเร็จที่กำลังป้องกันความสงบประชาชนญาติมาได้ในการหับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบปลอดภัยและเป็นเจ้าการมางคดียาเสพติดสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาสแกมเมอร์ได้อย่างทันการพร้อมกันนั้นได้เน้นหนักให้คณะพรรคคณะบรรณาทุกขั้นเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นแมนเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันความสงบโดยเฉพาะการดำเนินคดีอาญาการสืบสวนสอบสวนให้หับประกันความโปร่งใสและยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเอาใจใส่ศึกษาอบรมฝึกฝนล่อหลอมคุณทัศน์การเมืองและคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติของนายและพลตำรวจให้เป็นผู้จงรักภักดีต้านและสกัดกั้นพญาติอัญญสิทธิ์เป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าลบและปฏิบัติรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายยกสูงสติระวังตัวฝึกฝนด้านศิลปยุทธ์ยุทธวิธีและเทคนิคที่ทันสมัยเพื่อตอบโต้อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎอุบายมั่งเพของอิทธิกำลังปรปักษ์สืบต่อหันกำลังก่อสร้างลงหักฐานการเมืองให้แข็งแรงสร้างความเข้มแข็งทางด้านการสร้างภาราธิการกับทีเพื่อดำเนินการประหยัดมัธยัติสืบโตหักษามูลเสื้ออันดีงามในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความไว้เนื้อเสื้อใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมทางให้ความสำคัญกับการพัวพันหัวมือที่มีมูลเสื้อกับกำลังป้องกันความสงบของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์อย่างมีการเลือกเฟ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานสภาแห่งชาติพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำลังป้องกันความสงบและในวันที่12มิถุนายน2566ผ่านมานี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรรองประธานสภาแห่งชาติได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านจองยองซูเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื่องในโอกาสที่ท่านเอกอัครทูตสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ท่านรองประธานสภาแห่งชาติได้กล่าวแสดงความชมเชยตีราคาสูงและอวยพรท่านเอกอัครทูตที่ได้ฮาวหันการเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตของตนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นผู้ที่ได้สุกยู่การพัวพันหัวมือด้านต่างๆระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดระยะ4ปีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันได้เห็นให้การพัวพันระหว่างรัฐบาลของ2ประเทศก็คือประชาชน2ชาติได้รับการเสริมขยายยิ่งขึ้นเช่นการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงการพัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีก็เป็นประเทศที่ยืนอยู่ประเทศอันดับต้นๆในจำนวนประเทศที่มาลงทุนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกนั้น2ประเทศยังมีการพัวพันด้านแห่งงานท่องเที่ยวการพัฒนาสุนบทและอื่นๆท่านางสุนทรสัญญจักรยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จหน้าที่เวียกงานอันใหม่สืบต่อสุขยู่พัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศในต่อหน้า
ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีได้แสดงความขอบใจต่อการนำคันสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะผ่านมาท่านยังได้ตีราคาการพัวพันระหว่าง2องค์การนิติบัญญัติของ2ประเทศโดยมีการแลกเปลี่ยนผู้แทนของ2องค์การนิติบัญญัติของ2ประเทศนอกนั้นท่านทูตยังได้กล่าวแสดงความชมเชยต่อการแต่งตั้งคณะมิตรภาพรัฐสภาลาวเกาหลีและยังได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านรองประธานสภาแห่งชาติที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามและการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจงสืบโตได้รับการหัดแน่นและขยายตัวยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังเป็นท่านกอเมนข่าวรองประธานสภาแห่งชาติต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและในวันที่12มิถุนายนท่านวิเลวงศ์บุตรคำกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่14แขวงสารวันพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่14สมทบกับคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองได้เคลื่อนไหวเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสารวันสุดที่5อยู่ตาแสงวะปีเทศบาลเมืองวะปีเทศบาลแขวงจุดสุ่มนองแก่และเทศบาลเมืองเลางามซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะผักคณะนำขันแขวงพนักงานรักแรงนายและพลทหารพลตำรวจองค์การปกครองเมืองตาแสงพนักงานอาวุโสบำนาญพนักงานรัฐกรตลอดฮอดการจัดตั้งบ้านพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงการเคลื่อนไหวได้รับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติงานในระยะผ่านมาจากนั้นบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงได้ผัดเปลี่ยนกันเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสารวันสุดที่5ซึ่งได้พิจารณาและหำฮองเอาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติและท้องถิ่นเป็นต้นหำฮองเอาโครงประกอบบุคลากรแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายการปรับปรุงและหำฮองเอาโครงจักรของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวงการเลือกตั้งตำแหน่งสำคัญต่างๆขององค์การอำนาจรัฐและองค์การปกครองท้องถิ่นพร้อมกันนั้นยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ประชาชนเสนอความคิดความเห็นซึ่งส่วนหลายติดพันกับเรื่องงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพื้นฐานคุ้งรางเส้นทางไฟฟ้าที่ดินน้ำลินน้ำประปาและการขยายเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นในสังคมและการมั่วสุมสิ่งเสพติดต่างๆการปฏิบัตินโยบายต่อองค์การจัดตั้งบ้านและผู้ที่มีผลงานการปฏิวัติศาสตร์ข้อขัดแย้งด้านที่ดินท่านวิเลวงศ์บุตรคำยังมอบเหรียญการระลึกให้แก่สมาชิกสภาประชาชนแขวงสุดที่4และมอบคอมพิวเตอร์ให้คณะจัดตั้งแขวง5สุดสภาประชาชนแขวง1สุดและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวง1สุดทางเข้าร่วมการปลูกต้นไม้อยู่หน้าอาคารขณะจัดตั้งแขวงอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวของประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงสารวันมาฮอดนี้ทางรายการแจ้งประธานได้ฟังข้อมูลความสื่นและหลังจากนั้นมาฟังในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะประทานได้รับฟังข่าวเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศเพื่อให้สมาชิกแม่หญิงที่มีความพร้อมหูเข้าใจอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐทั้งสามารถนำเอาแนวทางและเนื้อในที่ได้รับหูไปผันขยายและปฏิบัติเข้าในเวียกงานวิสาสะโพกของตนให้เกิดผลสำเร็จในวันที่12มิถุนาผ่านมานี้สาพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติได้เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9โดยมีคณะบริหารงานสาพันธ์แม่หญิงต่างหน้าคณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลคณะบริหารงานสาวหนุ่มพร้อมด้วยสหพันธ์แม่หญิงภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในกองประชุมท่านางกัทินาป้านอินทวนรองประธานคณะบริหารงานสาพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติไหฮูวากองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9ได้หับรองเอารายงานการเมืองที่กำหนดทิศทางคาดหมายสู่ศูนย์5ปีในปี2065-2030วิสัยทัศน์ฮอดปี2035แผนพัฒนาแม่หญิงลาว5ปีในปี2065-2030ซึ่งมี9เป้าหมาย31แผนเวียกจุดสุ่มและ144เวียกจุดสุ่มกฎระเบียบของสหพันธ์แม่หญิงลาวสมัยที่9คำขวัญและข้อแข่งขันของสหพันธ์แม่หญิงลาวสมัยที่9พัฒนาความเสมอภาพหญิงชายติดพันกับการพัฒนาประเทศชาติและข้อแข่งขัน 3D คือพลเมืองดีพัฒนาดีและสร้างครอบครัวดีพร้อมนั้นยังให้ฮู้ตื่นอีกว่ากองประชุมใหญ่ในเลือกตั้งและหำฮองเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาวสมัยที่9จำนวน61ท่านและหำฮองเอาท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมเป็นประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์แม่หญิงลาวรองประธาน3ท่านคือท่านนางธรรมาเพชรวิไสท่านนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์และท่านนางผาสุกวงวิจิตรทั้งเป็นประธานคณะกวดกาท่านนางภูคำคัดสว่างเป็นรองประธานคณะกวดกาและกรรมการกวดกาอีก2ท่านนอกนั้นยังได้รับฟังการเผยแพร่กฎระเบียบของสหพันธ์แม่หญิงบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาแม่หญิง5ปีในปี2025-2024และทิศทางแผนการ5ปีในปี2025-2029ของสหพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แมนข่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศและในวันที่15มิถุนาผ่านมานี้ที่สภาแห่งชาติได้มีพิธีมอบหับหน้าที่ระหว่างบรรดาหัวหน้ากรมผู้เก่าและผู้ใหม่ที่ขึ้นกับกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินโดยการเป็นประธานของทานวิเลยวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติมีบรรดาทานประธานกรรมธิการรองประธานกรรมธิการและสมาชิกสภาแห่งชาติผู้ประจำการต่างหน้าการนำของบรรดากรรมธิการภายในสภาแห่งชาติหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมและพนักงานรัฐกรเข้าร่วมในพิธีได้รับฟังการสรุปรายงานเวียกงานโดยย่อของกลุ่มที่ขึ้นกับกรรมธิการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและกรรมธิการแผนการการเงินและการตรวจสอบกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันในตลอดระยะ5ปีผ่านมาจากนั้นได้มีการเซ็นบทบันทึกการมอบหับหน้าที่ระหว่างหัวหน้ากลุ่มผู้เก่าและผู้ใหม่ท่านวิระวงศ์บุตรคำได้มีคำเห็นโอลมต่อพิธีโดยได้แสดงความย่องยอสมเซยบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มผู้เก่าที่ได้ทุ่มเทสติปัญญาความหู้ความสามารถความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะผ่านมาและสำเร็จหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีแสดงความยินดีและสมเซยบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มผู้ใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจจากการจัดตั้งให้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่เพื่อเป็นเสนาธิการให้แก่คณะประจำสภาแห่งชาติคณะนำของกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินทางเน้นนักให้ถือเอาการดำเนินชีวิตการเมืองประจำเดือนและเป็นการส่งเสียงรายงานเวทีปรึกษาหารือกวดกาประเมินการเคลื่อนไหวในแต่ละระยะเอาใจใส่ลงเลิกค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยปัญหาให้ละเอียดถี่ถ้วนโดยถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นกกสร้างเงินไขให้พนักงานได้ไปฝึกฝนล่อล้อมฝึกอบรมยกระดับในหัวข้อต่างๆอยู่ทางภายในและต่างประเทศให้หลายขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั่นก็แมนข่าวพิธีมอบหับหน้าที่ระหว่างหัวหน้ากลุ่มที่ขึ้นกับกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่5มิถุนายน2026ท่านโพสีเต็มเมลาดรองประธานกรรมธิการการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้พบปะเฮ็ดเวียกร่วมกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันนำโดยท่านโทมัสเฮกเคน
กรรมการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อปัญหาที่ติดพันกับการขุดค้นบ่อแหปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมสแกมเมอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์จากต่างประเทศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของลาวปัญหาป้าลากการเฮียนและการแต่งงานก่อนวัยอันควรพร้อมกันนี้ทั้ง2ฝ่ายได้ทบทวนและสังเกตตีราคาคืนมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการช่วยเหลือจากเยอรมันในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมอาหารเที่ยงของเด็กในโรงเรียนและอื่นๆซึ่งเห็นได้ผลสำเร็จอันพ้นเด่นด้านดีที่ควรสืบโตเสริมขยายและปัญหาคงค้างที่จำเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงในตอนท้ายของการพบปะคณะผู้แทนของ2ประเทศได้เสนอให้มีการสืบโตการร่วมมือแลกเปลี่ยนบทเรียนกันอย่างปกติต่อเนื่องเพื่อหัดแน่นความสามัคคีซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แม่นข่าวกรรมาธิการการต่างประเทศแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นไสสุภพรมิ่งมงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไสในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านสบายดี

0: สัมผัสความงามของดินแดนอริยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านมาพบกันในตอนเช้าของวันอาทิตย์วันพักผ่อนที่แสนอบอุ่นกับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาต้าและโนลี
2: สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่ EP ที่6ของพวกเขาซึ่งว่าเมื่อวานนี้วันเสาร์พวกเขาก็ได้พาท่านผู้ฟังไปเลาะสถานที่ต่างๆในแขวงขมวนมาแต่ว่าในตอนเช้าของวันอาทิตย์นี้ตาต้าและโนลียังคงจะปักหมุดอยู่แขวงขมวนเพราะว่าบ่อนี้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หาก็เปิดใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและก็สวยงามหลาย
1: แม่นแล้วโนลีท่านผู้ฟังบ่อนที่พวกเขาจะพาท่านผู้ฟังไปมื้อนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสวยงามป่านฮูบแต้มนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมเคยได้ยินบ่อนี้
2: เจ้าเคยได้ยินอยู่แต่ว่ายังบ่เคยไปตาต้าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมแห่งนี้นี่นะตั้งอยู่บ่อนใดมีข้อมูลอย่างใดที่ว่านักท่องเที่ยวต้องได้ฮู
1: ้แสดงว่าโนรียังบ่ทันได้ไปเนาะ
2: ยัง
1: บ่ได้ไป
2: เจ้าย
1: ังบ่ทันได้ไปเพื่อจะได้แนะนำให้คนอื่นได้รับทราบแต่ว่าตาต้าก็หาก็ไปมาได้2 อาทิตย์นี่เนาะ2 อาทิตย์แหล่งท่องเที่ยวนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนาขังสร้างเมืองทาแขกแขวงขมวนห่างจากเทศบาลเมืองออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ17กิโลเมตรเท่านั้นบ่ไกลจากตัวเมืองเลยโนรีท่านผู้ฟัง17กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อไปฮอดเฮาสามารถซื้อปี้เข่าในถ้ำโดยค่าปี้เข่าสมแม่น 100,000 กีบต่อคนโนรีท่านผู้ฟังและบริเวณหน้าถ้ำก็จะมีประชาชนนี่เพิ่นจะเอาเครื่องปลูกของฝังเนาะเครื่องปลาของดงแล้วก
2: ็โนรียังคงจะปักหมุดอยู่แขวงขมวนเพราะว่าบ่อนี้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หาก็เปิดใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและก็สวยงามหลาย
1: แม่นแล้วโนรีท่านผู้ฟังบ่อนที่พวกเราจะพาท่านผู้ฟังไปมื้อนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสวยงามป่านฮูบแต้มนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมเคยได้ยินบ่โนรี
2: เจ้าเคยได้ยินอยู่แต่ว่ายังบ่เคยไปตาต้าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมแห่งนี้นี่นะตั้งอยู่บ่อนใดมีข้อมูลอย่างใดที่ว่านักท่องเที่ยวต้องได้ฮู
1: ้แสดงว่าโนรียังบ่ทันได้ไปเนาะ
2: ยัง
1: บ่ทันได้ไป
2: เจ้าย
1: ังบ่ทันได้ไปเพื่อจะได้แนะนำให้คนอื่นได้รับทราบแต่ว่าตาต้าก็หาก็ไปมาได้2 อาทิตย์นี่เนาะ2 อาทิตย์แหล่งท่องเที่ยวนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนาขังสร้างเมืองทาแขกแขวงขมวนห่างจากเทศบาลเมืองออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ17กิโลเมตรเท่านั้นบ่ไกลจากตัวเมืองเลยโนรีท่านผู้ฟัง17กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อไปฮอดเฮาสามารถซื้อปี้เข่าในถ้ำโดยค่าปี้เข่าสมแม่น 100,000 กีบต่อคนโนรีท่านผู้ฟังและบริเวณหน้าถ้ำก็จะมีประชาชนนี่เพิ่นจะเอาเครื่องปลูกของฝังเนาะเครื่องปลาของดงแล้วก็สินค้าเกษตรกรรมบางอย่างมาวางขายคล้ายคือแบบเป็นตลาดซุมซนน้อยๆหน่อยนึงเนาะพวกเฮาก็ซื้อได
2: ้โนรีมักแน่หั่นเวลามีตลาดหรือว่ามีการวางขายของประชาชนอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวนะเพราะว่าเฮาสามารถไปอุดหนุนซุมซนได้จ้าตาตัวนี้ดีได้ละกามันจะมีภาพของความงามทางในถ้ำนี่นะตาต้าได้เห็นบ่ได้เข้าไปสัมผัสบ่ตัวนี้
1: เข้าไปท่านผู้ฟัง
2: เข้
1: าไปเน
2: า
1: ะเจ้าเพราะยังเข้าไปในถ้ำโนรีบอกได้เลยว่าตื่นตาตื่นใจแห้งได้เพราะว่าเพิ่นจะมีขัวเล็กที่สร้างขึ้นอย่างแน่นหนาและในขัวเพิ่นจะมีการประดับประดาดอกไฟให้เฮาย่างตามทางได้แบบเห็นแสงแจ้งในถ้ำแน่นอนแล้วมันจะมืดเนาะฉะนั้นเพิ่นก็จะติดดอกไฟให้ไปตามขัวเนาะเพิ่มความสะดวกให้กับพวกเฮาย่างเลาะเบิ่งโถงถ้ำขนาดใหญ่ที่ว่ามีหินงอกหินย้อยหลากหลายรูปแบบจับอยู่ตามฝาผนังเมื่อกระทบใส่แสงดอกไฟเนาะยิ่งเพิ่มความงดงามแบบอลังการเขาลองคิดภาพว่าเขาเข้าไปในถ้ำย่างตามขัวจะเป็นขัวเล็กมีดอกไฟตามหนทางไปแล้วบางบอนมันจะเป็นแบบหินย้อยลงมาต่อหน้าเขาเลยได้
2: ม
1: ัน
2: จะมีแสงระยิบระยับ
1: มันมีแสงระยิบระยับเวลาเขาย่างเข้าไปในอีกมันก็จะมีแสงที่ว่าเพิ่นเอาไปใส่บนน้ำ
2: สะท้อนอยู่น้ำอีก
1: สะท้อนอยู่น้ำอีกแบบ
2: เจ้า
1: หินนะนะความย่อยของหินนะนะที่แบบหินปูนที่ย่อยลงมานะมันจะงามที่แบบแตกต่างกันไปในแต่ละรูปทรงอีกท่านผู้ฟัง
2: เจ้าเพราะว่าเคยเห็นหลายๆคนที่ว่าไปเที่ยวอยู่สถานที่นี้นะต้าแล้วเพิ่นมีการรีวิวเนาะโพสต์ลงตามโซเชียลมีเดียโนรีก็ได้เข้าไปเบิ่งเพราะว่าเป็นคนที่มักท่องเที่ยวเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วมักไปสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะก็น่าสนใจและคิดไว้กับตัวเองว่ามื้อนึงต้องไปให้ฮอดมื้อนึงต้องไปให้ฮอดขนาดมาฟังต้าเว้านี่ก็มันเป็นตาสะอ่อนแล้วต้าและอยู่ในถ้ำตามที่โนรีได้เบิ่งหลายๆคลิปเนาะหลายๆวิดีโอที่เพิ่นรีวิวนี่นะเพิ่นว่ามันจะมีบอนท่องเที่ยวบอนซมนี่ 8จุดแม่นบ่ตาตา
1: แม่นโนลี
2: เจ้า
1: 8จุด
2: อื
1: ้อเป็น8จุดที่บ่ธรรมดาเพราะว่าเพิ่นจะให้ความหมายของแต่ละจุดอีกได้
2: เจ้าเป็นแนวใดเป็นแนวใดเว้าสู่ฟังแน่
1: แม่นแล้วโนลีพนักงานน้ำเที่ยวเพิ่นมีพนักงานน้ำเที่ยวเน
2: า
1: ะ
2: อธิบายแม่นบ
1: ่
2: เจ้า
1: อธิบายพวกเฮาฟังว่ามีทั้งหมด8จุดจุดทําอิฐที่ว่าเฮาย่างเข้าไปเลยเนาะเป็นวังป่าเสื่อมพวกเขาก็แปลกใจเอ้าคือใส่มาวังป่าเสื่อมที่จริงก็แปลกใจตั้งแต่ตอนที่พวกเขานั่งรถไปแล้วว่าไปทำป่าเสื่อม
2: เออเป็นอย่างคือใส่ถ้า
1: คือใส่ว่าป่าเสื่อมแต่แน่นอนว่าป่าเสื่อมมันก็บอกแล้วเนาะว่าทำป่าเสื่อม
2: เออมันต้องมีป่าเสื่อมหลายเป็นบ
1: ่ถูกต้องเลยช่วงนี้จะเป็นป่าอื่นบ่ได
2: ้เออต้องเป็นป่าเสื่อม
1: ถือว่าเป็นจุดทำอิฐเน
2: า
1: ะของจุดทำอิฐจุดนั้นเพิ่นเอิ้นว่าเป็นจุดวังป่าเสื่อมย
2: ้อ
1: นมันเป็นคือวังเพราะว่าน้ำมันเป็นสีเขียวมรกตเลยได้ทำป่าเด็กเนื่องจากว่าเป็นจุดทำอิฐที่เข้ามาด้านในของถ้ำจะเป็นหินย้อยจะเห็นเนาะจะเห็นหินย้อยที่สวยงามและด้านลุ่มจะเป็นวังน้ำที่มีป่าเสื่อมจำนวนหลายนี่เน
2: า
1: ะหลายแต่ว่าในน้ำฝนนี่เพิ่นบอกป่าเสื่อมนี่มันจะไหลออกไปนอก
2: มันจะลอยออกไปตาม
1: สาย
2: น้ำ
1: แล้วเออบึงหนองเทาพุ่นนี
2: ่ทั้งหน้า
1: บึงหนองเทามันจะอยู่ทั้งหน้าปากถ้ำเลยแหละแล้วน้ำมันเสื่อมหากัน
2: แสดงว่าบึงหนองเทาแล้วก็ถ้ำป่าเสื่อมนี่แม่นสถานที่ท่องเที่ยวบ่อนเดียวกัน
1: บ่อนเดียวกัน
2: ต่างแต่ว่าบึงหนองเทามันจะอยู
1: ่
2: หน้าของปากถ้ำ
1: แล้วป่า
2: เจ้า
1: ไปมาได้เลยแล้วน้ำอยู่บึงนะก็จะเข้ามาทางในได
2: ้ป่ามันลอดหากันได้เจ้า
1: น้ำมันก็ต้องไหลไปหากันแปลกๆแต่ตั้งข้อหมายคือตุ่ป่าด้วยนะคุณป่า
2: เจ้า
1: ตุ่ป่านะตุ่ป่า
2: และจุดที่2เนี่ยป่ะนี
1: ่ฉะนั้นเพิ่นจึงใช้ชื่อว่าวังป่าเสื่อมหรือว่าถ้ำป่าเสื่อมเน
2: า
1: ะจุดที่2ก็แม่นวังพฤาษีเพิ่นใช้เป็นวังเป็นเขตไปเนาะเฮาย่างเข้าไปในอีกเพิ่นเอิ้นว่าเป็นวังพฤาษีและจุดที่3แม่นถ้ำของพญานาคและจุดที่4แม่นวังของพญานาค
2: โอ้มีถ้ำมีวังเป็นบ่นี่เจ้า
1: จุดที่5แม่นวังของเทวดา
2: เพิ่
1: นจะมีชื่อเพิ่นใช้ชื่อแบบรูปทรงของหินน่ะนะ
2: มันจะบ่งบอกกันบ่
1: ลักษณะค่ายคือพญานาค
2: เจ้า
1: แล้วจุดที่5เป็นวังของเทวดาได้
2: เจ้า
1: วังของเทวดาท่านผู้ฟังต้องไปแล้วหอยใกล้น้ำเที่ยวเป็นคนแนะน
2: ำอธิบายเน
1: า
2: ะอ
1: ธิบายจุดที่6แม่นสร้าง3หัว
2: เจ้า
1: เป็นคือรูปสร้างเลยแต่ว่าสำหรับตาต้าเบิ่งนี่ขึ้นนําคนเบิ่งบางคนเบิ่งจะจินตนาการแตกต่างกัน
2: เจ้า
1: คือยกตัวอย่างเฮาเบิ่งก้อนเมฆ
2: บาง
1: เทื่อก้อนเมฆเอ้ามันคือเป็น
2: รูปป่าก็มี
1: รูป
2: กระตอกกระต่ายไปซินะ
1: แล้วจะจินตนาการเฮาอีก
2: แ
1: ต่ว่าตาเบิ่งรูปโตที่เพิ่นบอกก็เป็นรูปสร้างอีหลีแต่แนวไม่อีกมุมนึงก็คล้ายคือสร้างแต่ก็แล้วแต่เฮาเบิ่งอยู่ในจุดใดนะคุณฟังจุดที่6แม่นสร้าง3หัวแล้วจุดที่7แม่นป่าหิมพานต
2: ์เจ้า
1: เป็นป่าหิมพานต์และจุดสุดท้ายเนาะก็จะเป็นกระดูกสันหลังของพญานาคที่ว่ามีการจำลองเพื่อให้เป็นจุดเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวคือนั่นก็จะเป็นแบบนั่งเบิ่งได้แบบเฮานั่งเบิ่งไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ามันเป็นคือหัวพญานาคอันนี้คือหางพญานาคจังซี่นูรี
2: แต่ตาเลยอยู่ในถ้ำนี่นะมันเป็นถ้ำที่สูงแล้วแบบว่าเวลาเขาเข้าไปนี่ก็เป็นโอโถงคักแน่มันบ
1: ่แม่น
2: ใหญ
1: ่แต่ว่ามีบางบอนที่ว่ากระโบได้องค์ถงมีบางบอนก็ได้รอดอยู่หน่อย
2: โอ้ได้ก้มไป
1: แต่บางบอนก็ได้ก้มตัวแบบ
2: ระยะน้อยนึงว่าสิซะ
1: ระยะน้อยนึงพอให้เขาได้รู้สึกว่าเออได้เข้ามาในถ้ำ
2: มันได้
1: ก้มแดนหมู่ฟังแล้วบางจุดตาตาจือบพิษหันจะมีบอนที่เขานบพระพุทธรูปอยู่ทางด้านในอีกใดประมาณ2จุดหรือ3จุดนี่แหละเนาะตาตาก็บ่แน่ใจเพราะแต่ว่าบ่อนที่ตนเองเป็นนบกล่าวว่าอย่าง2จุดแต่บ่แน่ใจว่ามันมีอีกจุดอื่นอีกตื่มบ
2: ่
1: เนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าเห็นอยู่หันแม่น2จุดที่ว่าเฮาก็เอาเงินไปช่วยเพิ่นบูรณะบอกก็แล้วแต่เฮาเน
2: า
1: ะ
2: แล้วจิตใจศรัทธาของแต่ละคน
1: มีการตั้งรูปพระอยู่หันเฮาก็สามารถกราบไหว้ได้ท่านผู้ฟังเนาะแล้วบอกได้เลยว่าแต่ละจุดนี่นะมันจะมีความสวยงามของหินย้อยหินย้อยรูปทรงของหินที่ว่าเป็นรูปนั่นรูปนี่ที่เพิ่นเว้าแล้วเพิ่นตั้งชื่อว่านี่เป็นวังของเทวดานี่เป็นจุดสร้าง3หัวแล้วจะมีใกล้น้ำเที่ยวเนาะ
2: เพิ่นอธิบายที่ไปที่มาเพราะว่าแม่ความหมายของแต่ละจุด
1: แม่ไผที่อยากอธิบาย
2: แสดงว่าไผที่อยากฮู้รายละเอียดว่าแต่ละจุดมีความหมายแนวใดเป็นอย่างเพิ่นจึงตั้งชื่อแต่ละจุดแบบนี้แบบนี้ต้องได้ไปสัมผัสตัวจริง
1: บ่เมื่อยเลยโนลีบ่เมื่อยเพราะว่าเนี่ยเข้าไปในมันเย็นมันซุ่มเย็นแล้วก็ได้ฟังเพิ่นอธิบายแล้วก็รู้สึกบ่เมื่อย
2: มวนต่างหากอีก
1: มวน
2: ได้ความฮู้นะ
1: แล้วก็ซุ่มเย็นเน
2: า
1: ะ
2: ซุ
1: ่มเย็นดี
2: โอ้ถือว่าเป็นสถานที่นึงที่งาม อยากไปแท้เนาะงามเด้อท่านผู้ฟังเฮาต้องหาโอกาสหาเวลาไปนอกจากว่าจะไปย่างสมถ้ำแล้วนะอยู่เขตพัฒนาด้านนอกก็ยังมีกิจกรรมขี่เหือแม่นบ่มีการย่างปลาได้เพลิดเพลินน้ำอีดก็สามารถไปสัมผัสได้หลายอย่างอยู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นตอนนี้ตาต้าเฮาพักผ่อนก่อนฟังเพลงจากทางรายการมวนๆกันก่อนระยะต่อไปจึงมาติดตามรายการของเฮาเติม

0: ินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: กลับเข้ามาระยะสุดท้ายของรายการเที่ยวแดนจำปาแล้วตาตาเมื่อกี้นี้เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน่าสนใจอีกแหล่งท่องเที่ยวนึงอยากฮู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวนี้เนี่ยเพิ่นเปิดมาโดนปานใดล่ะ
2: บ่โดนวันที่14เมษายน2025
1: เอาปีกายนิดนึง
2: แม่นท่านผู้ฟังปีกายนี่เนาะซึ่งเป็นสถานที่ที่กำลังยอดฮิตในปัจจุบันเพราะว่าเพิ่นได้ปรับปรุงทางเข้าสะดวกสบายมีห้านอาหารแล้วก็มีห้องน้ำที่สะดวกสบายอีหลี
1: แสดงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนี่แม่นถือว่ามีครบเนาะถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีหลายท่านผู้ฟังก็เห็นให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมานี่สะดวกและก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบถ้วนถ้าท่านใดที่ว่ามีโอกาสได้ไปแขวงขมวนอย่าลืมไปแวะบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมได้บอกเลยว่าทุกท่านบ่ผิดหวังแน่นอน
2: แล้วเด้อฝากกันไว้เนาะและสำหรับตอนเช้ามื้อนี้เวลา15นาทีของพวกเราหมดลงแล้วตาตาและโนลีต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อน
1: ขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีพลังเต็มห้อยเพื่อเริ่มต้นเวียกในมื้ออื่นเด้อมื้อนี้พวกเรา2คนขอกล่าวว่า

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวร่วมกับวิทยุอ่าวเปือปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซื้อฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือข่าวสารวัฒนธรรมข่าวสารเศรษฐกิจที่ล่าสุดอาหารการกินและฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือของจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่สวยงามรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้รับรู้ทำอิฐของรายการเชิญท่านฟังข่าวเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาหัวมือโครงการกองทุนพิเศษแม่น้ำคลองแม่น้ำลันซางประจำปี2026นำเสนอโดยเวิร์นบังคุณดารา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่16มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามในสัญญาโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่น้ำคลองแม่น้ำลันซางงวดที่9ประจำปี2026ซึ่งต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยท่านนางฟังหงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2026นี้ท่านผู้ฟังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมดจำนวน7โครงการรวมเป็นมูลค่า3,310,000ดอลลาร์ซึ่งประกอบมีโครงการที่นอนในขงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กสิกรรมทรัพยากรน้ำสาธารณสุขและลึกล่างความทุกข์ยากขอบเขตการห่วมมือแม่น้ำคงแม่น้ำลันซางได้ถูกสั่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23มีนาปี2016โดยมีจุดประสงค์และความหมายมั่นห่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อสร้างประชาคมแห่งสันติภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในอนาคตร่วมกันโดยมีลาวกัมพูชาเมียนมาไทยเวียดนามและจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่ดีต่อกันมาแต่ดุนนานมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ติดจอดกันด้วยภูผาและแม่น้ำห่วมสายเดียวกันในระยะที่สภาพการของโลกสืบต่อประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายนานาประการขอบการห่วมมือดังกล่าวนี้ได้สืบต่อเป็นเวทีห่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่สำคัญเพื่อฮัดแน่นห่วมมือหลายฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการห่วมมือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์พร้อมทั้งห่วมกันแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆของภาคพื้นประกอบส่วนสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนขอรีเริ่ม1แล้ว1เส้นทางและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงฮอดปี2030ขององค์การสหประชาชาติในปีเดียวกันสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ประกาศสั่งตั้งกองทุนพิเศษแม่น้ำคลองแม่น้ำลันซางและได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในปี2017โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งพันขยายจุดประสงค์และความหมายมั่นของบรรดาประเทศแม่น้ำคลองแม่น้ำลันซางให้ปรากฏผลเป็นจริงตลอดระยะ10ปีผ่านมาประเทศลาวได้รับโครงการทั้งหมด100โครงการมูลค่าหลายกว่า26ล้านกว่าดอลลาร์ซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีหมากผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาหัวมือโครงการกองทุนพิเศษแม่น้ำคงแม่น้ำลันซางประจำปี2026ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเส้นทางรับฟังข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนดึงดูดนักธุรกิจอาซีตะเวนออกเสียงใต้และอาซีใต้นำเสนอโดยถาวรอินทศร
1: ท่านผู้ฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือว่า CMG ได้รายงานวันที่15มิถุนายนว่าในงานวางแสดงสินค้าจีนอาซีไตครั้งที่10ที่ได้จัดขึ้นอยู่นครคุนมิงแกวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆของวิสาหกิจจีนบ่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์มนุษย์เฮ็ดความสะอาดฝ้าอาคารเรือบินบ่มีคนขับลาดตะเวนอัตโนมัติห้องพักทันสมัยแบบสามารถเคลื่อนที่และอื่นๆได้ดึงดูดสายตาของนักธุรกิจจากบรรดาประเทศอาซีไตและอาซีตะเวนออกเสียงไตมีหลายคนได้เข้าไปเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือกันงานวางแสดงครั้งนี้ท่านยังได้จัดพิธีแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของงานวางแสดงจีนอาซีไตโดยได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่60กว่าสนิทซึ่งกวมเอาหลายกว่าคงคิดบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเศรษฐกิจการบินอากาศต่ำการเพชรและก็การรักษาสุขภาพและอื่นๆมีนักธุรกิจหลายท่านจากบรรดาประเทศอาซีไตและอาซีตะเวนออกเสียงไตได้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์อัจฉริยะของจีนได้สร้างความคิดด้านการค้าที่ดีให้แก่ข้าเจ้าและคองคอยจะดำเนินการร่วมมืออยู่ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลายกว่าเก่ากับจีนเพื่อนำพาการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัจฉริยะของประเทศตน
0: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนดึงดูดนักธุรกิจอาซีตะเวนออกเสียงใต้และอาซีใต้ท่านผู้ฟังที่เคารพเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการในมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น. ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเบิ่งวังคุณดาราพร้อมด้วยถาวรอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ไหมในมื้อหน้า
2: สบายดี

0: สุขภาพดีมีพลังไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หาฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพยาธิถอกท้องสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของท่านและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเฮาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดซะก่อนท่านและคนที่ท่านหักจะติดเสื้อพยาธิถอกท้องได้ดังนั้นท่านควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล้างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเฮ็ดอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน
1: ศึกษาด้วยตัวเองแดแล้วการแพทย์เพิ่นก็ได้แนะนําว่าหลังจากเกิดลูกในภายใน6เดือนอิฐให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าในนมแม่นี่สิมีสารอาหารที่ว่าเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตทางด้านทางกายและก็มันสมองของลูก
2: ลูกผู้ทําอิฐการเลี้ยงคือการนี้ตั้งแต่เกิดจนฮอน6เดือนก็กินแต่นมแม่คันมื้อใดบ่มีเวลากลับมาบ้านให้นมลูกก็สิบี้ไปสิกจอกเพื่อที่จะให้แม่เท้าเพิ่นป้อนนมเพิ่นผู้ดีโชคดีตัวเองก็เป็นคนน้ำนมหมาล่ายแน่แต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติตัวเองเนาะกันยังมีนมน้ำนมล่ายมันให้ลูกดูดเลยๆกันบ่ซั่นก็บีบใส่จอกไว้เฮาแห่งให้ลูกดูดล่ายซั่นได้น้ำนมมันแห่งมาล่ายเท่านั้น
1: แม่นแหละลูกผู้ทําอิฐก็แม่นเลี้ยงด้วยน้ำแม่เพียงอย่างเดียวเลยแล้วเราก็เป็นเด็กที่แข็งแรงสลาดเลี้ยงง่ายบ่ค่อยเจ็บเป็นคันเจ็บเป็นก็เซาไว้เพราะว่าในทางการเรามีภูมิต้านทานที่ดีจากนมแม
2: ่มันจะมีพ่นดีไลน์สำหรับการพัฒนาสมองของลูกลูกสลาดแข็งแรงก็เป็นความภูมิใจของพ่อแม่
3: แต่เมื่อเกิดจนถึง6เดือนน้ำนมแม่อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับสุขภาพความแข็งแรงความหักและชีวิตของลูก

บายดีทางฟังเพื่อนมีรายการมัวดีมีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่าน8โมง30หา9โมงอยู่กับมโนภาพเด้อวันทานเนาะในมื้อนี้หลายๆท่านก็ได้รักษาสุขภาพกันเด้แล้วบ่เนาะโดยเฉพาะก็แม่นการเอาใจใส่ในการป้องกันพยาธิ

ังใจใส่ในการรักษาสุขภาพแม่เด้อบรรดาท่านเนาะเป็นห่วงเป็นใยจากทางกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ฟังสำหรับรายการในมื้อนี้ก็จะมีข่าวมาต้อนมาฝากมิดรายการเนาะบ่ว่าจะเป็นข่าวใดก็ให้บรรดาท่านติดตามฟังเนาะพร้อมกันนั้นก็จะมีสิ่งที่ดีๆนํามาต้อนมาฝากโดยเฉพาะก็แม่นคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพนั่นก็คือพยาธิโปลิโอเนาะเฮาจะมาฟังนํากันตอนต้นรายการนี้เฮามาฮู้จักกับฟังอาการฟังข่าวจากทางรายการก่อน

hoàn cảnh sang xuống sớm càng biết bèn phương thị cảm đàn phố xã lá cản dù mường mà hạ sáy khoảng khám muôn này khang quần thi 15-17 mì thu nà chỉ phàn mà nì kỳ trực cảm này càng sang เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านโภชนาการแมนจุดประสงค์ก็เพื่อการสร้างเพื่อกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านโภชนาการโดยเอกภาพกัน3เป้าหมายบุริมสิทธิ์ด้านโภชนาการคือเด็กน้อยได้กินน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนเด็กน้อยเริ่มจาก6เดือนให้กินอาหารเสริมที่หลากหลายเพียงพอและก็สืบต่อกินนมแม่จนฮอด2ปีเด็กน้อยอายุ5ปีได้รับการติดตามการเจริญเติบโตและสามารถเข้าถึงการปิ้นปัวที่มีคุณภาพในกรณีเด็กที่ขาดสารอาหารกระทันหันนอกจากนี้ยังได้รับร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมปัจจัยเอื้ออำนวยและสิ่งกีดขวางต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสองทางการสื่อสารและวางแผนต่างๆอยู่ในสุมสนสนทนาร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอยู่สองบ้านเพื่อให้การออกแบบมีความแทดเหมาะกับสุมสนพร้อมการสร้างแผนกิจกรรมบุริมสิทธิ์ให้แก่การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านโภชนาการกำหนดวิธีการจัดตั้งปฏิบัติติดตามความคืบหน้าโดยเอกภาพกันและก็มีความรับผิดชอบแต่ละภาคส่วนรวมกันนำพาโดยทีมงานศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุขศูนย์โภชนาการศูนย์น้ำสะอาดและอนามัยสิ่งแวดล้อมเสี่ยวสารโภชนาการจากองค์การยูนิเซฟภายใต้ทุนสนับสนุนกองทุนโลกจากภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโภชนาการสำหรับเด็กน้อยและโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการปรับตัวและลดผ่อนความทุกข์ยากในเขตชนบทที่ได้รับทุนช่วยเหลือจาก ADB ผู้เข้าร่วมจาก4เมืองคือเมืองมหาไซบัวละพานาคายและยมราชเป็นต้นแม่นห้องการสาธารณสุขกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมการเงินและผู้ประสานงานโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการปรับตัวและลดพรความทุกข์ยากในสุมสน

ในระยะ1ปีผ่านมาคณะบริหารสมาคมช่วยเหลือคนพิการด้านองค์กระเทียมและเครื่องช่วยข้ามสูได้ปฏิบัติตามภาระบทบาทและหน้าที่ของตนญาติแยงถึงการช่วยเหลือจากองค์การจัดตั้งสากลทางภายในและต่างประเทศเพื่อประกอบส่วนเข้าในเวียกงานด้านองค์กระเทียมและเครื่องข้ามสูเพื่อช่วยให้คนเจ็บเสียองค์ขะอยู่ทั้งศูนย์กลางทั้งอยู่ในศูนย์กลางและ5แขวง5สาขาศูนย์เนาะรวมทั้งแขวงทั่วประเทศและทั่วถึงดังนั้นศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาทีการจึงได้จัดกองประชุมสรุปผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมเวียกงานของสมาคมช่วยเหลือคนพิการด้านองค์กระเทียมและเครื่องช่วยข้ามสูในปี2025และทิศทางแผนการในปี2026ภายใต้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยทานคำพรพุทธวงศ์ประธานสมาคมช่วยเหลือคนพิการด้านองค์กระเทียมและเครื่องช่วยข้ามสูทานนางศรีอาทรภูมิวงศ์หัวหน้าศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาทีการมีบรรดาทานต่างหน้าจากกลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกลุ่มเอโรปอเมริกากระทรวงการต่างประเทศกลุ่มพัฒนาการบริหารรัฐคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักกลุ่มนโยบายต่อผู้มีผลงานพิการและอายุสูงกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมห้องการต่างๆห้องการกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มจัดตั้งพนักงานกลุ่มแผนการและการเงินศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุของค์การสหประชาชาติองค์การจัดตั้งคนพิการทานหัวหน้าแผนกของศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาทีการบรรดาทานจากโรงหมอจากหากสาขาศูนย์การแพทย์และบรรดาสมาชิกครอบครัวคนพิการที่ช่วยเหลือคนพิการได้เข้าร่วม

มากันข่าวสุดท้ายท่านผู้ฟังมาที่โฮมบอสิทธาธิราชได้จัดฝึกอบรมการซองกระเพาะอาหารโดยการร่วมมือของโฮมบอสิทธาธิราชและมูลนิธิพัฒนาการซองกล้องทางด้านอาหารภายใต้การอบรมนี้ได้จัดขึ้นใน2วันตั้งแต่วันที่16-17มีถุนาที่ผ่านมานี่กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เข้มแข็งและเป็นการส่งเสริมความรู้ทักษะทางด้านการแพทย์และการเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันโดยมีการสนับสนุนและเสนอภาคทฤษฎีและการลงปฏิบัติตัวจริงน้ำหุ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถและทักษะของบรรดาท่านหมอในการเบิ่งแย้งและบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมทั้งสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้านการปิ้นปัวให้ในเวียกงานทรงกระเพาะลำไส้และพัฒนาแนวทางในการเบิ่งแย้งคนเจ็บที่ดีขึ้นเป็นลำดับกิจกรรมดังกล่าวได้เข้าร่วมโดยท่านดร.สีไหมบุตรภูมิวิหารของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสถาธิราชท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วรยุทธ์ปัสสกุลประธานมูลนิธิพัฒนาการส่องกล้องทางเดินอาหารที่มีทีมงานแพทย์เชี่ยวชาญจากมูลนิธิท่านหมอพยาบาลหน่วยงานส่งกระเพาะลำไส้จาก5ห้องหมกศูนย์กลางมีบรรดาแขวงก็ได้เข้าร่วมห้องหมอสิทธาธิราชได้เห็นความสำคัญต่อการยกระดับเทคนิคความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อยกสูงการให้บริการตามนโยบาย5ดี1พอใจของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาการปิ้นปัวคนเจ็บให้มีประสิทธิภาพและยังช่วยเหลือให้แก่คนเจ็บผู้ที่บ่มีโอกาสได้รับการปิ้นปัวก็คือลดผ่อนค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่มารับการบริการอีกด้วยท่านฟังนั่นก็เป็นข่าวที่นำมาเสนอต่อมีรายการได้หับฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนหลังจากนั้นเฮามาฟังกันว่าพาญาติโปลิโอแมนหยังแมนแนวใดต้องเอาใจใส่แนวใดตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อน

0: ว่าเป็นพิษจากเมทานอล
1: เป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเราสามารถรับรู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำลายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะลดกว่านั้นจะเกิดมีอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเหตุให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้ดนไปก็จะเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี่หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เหตุให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเข้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้
2: แม่มันเอ้ยฝนสิตกแล้วเขาจะได้เกี่ยมลงไห่ลงนาแล้วได
3: เออก็ดีแล้วเด้ฝนตกจึงมีน้ำเห็ดไห่เห็ดนาน่ะแต่ว่ามากระฟ้ากระฝนก็มีพยาธินำได้เท่าเป็นต้นเป็นพยาธิไข่ยุงลายพวกเขาต้องได้ระมัดระวังได้เท่าเอ้ย
2: คอยกระดิ่งยินเพิ่นว่านั่นนั่นละมันอันตรายห้ายแหงได
3: แม่นว่าจะได้ยินมาว่าแนวได
2: เออได้ยินว่าพยาธิไข่ยุงลายชนหลายมันมาเกิดอยู่ในฤดูฝนเพราะว่ายุงลายมักไปไข่ใส่กระโปะกระป๋องที่อยู่นอกเฮือนมีน้ำอังน้ำขังถ้าเป็นแล้วบ่ได้รับการปิ้นปั่วที่ถูกต้องและทันเวลาอาจจะพาให้เสียชีวิตได้ได
3: คันสั้นเฮาสิเฮ็ดแนวใดซะนะ
2: บ่ยากเลยเพียงแต่เฮาทำลายบนที่ยุงไปไข่ใส่บ่ว่าจะเป็นกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่บ่ได้ใช้หั่นเด้ส่วนไห้น้ำฟุ้ยอุแองต่างๆที่เก็บน้ำไว้ใส่ให้ล้างพัดถูทั้งในให้สะอาดเป็นประจำและต้องถอกลงดินเพื่อให้ไข่ของยุงลายดับสูญไป
3: โอ้คือง่ายง่ายเนาะมาๆๆจันเฮาพากันไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลย
2: แม่นแล้วเมื่อทุกคนอยู่ในครอบครัวห่วงใจเป็นเจ้าการทำลายแรงเพาะพันธุ์ของนอนน้ำยุงลายอยู่ในและนอกเฮือนของตนเองเป็นประจำเท่านี้ก็ปราศจากไข่ยุงลายได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

จากท่านผู้ฟังก็ถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการมัวดีมีสุขกันแล้วก็อยากให้มีรายการทุกๆท่านได้เอาใจใส่เด้อสำหรับลูกๆหลานๆที่ยังบ่ทันได้รับการซักวัคซีนกันพยาธิครบเทื่อโดยเฉพาะก็แม่นพยาธิโปลิโอซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่ามีการพบกรณีมาพบกรณีที่มีการติดเชื้อพยาธินี้ในเด็กน้อยเนาะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเอาใจใส่ในการเบิ่งตื้นปื้มติดตามของกับเจ้าว่าได้มีการซักหรือว่าการไปยอดยาการพยาธิโปลิโอนี้ครบแล้วบ่และพยาธิอื่นๆเด้ครบบ่ดังนั้นขอให้มีรายการนั้นได้เอาใจใส่ในการพากับเจ้าไปรับการบริการอยู่ที่ห้องหมอเมืองล่ะสุขศาลาเนาะห้องหมอเมืองหรือว่าห้องหมอสุมโซนหั่นพร้อมทั้งห้องหมอแขวงที่ใกล้บ้านทานเพื่อว่าจะได้รับการยอดวัคซีนกันพยาธิโปลิโอและซักยากันพยาธิตามตารางของการซักวัคซีนให้แก่เขาเจ้าเพราะว่าพยาธิโปลิโอนี่ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นพยาธิที่ร้ายแรงใดเป็นแล้วสามารถทิ้งให้เสียชีวิตได้อย่าถือเบาเด็ดขาดบรรดาท่านเนาะซึ่งกับพยาธิโปลิโอทางกระทรวงสาธารณสุขนี่เพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนำพ่อแม่ประชาชนบ้านเฮาทุกๆคนเลยโดยเฉพาะเด็กน้อยที่อายุรุ่ม5ปีดาวต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเลยพยาธิโปลิโอหรือว่าพยาธิเปียลอยนี่บรรดาท่านเป็นพยาธิให้ถ้าว่าบุคคลใดหนึ่งบ่มีภูมิคุ้มกันเนาะถ้าติดเชื้อก็จะมีอาการที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอัม

0: ถ่ายซาซ้ายถ่ายตามก้องล่างเฮือนถ่ายอยู่ตามแม่น้ำลำซีหรือว่าห้วยหองของบึงต่างๆหั่นเสื้อผญาดนี่ก็จะไหลสู่แม่น้ำลงสู่นาดินหลังจากนั้นเฮาก็จะไปลิ้นขี้ดินหั่นว่าเอาตักมาปลูกผักปลูกหญ้าเด็กน้อยไปลิ้นไปเคี่ยวเอาซัดไปดุดไปแห้นมันมาติดใส่อาหารการกินของเฮาได้สามารถแพร่ขยายมาสู่คนเฮาได้เนาะเมื่อคนเฮาไปจับสัมผัสแล้วบ่มีการล้างมือใส่สบู่ก็จะได้หับการติดเสื้อได้เนาะซึ่งจะผ่านการดื่มน้ำที่บ่สะอาดท่านกินอาหารที่บ่สะอาดปรุงแต่งบ่สุกดีหรือว่ามือที่บ่ได้ล้างเนาะเสื้อผญาดนี้ก็จะเข้าสู่ห่างกายได้สำหรับอาการเนาะถ้าท่านสังเกตอาการลูกหลานมีอาการแนวใดก็คือไข้เมื่อยเจ็บหัวปวดหากล้ามสิ้นคอเคร่งตึงแขนขาเจ็บเนาะเจ็บแขนขากล้ามสิ้นอ่อนแหงหรือว่าบางคนก็แม่นลอยแหลวกระทันหันย่างบ่ได้จังซี่น่ะเอาอิดเมื่อยอ่อนเพลียกันไปเลยจังซี่น่ะเนาะต้องไปหาแพทย์หาหมอโดยด่วนเลยเพื่อได้รับการปิ่นปัวแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังบ่มีวิธีการที่จะปิ่นปัวใดๆเลยแต่เราสามารถป้องกันได้เนาะสำหรับพยาธิโปลิโอนี่โดยการรับวัคซีนให้ครบถ้วนเนาะเด็กอ่อนและเด็กน้อย1ปีลงมาผู้หนึ่งต้องได้รับการยอดวัคซีน3ครั้งและต้องได้รับวัคซีนโปลิโอสนิทซักนี่2เข็มเพื่อป้องกันและปกป้องเขาเจ้าจากการเป็นพยาธิโปลิโอนี่บรรดาท่านแต่ถ้าท่านมีลูกน้อย5ปีลงมาและบ่ทันได้มั่นใจว่าได้รับวัคซีนครบแล้วบ่เนาะสิเนาะยังบ่ทันครบหรือบ่ครบสิตาซอกปื้มกับบ่เห็นละให้ทานนั้นไปหาแพทย์หาหมอเนาะไปปรึกษาน้ำเพิ่นเด้ออยู่สุขศาลาใกล้บ้านทานแล้วก็ถ้าหากมีกรณีที่ซักเดบ่ซักเดทานชื่อได้เดบ่ได้เดสิขอซักคืนก็ได้เช่นเดียวกันเนาะขอให้ไปปรึกษานำทีมงานแพทย์หมอที่ใกล้บ้านทานเด้อเมื่อพ่อแม่พี่น้องนะท่านผู้ฟังทุกๆท่านบ้านเฮาบ้านใดให้ฮีพอนใจพาลูกพาหลานของท่านไปรับวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอนี่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยบ่ว่าจะเป็นสุขศาลาห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองเนาะที่ใกล้บ้านท่านโดยบ่เสียค่าจักกีบเลยนี่ก็ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขเอาท่านผู้ฟังก็อย่าลืมอย่าพลาดพยาธินี้ในปี2000เนาะได้มีการประกาศรูปร่างกันไปแล้วแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีการพบกรณีที่มีการติดเสื้ออยู่ฉะนั้นขอให้ทุกท่านนั้นให้พรใจในการต้านและสกัดกั้นให้โดยไวบรรดาแขวงบรรดาเมืองให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าหากผู้ใดมีหรือว่าลูกหลานมีอาการคล้ายคือก็คือไข้เมื่อยเจ็บหัวปวดหากล้ามซีนคอเคร่งตึงปวดแขนปวดขาเนาะกล้ามสิ้นอ่อนแห้งหรือว่าลอยแล้วกระทันหันเข้าในนิยามของการเป็นพยาธิโปลิโอเนาะขอเฮียงห้องมายังทุกๆแขนงการโดยเฉพาะก็แมนแขนงระบาดวิทยาเนาะหน่วยงานระบาดวิทยาแขวงเมืองที่ตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและรายงานหาขั้นถึงของกระทรวงสาธารณสุขให้ไวที่สุดเพื่อเป็นการยับยั้งและลดพรการแพร่ระบาดของพยาธิโปลิโอนี่ให้ไวที่สุดอย่างทันการท่านฟังเบื้องเวลานาทีจากทางรายการกระหมดลงแล้วเนาะมโนภาพขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและสวยเบื้องแยงลูกหลานของทุกท่านได้เนาะเพราะว่าในระยะนี้ลูกหลานกำแมนกำลังจะพักโรงเรียนเนาะสำหรับอนุบาลทั่วไปแต่ว่าสำหรับเอกชนยังบ่ได้พักเถื่อดังนั้นอีกจะหน่อยก็จะได้พักฉะนั้นแล้วผู้ใดที่ว่ายังบ่ได้ซักยากำแมนต้องได้เอาใจใส่พากระเจ้าไปซักให้ครบเด้อด้วยความห่วงใยจากทางรายการมวลดีมีสุขลาไปก่อนเด้อบรรดาท่านขอขอบใจที่ติดตามฟังตั้งแต่ต้นจนจบและพบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: โอ้ยคือมาเป็นแบบนี้เนาะอยู่ยูตาก็บ่เห็นหุ่ง
2: เมตู้จะเป็นหยังคือจมผู้เดียว
1: แม่ตู้บ่เห็นหงจักเป็นหยังอยู่ซื่อๆตากะมัวเบิ่งหยังก็บ่เห็น
2: มาๆให้หลานเบิ่งดูอุ้ยแม่ตู้คือมีหยังขาวๆอยู่ตาดำเจ้าอันนี้แหละเฮ็ดให้มัวไปหลานจะพาไปกวดอยู่ห้องหมอบ้านเฮานี
1: ่มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ได้หลานเพิ่นก็สิเปิดบริการอยู่บ่แม่นแล้วเมื่อท่านเบิ่งบ่

0: ็นเบิ่งหยังก็มัวเจ็บตาหรือมีอาการคัดเคืองตาท่านอาจเป็นพยาธิเกี่ยวกับตาได้เช่นพยาธิแก่นตาขุ่นตากระดันตาอักเสบเบาหวานขึ้นตาต้อลมสิ้นตาโป่งอุบัติเหตุทางตาและอื่นๆท่านสามารถไปใช้บริการได้ที่ห้องหมอน้อยห้องหมอสุมสนหรือห้องหมอแขวงใกล้บ้านท่านหรือมาที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงโป่งได้ทุกมื้อตลอด24ชั่วโมงรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนก็ได้ที่เบอร์021-612474 021-612000 030-578-7737 020-55-415170
1: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกราชที่มีการเข้าร่วมของสังคมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและ7หลักการพื้นฐานของขบวนการกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นปลุกระดมคนขวายบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลกู้ภัยฉุกเฉินโฆษณาคนขวายแรงทุนสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงสืบเท้าหาญาติพี่น้องและพัวพันห่วมมือสากลองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแม่นกากบาทสีแดงเทิงพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความมีน้ำใจมนุษยธรรมและไส้เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวเท่านั้นท่านใดที่สนใจประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมติดต่อได้ทีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทร021 250 000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักกันและเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เธอหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นตะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวจิเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่าดิ
1: สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
0: หึ
1: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดทาสเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวท่านซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเสนอรายการเพื่อนมนุษยธรรมรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้เลื่อนให้ความหวังร่วมใจกันช่วยชีวิต
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สบายดีมีรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อมนุษยธรรม
2: เจ้านะมีรายการฮับฟังรายการนี้ได้นะออกอากาศเฉพาะวันอาทิตย์1อาทิตย์ออกอากาศ1มื้อท่านผู้ฟัง 9:00 น. หา 10:00 น. FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ยังกระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์หน้าเพจพวกเราไล่ผ่านลาวเนชั่นอลรีดิโอมีรายการสามารถแสดงความคิดความเห็นหรือว่าอยากแนะนำเสียงเพลงมาเอาหน้าเพจของพวกเราก็ได้
1: เจ้าโอกาสให้ท่านได้ฟังโดน
2: เจ้า
1: อันนี้ซักมาห่วมรายการ
2: แม่น
1: หนึ่ง
2: เจ้าแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่เบื้องหลังเนาะเฮ็ดเวียกอยู่เบื้องหลังท่านผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังก็คือฮู้น้ำกันนะวันที่18มิถุนาทุกๆปี
2: เจ้า
1: เพิ่นเอิ้นว่าวันแพทย์ลาวปีนี้ครบรอบ61ปีเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าวันที่มีความหมายสำคัญอีกวันหนึ่งเพราะว่านาทีทุกนาทีของแพทย์พยาบาลหรือท่านหมอทุกท่านที่อยู่ในเพื่อนว่าสาขากระทรวงสาธารณสุขนี่นะสุมจิตสุมใจสุมเธอเทแหงใส่เวียกงานให้ประสบผลสำเร็จก็คือการเบิ่งแงงรักษาคนเจ็บ
1: เจ้าแพทย์หมอเพิ่นก็มีหลายระดับเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ท่านหมอใหญ่แน่
2: ปุจจ
1: พาตกพาตัดส
2: ิน
1: สีนำนำพาท่านหมอน้อยบางทีก็ต้องได้เฮ็ดเรียกตามหน้าที่แต่ละคนนั่นแหละสรุปรวมแล้วแม่นรับใส่ศาสตร์บ้านเมืองรับใส่พ่อแม่ประช
2: า
1: ชนเฮ็ดให้ทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแม่นหายดี
2: แม่น
1: เห็นบ่เวลาคนเฮาบ่สบายมาบ่หรือว่าเกิดอุบัติเหตุนี่มันคิดฮอดทานหมอก่
2: อ
1: นนี่ฮอดมือทานหมอนี่คือว่าอบอุ่นใจเนาะอาจจะไปโอ้ยเอาค่อยเมื่อเฮือนนี่บ่ปั่นได้แล้วไปห้องหมอก่อน
2: แม่น
1: พอคนสิฮู้ดีเนาะว่าในการเป็นปัวคนเจ็บบ่ว่าจะอุบัติเหตุบ่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนะถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมานี่ก็แม่นทานหมอแล้วจะเป็นผู้ช่วยเฮาทําอิดเลย
2: แม่นๆเพิ่นเอิ้นว่าเป็นบ่1ทีเพิ่งได้ทั้งกายและใจ
1: เจ้าจังสรรว่าในวันที่18มิถุนาของทุกๆปีแม่นวันแพทย์ลาวท่านผู้ฟังเป็นวันที่สำคัญที่ระลึกถึงคุณงามความดีและผลงานอันยิ่งใหญ่ของบรรดาแพทย์พยาบาลวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับที่ได้อุทิศเหือแห้งตนเองดูแลและปกปักรักษาสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนจังสรรว่าวันแพทย์ลาวนี่ถือกำหนดขึ้นเนาะเพื่อเป็นการย่องยอเสริมสู่บทบาทอันสำคัญของคะแนนการสาธารณสุขในการปินปัวพยาธิในการป้องกันพยาธิส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2: เจ้าพร้อมนั้นก็ยังแมนเป็นการปลุกระดมให้บุคลากรการแพทย์สืบต่อยกสูงจรรยาบรรณวิชาชีพความรับผิดชอบพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องซึ่งว่าในโอกาสวันแพทย์ลาวนี้ท่านผู้ฟังขอแสดงความขอบใจและก็สมเสยต่อบรรดาบุคลากรการแพทย
1: ์
2: ที่ได้สละแห่งกายแห่งใจสติปัญญาเพื่อรับใช้สังคมดูแลสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนแบบบ่ฮู้อิดเมื่
1: อ
2: ยพร้อมนี้ก็ขออวยพรให้บุคลากรการแพทย์ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานและก็สืบต่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติตลอดไป
1: เจ้า61ปี
2: เจ้า
1: แห่งความเติบใหญ
2: ่แมน
1: ในวันแพทย์ลาวครบรอบ61ปีเนาะก็ถือว่าบ่ธรรมดาซั่นซะอยู่ในวงการแพทย์ลาวของพวกเขาก็ขอให้ท่านแพทย์หมอ
2: เจ้า
1: ก็คือผู้ที่ช่วยเวียกท่านหมอแบ่งเจ้าก็ว่าท่านหมอเท่ากับแพทย์เท่ากับพยาบาลไปซะ
2: เจ้าแม่นล่ะ
1: บ่ว่าท่านจะอยู่ในห้องหมอใหญ่ห้องหมอน้อย
2: เจ้า
1: หรือว่าอยู่สุขศาลาหรือเขตห้างไก่ซอกลีที่มีจิตใจอบเอื้ออารีช่วยสังคมโดยเฉพาะแม่นดูแลเบิ่งแยงสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าขอทานนั้นประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและก็มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกัน
2: แล้ว
1: เนาะในหน้าที่การเมืองก็คือปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติต่อไป
2: ทางศูนย์กลางและท้องถิ่นท่านผู้ฟังและนึกถึงวันที่มีความหมายสำคัญแบบนี้และก็ยังมีเสียงสัมภาษณ์โดยเฉพาะแม่นเสียงสัมภาษณ์ของผู้ที่ ไปบริจาคเลือด
1: แม่ละ
2: ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีเสียงของ
1: ผ
2: ู้ที่ไปรับเลือดเป็นประจำ
1: แม่ละ
2: เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจังซี่นะ
1: จังซั่นว่าผู้ที่บริจาคเลือดนี่เพิ่นมีความรู้สึกแนวใด
2: เจ้า
1: และผู้ได้รับเลือดจากการบริจาคของคนใจบุญนี
2: ่
1: เพิ่นรู้สึกจังใด
2: เจ้า
1: จังซั่นว่าจะให้ท่านมาฟังเสียงของทั้งผู้บริจาคและผู้ได้รับเลือดนะและระยะผ่านมานั้นเพิ่นมีความรู้สึกจังใดมาฟังนํากัน
3: สุริยาอินทจักรมาจากกระทรวงการเงินครั้งทําอิฐมื้อนี้ข้าพเจ้ารู้สึกมีความดีใจตื่นเต้นที่จะได้มาบริจาคเลือดครั้งทําอิฐข้าพเจ้าเคยไปเอาเลือดอยู่ศูนย์เลือดเนาะแล้วเลือดบ่เพียงพอเลยว่าอยากบริจาคแล้วก็คิดอยากบริจาคไปดนแล้วแต่ยังบ่มีโอกาสเถื่อตั้งใจมาบริจาคเลยความรู้สึกธรรมดาบ่เจ็บรู้สึกดีใจอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ต่อชีวิตให้ข้าพเจ้าฝากถึงทุกๆคนให้มาร่วมกันบริจาคเพราะว่าเลือดถุงนึงก็สามารถช่วยชีวิตคนได
4: ้ข้าพเจ้าชื่อเอกสุรินทร์แสงแสงเนาะมาจากธนาคารการค้าตามที่ลาวมหาชนปัจจุบันแม่นข้าพเจ้าได้มาบริจาคเลือดนี่11ครั้งแล้วครั้งนี้ก็บ่เคยบริจาคเลือดเนาะแต่ว่าได้เห็นเพิ่นมารณรงค์เรื่องการบริจาคเลือดนี่เนาะก็เลยว่าคิดว่าสนใจอยากมาบริจาคเป็นประจําทุกๆ3เดือนผมคือส่วนตัวก็คือว่าการบริจาคเลือดเป็นสิ่งที่ดีเนาะเฮ็ดให้สุขภาพเฮาก็ดีขึ้นส่วนตัวก็รู้สึกดีเนาะซึ่งว่าเฮาเป็นผู้ให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นํากันแต่ว่าเฮาได้สักส่วนหมู่ครูพี่น้องต่างๆให้ไปมาบริจาคเลือดมันเป็นสิ่งสําคัญหลายคนซึ่งต้องการเนาะเลือดการบริจาคเลือดมันบ่แม่นสิ่งย่านกลัวเนาะให้มาบริจาคเลือดนํากันเพราะว่า1มันเป็นผลดีต่อร่างกายของเฮาเนาะซึ่งว่าเฮ็ดให้ร่างกายเฮาได้พัฒนาเม็ดเลือดใหม่ๆเข้ามาในร่างกายเฮา
5: ชื่อท่านวสัยสายสังคีอายุ22ปีเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงโยธาธิการขนส่งของการกระทรวงปัจจุบันบริจาคเลือดได้14ครั้งครั้งทําอีกตั้งแต่ปี2021พุ่นได้เงินสามารถจะตั้งอยากให้มาบริจาคเลือดการตั้งใจจะบริจาคเลือดครั้งนั้นอันจริงแล้วป้าย้อนตัวเองกันอยากบริจาคหลายเทื่อแล้วแต่ถูกบริเสธมาก่อนก็เลยต้องการเอาเลือดออกในมื้อนั้นก่อนกว่าจะเป็นแต่ช่วงนี้บ่ได้เป็นวางนึงหากับโจเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเห็นในตัวเองบ่จะได้ข้ามมาได้ชุดนึงก็เลยว่าออกได้แล้วเดี๋ยวนี้ร่างกายสมบูรณ์แล้วย้อนอุบัติเหตุนั้นจึงเฮ็ดให้บริจาคเลือดบ่ได้หลังจากนั้นจึงพยายามออกจากเลือดย้อนว่ามันเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่บ่ได้รับเลือดที่ได้สูญเสียเลือดจากการผ่าตัดต่างๆไม่จึงให้มาออกเอาเลือดออกได้เป็นประจำต้องเฮ็ดร่างกาย1แข็งแรง2มาต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้เลือดสูบฉีดอยู่เป็นประจำเฮ็ดให้ร่างกายมีความแข็งแรงเพียงพอแล้วถึงจะเอาออกเลือดออกได้เขาก็ในน้ำเขาบอกว่าการบริจาคเลือดเฮ็ดให้เลือดเฮามีการหมุนเวียนภายเฮ็ดได้ดีว่าร่างกายสิฟอกเลือดได้ดีขึ้น2มาการเอาเลือดออกช่วยคนผู้อื่นได้หลายถ้าเขาต้องการเลือดมันถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของเฮา3มาความย่านนั้นเฮาก็บ่ยังบ่เบิ่งก็แล้วนี่แม่ฮู้ว่าเข็มมันพลาดได้แล้วบ่ต้องเบิ่งในการตอนเจาะบ่ต้องย่านนั่นน่ะ
6: ข้าพเจ้าชื่อนางบุญสุพุทธวงศ์อยู่บ้านนนคอใต้เมืองไสยสถานนครหลวงเวียงจันทน์เป็นแม่ของนางภูพสัยนามวิเศษซึ่งผู้เกี่ยวเป็นพญาทารัสซีเมียปัจจุบันนี้อายุได้8ปีซึ่งได้เริ่มเสียเลือดมาแต่อายุ6ปีเวลาของเราที่ต้องการเลือดโตเราของเราจะเหลืองและมีอาการเป็นไข้บ่เซากินยาไซกะช่วงน้อยเดียวแล้วก็กลับมาเป็นไข้อีกตาเราจะเหลืองหลังจากเราได้รับเลือดแล้วสุขภาพกายเราจะแข็งแรงเราจะบ่มีอาการปวดขาเราจะบ่ไข้ดีขึ้นในนามของข้าพเจ้าที่เป็นผู้ปกครองคิดว่าคันถ้าเราบ่ได้รับเลือดของผู้ที่มาบริจาคเลือดคิดว่าลูกของข้าพเจ้าอาจจะการใช้ชีวิตอาจจะบ่คือเด็กปกติทั่วไปซึ่งผู้เกี่ยวอาจจะมีแต่นอนหรือว่าบ่มีการเติบใหญ่ของร่างกายเป็นไข้อยู่ตลอดข้าพเจ้าในนามผู้ปกครองก็อยากแสดงความรู้บุญคุณและก็ขอบใจเป็นอย่างสูงต่อผู้ที่มาบริจาคเลือดที่ว่าเลือดของท่านเอามาบริจาคให้คนบ่ได้เห็นหน้ากันแต่ท่านก็ยังมีจิตใจดีและเมตตาที่เอาเลือดในร่างกายของท่านมาบริจาคเลือดให้แก่เด็กน้อยหรือว่าผู้ที่ต้องการเลือดได้ใช้ชีวิตต่อไปข้าพเจ้าก็อยากเชิญชวนเนาะบรรดาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพนักงานตำรวจทหารผู้ที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยากให้บรรดาท่านออกมาบริจาคเลือดให้แก่ผู้ที่เป็นพยาธิหรือต้องการเลือดหลายๆเพราะว่าสังคมเฮาผู้ที่เป็นพยาธิทารัสซีเมียมันมีหลายแล้วก็เฮ็ดให้การดำรงชีวิตของบรรดาเด็กผู้ที่ต้องการเลือดทันอยู่ลำบากฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากเชิญชวนได้แท้ว่าให้บรรดาท่านออกมาบริจาคเลือดเพื่อให้เด็กน้อยข้าเจ้ามีชีวิตที่ดีต่อไป
1: เจ้าอันนั้นก็แม่นเสียงสัมภาษณ์หรือว่าความรู้สึก
2: เจ้า
1: ของผู้ที่บริจาคเลือดแล้วก็ แม่ของผู้ปกครองเด็กอายุเพียงแต่8ปีเน
2: า
1: ะเราต้องได้ใส่เลือดเรื่อยๆถ้าฉันก็บ่มีชีวิตอยู่ในโลกนี
2: ้
1: ฉันเราก็ไปหาหมู่หาคู่ไปเล่นน้ําไผบ่ได้เราเพิ่นก็แสดงความขอบใจมายังผู้บริจาคเลือดผู้ใจบุญและคําเว้านึงเพิ่นเว้าก็รู้สึกว่าสะท้อนจิตใจพอสมควร
2: เจ้า
1: เพิ่นบอกว่าถึงว่า
2: บ่
1: เห็นหน้ากัน
2: บ่ได้รู้จักกัน
1: บ่ได้รู้จักกันแต่อย่าลืมว่าเลือดของท่านนะได้เข้ามาห่างกายของลูกข้าพเจ้านะ
2: เจ้า
1: คือจะเป็นบุญคุณที่สุดเลยที่ได้ต่ออายุแล้วออกไปอีก
2: เจ้า
1: ฉันว่าบางครั้งนี่เฮาเห็นเด็กน้อยเนาะถ้าว่าเขาบ่สบายมาแบบนี้นะต้องการเลือดถ้าพ่อแม่มาเอาเลือดอยู่ศูนย์หรือสถาบันเลือดบ่มีเลือดให้นี
2: ่เจ้า
1: เฮาสิคิดจังได๋เนาะแม้กระทั่งผู้ผ่าตัดอื่น
2: ๆ
1: อันนี้เอาเรื่องเด็กน้อยได้นี่เพิ่นก็ใช้เป็นประจําเนาะฉันว่าเลือดจากตัวเฮานี่ละจะช่วยผู้ที่ต้องการเลือดให้มีชีวิตขึ้นมาอีกเท่านึง
2: เจ้า
1: บ่ให้เจ็บให้ป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะก่อนฟังเพลงจากทางรายการนี่ก็เวียกงานกันบริจาคเลือดในระหว่างวันที่23 24คือมื้ออื่นกับมื้อ
2: 23อังคารวันพุธเจ้า
1: อังคารกับวันพุธเนาะมิถุนา2026นี้ที่เมเจอร์พลาตินัมซินิเพ็กลาวเนาะร่วมกับองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเนาะร่วมบริจาคเลือดประจําปี2026ให้เลือดบวกกับให้ชีวิต
2: แม่นแล้วมีรายการอย่าลืมเนาะมาร่วมบริจาคเลือดวันที่23 24วันคารวันพุธเวลา 11:00 น. 16:00 น. ที่โรงหูบเงาเนเจอร์ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ซั่น4เด้อผู้ใดที่คิดว่าอยู่ในวัยที่กำลังแข็งแรงสามารถให้เลือดได้บริจาคเลือดได้ท่านผู้ฟังอย่าลืมกิจกรรมดีๆของสถาบันเลือดแห่งชาติท่านผู้ฟังอย่าลืมผู้ใดที่ว่าให้เลือดได้ก็มาให้แต่ว่าผู้ที่ให้บ่ได้ซวยประสาสัมพันธ์ต่อพวกเฮาเติม
1: แม่นละเนาะพิเศษผู้บริจาคเลือดในวันที่23 24ที่เมเจอร์นครหลวงเวียงจันทน์นี่เน
2: าะเจ้า
1: ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นี่อยู่ชั้น4หั่นท่านจะได้รับปี้เข้าชมฮุกเงาและบัตรลิน
2: โบลิ่ง
1: โบลิ่ง2ใบต่อท่าน
2: แม่นโอ้ทีนี้อันนี้ให้ละล่าเลย
1: ละล่ามื้อเดียวเฮาบ่จ้างแต่เฮาบ่เล่นเนาะบางเทื่ออยากนั่งเบิ่งหมู่อันยังเบิ่งครอบครัวนั่งเบิ่งลูกเล่นก็เอาใบอันเพิ่นบัตรนี่เพิ่นให้นี่ไปให้ลูกให้หลานได้เล่น
2: จ้ากิจกรรมดีๆ2วันท่านผู้ฟังเนาะพาลูกพาหลานไปก็ได้พาญาติพี่น้องหมู่เพื่อนไปก็ได้เนาะถ้าว่าผู้ใดที่ว่าบ่พร้อมแท้ๆอดิศักดิ์พวกเฮาอยากให้เข้าไปเฮาฟัง
1: แต่ละ
2: เวลาที่เฮาฟังแล้วเพิ่นจะบรรยายเรื่องของ
1: ความสําคัญ
2: ความสําคัญของการบริจาคเลือดนี่มันมีอย่างใดท่านอาจจะตัดสินใจ
1: แม่ละ
2: ในครั้งต่อไปว่าโอ้เลือดมันสําคัญถ้าว่าผู้ใดที่เจ็บป่วยอยู่บ่ได้เลือดไปใส่นี่นะเขาเจ้าเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่ากรณีที่ว่าใส่เลือดนี่มีอุบัติเหตุแม่นบ่อุบัติเหตุแล้วก็มีพยาธิประจําตัวต้องได้ใส่เป็นประจําหรือว่าผู้ที่ขาดเลือดเพิ่นต้องได้ใส่ท่านผู้ฟัง
1: แม่ละเอาจังหน่อยเฮาจะมีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานของการกระแดงแห่งชาติลาวและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนาอยู่ทางแขวงสวรรณเขตมีเรื่องนี้เว้าสู่ฟังจักหน่อยตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการมอบให้มวลๆนํากัน

0: มิไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่นแม่นแม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ให้เฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่นแม่นแม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสียว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสวนทุกทานมาห่วมกันบริจาคเลือด
3: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการเพื่อมนุษยธรรมซึ่งรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การกระแดงแห่งชาติลาว
4: เจ้านะข้อมูลในรายการของพวกเราเน้นไปที่เวียกงานทางก้าวหน้าเวียกท่านผู้ฟังแล้วก็เสริมเพิ่มเติมก็คือในท้องถิ่นพวกเราก็ลงไปการเก็บกำข้าวบรรลือว่าการเอาข้าวมาออกอากาศให้ท่านได้รับฟังอย่าลืมช่องทางในการติดตามจะเป็นรายการของพวกเราก็คือรายการเพื่อนมนุษยธรรมวันอาทิตย์9โมงถึง10โมงหรือว่ามีรายการยังบ่เข้าใจเวียกงานใดเพิ่มเติมก็แม่นเข้าไปที่ Facebook ขององค์การกระแดงแห่งสลาวพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได
3: ้
4: หรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่าลาวเรคคอร์ด
3: เจ้าข้อมูลข่าวสารหลายอย่างนึงที่ทางองค์การแห่งสัตว์ลาวเพิ่นก็
4: เจ้า
3: ได้เอาลงอยู่ในเพจของเพิ่น
4: แม่น
3: ท่านสามารถติดตามเบิ่งข้อมูลข่าวสารได้การเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นนั้นก็มีแต่ละระยะแล้วก็มีหลายเขตหลายแขวงหลายบ้านหลายเมืองบ่เฉพาะแต่บางคนก็ว่าโอ้ยเวียกงานของการกระแดงสั้นแล้วมันก็บ่ต่างหยังกับเวียกงานการบริจาคเลือดของสถาบันเลือดแห่งชาติหรือศูนย์บริจาคเลือดนี่บ่แตกต่างเน
4: า
3: ะก็มีความแตกต่างแต่ว่าหนึ่งในนั้นเวียกงานการบริจาคเลือดก็นอนอยู่ในองค์การกระแดงแห่งชาติลาวการกระแดงสั้นลาวเพิ่นก็ได้ลงเคลื่อนไหวการบรรเทาทุกข์เด้
4: เจ้า
3: ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสเด้
4: แม่น
3: บ่
4: เจ้าแล้วก็ยังมีเวียกงานคนควายหาญาติพี่น้
3: อง
4: เวียกงานกู้ชีพกู้ภัย1624
3: แล้วก
4: ็1625
3: 1625
4: 1625ท่านผู้ฟังอย่าลืมก็แล้วกันเนาะการประกอบส่วนในหลายๆเวียกงานขององค์การกระแดงแห่งสะลาวถ้าสามารถมีส่วนร่วมได้บ่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นถ้าว่าท่านอยากบิแบ่งน้ำใจสู่สังคมก็คือเพื่อนร่วมโลกน้ำกันนี่นะผู้ที่ขาดแคลนด้อยโอกาสนี่ก็ยังหลายร่วมบริจาคได้ท่านผู้ฟังหรือท่านอยากมีส่วนร่วมในการเป็นกำลังอาสาเป็นอาสากู้ภัยระยะนี้ก็คือวัยหนุ่มของพวกเราพักโรงเรียนระยะ3เดือนกิจกรรมนี้ก็ดีได้อดิศักดิ์เพราะว่าอยากให้สังคมอยากให้วัยหนุ่มของพวกเรามีส่วนร่วม
3: แม่ล่ะเห็นหลายคนเนาะไปเอาลูกเอาหลานไปฝากไว้
4: เจ้าน
3: ําหลายจุดหลายบ่อนโดยเฉพาะมันอาสาสมัครกู้ภัยเนาะก็มีหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นอาสาสมัครของ1625ขององค์การกระแดงสั้นแล้วก็ได้หรือว่า1623 1624 1628อย่างก็แล้วแต
4: ่แม่น
3: เนาะอันนี้ก็สามารถที่มีส่วนร่วมได้เรียนรู้ประสบการณ์บ่ให้ย่านกลัวกับชีวิตจริงที่มันเกิดขึ้น
4: จ้า
3: จ้าเก็บกับประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองท่านผู้ฟังทางนี้เนาะวางกลางอาทิตย์นี้แหละที่เมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์องค์การกระแดงแห่งชาติลาวก็ได้จัดกองประชุมฝึกกรมพรมการเขียนแผนการกำหนดงานเนาะคาดคะเนเหตุการณ์ฉุกเฉินล่วงหน้าให้แก่พนักงานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านคำลาวันจันทลาวันประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวซึ่งกองประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างความทนทานให้แก่ชุมชนและสร้างความพร้อมให้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวในการรับมือกับภัยพิบัติโดยสนับสนุนงบประมาณจากองค์การกระแดงฮ่องกงและเทคนิควิชาการจากสหพันธ์กระแดงและซีกวงเดือนกระแดงสากล
4: เจ้าก็เพื่อจุดประสงค์ในแม่น ยกสูงระดับความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานองค์การกระแดงแห่งสาลาวในการออกแบบเขียนแผนการดำเนินงานคาดคะเนเหตุการณ์ฉุกเฉินล่วงหน้าทั้งแผนเวียกแผนงบประมาณเพื่อหันเปลี่ยนการเฮ็ดเวียกการตอบโต้หลังการเกิดเหตุมาเป็นการเตรียมพร้อมรับมือและตอบโต้ภัยพิบัติล่วงหน้าเช่นภัยน้ำท่วมให้ทันกันและกับวงไวก่อนภัยพิบัติจะเกิดขึ้นกับเพื่อแน่ใจหลุดพ้นการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้หลายที่สุด
3: เจ้าแต่บัดนี้
4: ไปโตที่แขวงเวียงจัน
3: ทน์เนาะในท่าอธิษฐานมา
4: แมนเจ้าองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวที่ถูกผลกระทบลมพายุพัดหลังคาจำนวน1ครอบครัวอยู่บ้านโพนแยงเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ซึ่งว่ามูลค่าการช่วยเหลือในเทื่อนี้ท่านผู้ฟัง1ล้านกว่ากีบละกาอยู่ทางแขวงสวรรณเขต
3: เจ้าสำหรับแขวงสวรรณเขตในต้นอาทิตย์นี่นี่
4: เจ้า
3: องค์การกระแดงแขวงสวรรณเขตได้จัดกิจกรรมการบริจาคเลือดหนึ่งในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลก14มิถุนาจัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์เงินค่าสวรรค์ไอเต็ก
4: เจ้า
3: ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตซึ่งสามารถรับบริจาคเลือดได้ทั้งหมดเมื่อแล้วนะผลกิจกรรม85ถุง
4: โอ้เจ้าถือว่าสมเสยได้นี่
3: เจ้า
4: เพราะว่า
3: ใน85ถุงนี่มี1ถุงของโคโซกอดิศักด
4: ิ์โอ้สมเสยอดิศักดิ์อีกเติมที่ว่ามีส่วนห่วมเนาะ
3: เจ้า
4: เจ้า
3: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ตัวเลขแขวงสวรรณเขต
4: ของ
3: กิจกรรมน้ำเพิ่น
4: ไปแขวงสวรรณเขตไปบริจาคอยู่พุ่นอีก
3: ก็ได้บริจาคอยู่พุ่นเลยเนาะไปมื้อวันจันทร์มื้อคันจัดกิจกรรมและวันพุธพงเฮาก็เดินทางคร
4: ับบรรยากาศนี่เป็นแนวใดอดิศักดิ์คือคืนบ่มีคนเข้าห่วมหลาย
3: บ่บรรยากาศอยู่ศูนย์การค้าศูนย์การค้า
4: สวรรค
3: ์ไอเทคนั่นก็ถือว่ามนต์ซื่นแล้วเนาะมีผู้คนมาหลายทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาตลอดถึงพนักงานทุกทัวหน้าก็ได้มาจากหลายภาคส่วนอาสาลังนครหลวงวิ่งจันทร์ก็ไปหลายสมควรเพื่อเฮ็ดให้งานครั้งนี้นี่มีความมนต์ซื่นแล้วก็ให้ทุกคนที่มาร่วมงานนี่ได้เข้าใจกับเรื่องงานการบริจาคเลือดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ได้ไปด้วยตัวเองแล้วมาเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังก็ต้องขอขอบใจทั้งการน้ำถูกภาคส่วนของแขวงสวรรณเขตที่เห็นได้ถึงความสำคัญในเรื่องงานการบริจาคเลือดเพื่อเป็นเรื่องงานมนุษยธรรมและก็ช่วยเหลือสังคม
4: เจ้าเจ้าสมเสืออิเลนอแล้วก็ขอให้สืบต่อวันนี้ไปต่อที่แขวงสารวันท่านผู้ฟังแขวงสารวันในกลางอาทิตย์ที่ผ่านมานี่องค์การกระแดงแขวงสารวันได้ลงมอบเครื่องเต่าไฟประหยัดที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภากาแดงสสเวียดนามโดยผ่านองค์การกาแดงแห่งสาลาวจำนวนกว่า 2,000 เครื่องมูลค่ากว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน16บ้าน 2,205 ครอบครัวอยู่เมืองคงเสดุลแขวงสารวัน
3: เจ้าอันนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารอยู่ทางแขวงสารวัน
4: เจ้า
3: จากแขวงสารวันลงไปตื้มอีกทั้งแขวงจำปาสักในท้ายอาทิตย์นี้องค์การกาแดงแขวงจำปาสักมอบเตาไฟประหยัดพลังงานและเครื่องกันตองน้ำจำนวน 3,000 กว่าหน่วยเรามูลค่าคาดว่า 66,000 ดอลลาร์
4: เจ้าม
3: อบให้9บ้านของเมืองปทุมพร7บ้านของเมืองสุขุมาซึ่งเครื่องตองน้ำช่วยให้ชุมชนนี่มีน้ำสะอาดบริโภคล
4: ู
3: กพรพญาตมากับน้ำเนาะและส่วนเต่าประหยัดพลังงานมันช่วยลดควันไฟป้องกันพยาธิทั้งเดินหายใจโดยเฉพาะให้แม่หญิงและเด็กน้อยซึ่งจะลดพรกันใส่ฟื้นทานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและลดพรเวลาตลอดถึงให้งานในการซอกหาฟื้นลดพรกันตัดไม้ทำลายป่าเพื่อมาเฮ็ดเสื้อไฟและลดพรกันปล่อยไอก๊าซโมนิกไปสู่ธรรมชาติ
4: แมนละ
3: นอกจากนี้นี่นะที่ว่ามาว่าลดพรในเต่าประหยัดนี่นะเห็นบ่สังเกตว่าคนอยู่เขตนอกอยู่น้ำไฟหลายเนาะอยู่น้ำไฟน้ำฟืนเอามาดังควันเข้าตาเลยเฮ็ดให้สายตานี่แมนเบิ่งบ่เห็นสายตามัวสายตาคุณและอื่นๆอีกจนได้มาผ่าตัดสายตาทั้งที่ว่าอายุก็ยังหนุ่มยังน้อยถ้าว่าดูแลได้ก็ดีแล้วผ่านมานี่เคยพบพ่อผู้ที่ผ่าตัดสายตาเพิ่นสายตาบ่ดีแล้ว
4: เจ้า
3: ไปผ่าตัดแล้วท่านหมอบอกว่า จ้าต้องรักษาดวงตาของเจ้าบ่ให้ถูกขี้ฝุ่นบ่ให้ถูกควันไฟเนาะบ่ให้ออกเฮ็ดงานหลายภายใน2อาทิตย์แต่ว่าเราผู้เฒ่าบ้านนอกเคยกวดหน้าเฮือนเคยดังฟืนดังไฟแล้วเราอดบ่ได้อาทิตย์ที่2แล้วเราไปเฮ็ดสุดท้ายกลับมามันก็เลยว่าบ่ดี
4: โอ้เจ้า
3: บ่เห็นแจ้งเห็นอยู่แต่บ่แจ้งนั่นการรักษาบ่ได้เห็นบ่เรื่องควันไฟเบสนี่มันก็มีส่วนเฮ็ดให้สายตาบ่ดีแล้วก็เฮ็ดให้เสียสุขภาพได
4: ้
3: แม่นอยู่ว่ามันก็เคยมีมาแต่โบราณกาลน้องคนลาวเคยสมใส่บ่แต่มาถึงปัจจุบันนี้มันก็ต้องได้หันทิศหันทางของชีวิตในการใช้เต๋าประหยัดต่างๆนี่เห็นเป็นกันนี่ก็หลายบนโฆษณาหลายโครงการให้การช่วยเหลือและหนึ่งในนี้ขององค์การกระเด็นยิงสั้นลาวพวกเขาก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยได้รับทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าโดยเฉพาะแม่ลงไปทางแขวงจันทประสาทก็ให้พ่อแม่ประชาชนสมใช้ให้เกิดประโยชน์บ่มีผลกระทบต่อสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อม
3: เจ้าตอนนี้เขาจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการจุดหน่อยระยะต่อมานี่พวกเขาจะมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เพื่อนมุสธรรมท่านท่านองค์ศักดิ
4: ์เจ้าม
3: ัดทุจันอยู่บ้านโนนแก้วเมืองสีโคตะบองนครหลวงนิจันนี่เองเป็นประธานบริษัทขนส่งน้ำมันเสื้อไฟและสนองน้ำมันให้ปั๊มและโครงการซึ่งเป็นผู้บริจาคเลือดมานี่60ครั้งแล้ว
4: เจ้า
3: โอ้หลายกว่าอดิศักดิ์เองอดิศักดิ์45ครั้ง
4: โมเจ้าจ้ะ
3: บ่หลายกว่าจังซะก็บ่เป็นหยังมื้อนี้เฮาจะถามความรู้สึกของเพิ่นว่าเพิ่นเป็นผู้บริจาคเลือด60ครั้งนี้เป็นจังได๋ตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: าะว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
3: ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการเพื่อมนุษยธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และเพจไลฟ์สดของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะก็หลายข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังปกติสมมาลาได้มานั่งอยู
4: ่แม่สมมาลามื้อนี้ก็ติดภารกิจ
3: ภารกิจเนาะให้โคศกอดิศักดิ์มาดำเนินรายการร่วมกับอนุรักษ
4: ์เจ้าหลายคนก็เปลี่ยนหลายบรรยากาศหลายหน้าตา
3: บ่เป็นหยังเนาะรักษาสุขภาพไว้ให้ดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อบางคนก็ลุกแต่เช้าไปเล่นออกกําลังกายเนาะเฉพาะในนครหลวงมิ่งจันทน์มีหลายบ่อนได้เฮาสามารถออกกําลังกายรักษาสุขภาพได้ดีแล้วก็มีส่วนร่วมกับงานการบริจาคเลือดได
4: ้
3: บ่ออกกําลังกายอันนึงอยู่แคมป์ของนี้แถววัดจันทน์นี่นะโอ้กําลังสร้างสาพัฒนาหลายอย่างส่องมานี่แถวประตูไซฮั่น
4: เ
3: ล่นกับเบิ่งเนี่ยได้ประตูไซเนาะแล้วก็ทั้ง
4: เขตบึงทัดหลวง
3: เขตบึงทัดหลวงแล้วก็ทั้งหอประชุมแห่งชาติท่านทัดหลวงนะสนามหลวงเขา
4: สนามหลวงสภาแห่งชาติเนาะ
3: แม่นละ
4: เ
3: ขาก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายได้บ่ว่าตอนเช้าหรือว่าตอนแรงอู้แล่นอ้อมแถวสภาแห่งชาติหน้าสภาแห่งชาตินะหอสภาแห่งชาติท่านเอาจักห่าหอบเนี่ยวันนั้นเคยพาลูกชายลาไปอยู
4: ่
3: โอ้เพิ่นก็ว่า3หอบนี่คือสิได้อยู
4: ่พอแล้วบ
3: ่3หอบเดียวเมื่อน่ะว่าซั่นไผว่าซั่นนี่บ่ทันมันเมื่อนั้นกําลังสิพาเมื่อเพิ่นว่าโอ้
4: อยากกินข้าว
3: ว่าเบอร์เกอร์ว่าซั่นแหมอ้าวมันก็บ่จอยแล้วเนาะคนเนาะอ้าวนั่นก็ว่าสุติการเนี่ยฟังเนาะบัดนี้เฮาจะให้ทีมงานพวกเฮาเนาะได้ติดต่อหาท่านธนงทรัพย์มัทุจันทร์เนาะซึ่งเพิ่นอยู่บ้านโนนแก้วเมืองศรีผู้ตะบองนครหลวงจันทน์นี่เองแล้วก็เป็นประธานบริษัทขนส่งน้ำมันเสื้อไฟและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้ปั๊มและโครงการต่างๆซึ่งเป็นผู้บริจาคเลือดถึง60ครั้งผู้ใด
4: แม่นฮู้หลายได้นี
3: ่ท่านเพิ่นให้เกียรติเข้าร่วมรายการเพื่อมนุษยธรรมของการกระแดงแห่งชาติลาวพวกเฮาตอนนี้ให้ทีมงานพวกเฮาติดต่อหาเพิ่นและก็มี3-4 คำถามแหละสิได้ลงกับเพิ่นจ้ะตอนนี
4: ้ตอนนี้ท่านธนง
3: ศักดิ์สบายดี
4: สายสบายดี
5: เจ้าสบายดี
3: เจ้าขอบใจเนาะท่านธนงศักดิ์มัทุจันทร์ประธานบริษัทขนส่งน้ำมันเสื้อไฟและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้ปั๊มและโครงการท่านเองก็เป็นผู้หนึ่งที่บริจาคเลือดหลายครั้งเนาะเฮาดีใจที่ท่านสละเวลาเข้าร่วมรายการพวกเฮาเจ้าก่อนอื่นมัดก็ขอแสดงความย่องยอและสมเสยน้ำใจของท่านยังสูงส่งแหละในเวียกงานการบริจาคเลือดเจ้า
5: เจ้า
3: เขาจะเริ่มต้นอยากถามท่านเนาะจำนวนบริจาคเลือด60ครั้งนี่แมนเรื่องธรรมดาเลยแต่ว่าอยากถามท่านว่ามีความรู้สึกในใดครั้งทำอิฐที่ตัดสินใจก้าวเข้าสู่เวียกงานการบริจาคเลือดนี่นะตอนนั้นนั่นมันท่านมีแรงจูงใจหรือว่าจุดเริ่มต้นจากอันใดเว้าสู่ฟังนั่นเนาะท่าน
5: ก็เริ่มต้นทำอิฐเนาะป่านี่ขอแนะนำตัวเพราะว่าเริ่มต้นทำอิฐที่เป็นแรงจูงใจเมื่อนั้นแหละแม่นไปเอาเลือดออกให้แม่แล้วบังเอิญก็ไปเห็นประชาชนเขานี่แหละหลายทางขึ้นมาถ่ายเลือดยุบตุ่นเลือดเนาะแต่มันมีเลือดมันขาดมันบกพอเลยไอ้ทะเลชื่อป่าวเขาน่าจะพุกระดมยิงนมสาวนมบ่ทั้งพ่อแม่ประชาชนบ่มาซอยกันบริจาคเพื่อยังเพราะว่า ลือดเนี่ยมันขาดทุกแขนกับบ่มีไส้ต้องได้เมาอยู่ศูนย์ใหญ่เบิด
3: จ้า
4: จ้า
5: ว่าแห้งจุกใจอยู่นี่เลยเฮ็ดให้เฮามีกำลังใจบอกว่าต้องซอยเหลือผู้ที่เจ้าด้อยโอกาสที่บ่มีเลือดเนาะ
3: เจ้า
5: อาจจะได้ตัดสินใจเริ่มบริจาคมาเลย
3: อืมเจ้า
5: เริ่มบริจาคมาครบ3เดือนแล้วก็จะมาบริจาคครบ3เดือนมาบริจาค
3: โอ้เจ้าโอ้ดีใจแล้วมันก็มีจุดเริ่มต้นของมันเนาะแต่ละคนบริจาคเลือดเจ้าและท่านเองได้ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยก็จะมีเวลาบ่ในการมาบริจาคเลือดหลายคนอาจจะอยากถามมาในนั้นอย่างเช่นว่าท่านได้มีแบ่งเวลาหรือว่าเบิ่งแย่งสุขภาพตนเองแล้วใดเพื่อให้ห่างกายนี่พร้อมตลอดเนาะกับเรื่องงานการบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่องจนได้ฮอด60ครั้งแบบนี้ท่าน
5: เฮาก็เนื่องจากว่าเวลาก็บ่ค่อยมีปานใดเนาะแต่ว่าน้ำใจเฮานี่แหละสมมติว่าเฮาครบกำหนด3เดือนเนี่ยเขาต้องมาบริจาคบางเชื่อก็จะลื่นไป3เดือนครึ่งบางเชื่อก็จะลื่นไป4เดือนแต่ว่าเขาพร้อมบริจาคย้อนว่าความกระตือรือร้น
3: จ้า
5: เป็นแรงจูงใจแด้แล้วก็เขาก็ตั้งมุกตั้งใจสร้างความหวังเพื่อว่าจะให้เลือดมันตัวถึงกว่าเลือดมันจะมีโรงงานผลิตมันจะเฮ็ดขึ้นเองบ่ได้ดังนั้นเอาตรงความสำคัญและเป็นการรักษาสุขภาพสุขภาพในหมายความว่าต้องนอนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบจำนวนเพื่ออย่างนี้เพื่อเม็ดเลือดมันจะพอตัวได้ไว้แล้วค่ะเขาจะเริ่มมาบริจาคให้ทั้งผู้ที่เป็นรอท่าเลือดอยู่ตามหัวหมอเตอร์ละแจงนั่นแหละเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาก็ญาติแยง
3: อ
5: ีกตามที่ว่าต้องบักก่อนจะเตรียมพร้อมแล้วค่ะกินอาหารในครบหมู่ปฏิสัตย์
3: เจ้า
5: ขับชาตัวเองในที
3: โอ้เจ้าก็แน่นอนแล้วตลอดระยะการบริจาคเลือดบริจาคเลือด60ครั้งที่ผ่านมานี่คิดเป็นยอดเลือดนี่ก็โอ้หลายแล้วเนาะแล้วก็สามารถช่วยชีวิตหลายห้อยคนสิเว้าไปแล้วก็ได้อันสั้นเหตุการณ์หรือว่าความทรงจำครั้งใดบ่ที่ท่านรู้สึกว่าโอ้ประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่สุดในการบริจาคเลือดนี่ท่าน
5: แต่ภูมิใจการภูมิใจแล้วครับตั้งใจมาบริจาคนี่แม่นมื้อนั้นแหละมีคนชิปที่ว่าเรากินโคกกี่เลือดปิดปั้งกี่เลือดนี่แหละ
3: เจ้า
5: ว่าพ่อแม่เป็นมาท่าเอาเลือดเราไปเลี้ยงชิวกันเลือดปุ๊บของเรามันจะบ่มีเนาะมันหายากดิ
3: เจ้า
5: ตาตาความปลื้มใจที่ว่าเฮาได้เอาเลือดให้เขาเด็กก็ถือว่าปลื้มใจที่สุดเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาตั้งใจมาเฮ็ดเด็กบ่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
3: อืม
5: เพื่อสร้างความควรกำลังใจให้ทั้งทีมงานแพทย์แน่ให้ทั้งไอ้น้องเฮาแน่แล้วก็ให้ทั้งคนเจ็บแน่
3: เจ้า
5: เขาคอยได้ว่าคิดแต่มันสุดนาทีที่เฮาที่เฮ็ดได้ที่ช่วยเหลือได
3: ้เจ้าเอาก็ยังมีหลายคนอยู่ยังกังวลจิตใจบ่กล้าเข้ามาบริจาคเลือดเพราะว่าย่านเจ็บย่านจ้อยหรือย่านมีผลสะท้อนต่อห่างกายในน้ำชีทันเป็นแฟนพันแท้นะจ๊ะบริจาคเลือดมาถึง60ครั้งแล้วและยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ท่านเองอยากบอกหยังกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงผลดีต่อห่างกายที่ท่านได้รับบริจาคเลือดไปท่านยังสุขภาพแข็งแรงแบบนี้นะท่านอยากบอกแน่ได้ตื่มเนาะ
5: อันนี้จากใจจริงผู้เฮาเคยบริจาคเลยเนาะการที่ว่าบริจาคเลือดไปนี่เม็ดเลือดมันจะสร้างขึ้นใหม่นะจะให้ได้สุขภาพเฮาดีมันจะบ่จอยมันจะบ่ตุ้ยบ่ทําลายสุขภาพตัวเอง
3: จ้ะ
5: การเปลี่ยนเลือดเนาะเฉพาะผู้ชายมีหญิงก็ต่างเด้เพราะว่ามีหญิงเจ้าจะมีเดือนมาตลอดเนาะผู้ชายเขานี่มันจะบ่มีแต่ว่าการทายทีมันจะดีแหละ
3: จ้า
5: ดีต่อสุขภาพดีต่อห่างกายแล้วจะบ่เฮ็ดให้เฮาตุ้ยบ่เฮ็ดให้อิดเมื่อยระยะนั้นก็มันมีจิตใจเบิกบานตลอด
3: เจ้า
5: บ่เครียดเรื่องเฮ็ดเรื่องเฮ็ดงานก็ดี
3: เจ้าอันสวัสดีสุดท้ายในการอบรมสนทนากับท่านส
0: ธนงศักดิ์นี่อยากฝากให้เป็นกำลังจิตกำลังใจเสริมส่วนสาวลาวเฮานี่นะโดยเฉพาะแม่นลูกหลานเฮาคนรุ่นใหม่นี่ยังเข้าใจเรื่องงานการบริจาคเลือดนี่ว่าเป็นภาระคนอื่นอยู่ยังบ่เข้าใจว่ามันแม่นหน้าที่พันธะของเฮาคนนึงที่ต้องร่วมกันกับเรื่องงานการบริจาคเลือดท่านนี้อย่างอยากแนะนำอยากบอกอยากเว้าผ่านรายการนี่ตื่มเนาะท่านเนาะ
5: แต่นี่แต่จะจริงทั้งผู้เฮาบริจาคเลือดแต่อยากขอเรียกร้องชวนเชิญทั้งผมเองประชาชนก็ข้าสาวขายนักธุรกิจพนักงานทหารตำรวจนักบวชนักศึกษาหญิงหนุ่มสาวหนุ่มที่มีสุขภาพสมบูรณ์ที่พร้อมบริจาคเลือดนับแต่อายุ17ปีจนถึง60ปีให้มีจิตใจให้มีน้ำใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถึงเขาจะบ่ซอยได้หลายก็ยังดีที่ว่าเขาได้ซอยสังคมย่ำเล็กย่ำน้อยก็ยังดี
0: เจ้า
5: จะขอชวนเชิญแบบทุกทางเลยดีอยู่ในประเทศลาวแล้วทุกแขน
0: เจ้า
5: ศูนย์เลือดอยู่ใกล้บ้านทานค่ะพร้อมกันระดมลูกหลานทุกคนนี่แหละที่ว่าพร้อมอยากเชิญชวนมาทุกคนเนอะให้ซอยกันบริจาคเลือดเพื่อยังเพื่อว่าศูนย์เลือดเท่านี้มันจะบดสนองเลือดบทันทุกแขนฉะนั้นก็มีประชาชนมีหนุ่มสาวหนุ่มมีพร้อมมุกพร้อมใจกันซอยกันบริจาค
0: เจ้าก็ขอแสดงความขอบใจย่างสูงต่อท่านธนงศักดิ์มันทุจันทร์ซึ่งเป็นประธานบริษัทขนส่งน้ำมันเสื้อไฟและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้กับปั๊มและกับโครงการต่างๆในขอบเขตจุดประเทศที่ท่านบริจาคเลือดไปถึง60ครั้งแล้วแล้วก็ยังมีครั้งที่61 62ไปเรื่อยๆได้เนาะท่านเนาะ
5: แม่นไปเฮ็ดไปเรื่อยๆ
0: เจ้า
5: จุดกลัวเพิ่นสิสั่งหยุด
0: เพราะว่าโคศกนี่ก็สิเคยเห็นท่านแหละท่านก็สิเคยเห็นอดิศักดิ์เนาะอดิศักดิ์เองก็บริจาคมา45ครั้งแล้วเราก็ยังนำหลังท่านอยู
5: ่ระยะนึงช่วยกันระดมกันเนาะระดมกันเบิด
0: เจ้า
5: ทุก
0: คนส่วนเจ้าๆเอ้าขอบใจท่านหลายๆคอมีสุขภาพแข็งแรงและสืบต่อเรื่องงานการบริจาคเลือดเป็นแบบเป็นแนวที่ดี
5: ไงครับจากงานเอาให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างสุขภาพมัน
0: เจ้า
5: ขอให้สุขในโลกไป
0: เจ้า
4: เจ
0: ้
4: า
5: ให้ยังยงยิ่ง
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเอาขอบใจหลายโชคดีท่าน
5: เจ้าเจ้าขอบใจ
4: ใช่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมเลยท่านผู้ฟังผู้ใดที่ยังคิดย้านคิดไปเองย้านจอยย้านเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความจริงแล้วมันดีคือเพิ่นเว้าแหละบริจาคตัวจริงมาแล้ว60ครั้งท่านผู้ฟังมันดีต่อสุขภาพ
0: แม่นๆๆเอาขอบใจเพิ่นหลายๆเนาะมีผู้90ครั้ง100ครั้ง100กว่าครั้งก็มีแล้วไ
4: หนเจ้า
0: ๆก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นได้เข้าร่วมรายการหมดระยะผ่านมาก็คือสิได้เอามาเข้าร่วมรายการเนาะมื้อหน้านี่สิเอาผู้ข้างทำอิฐก่อนผู้ข้างทำอิฐนี่รู้สึกจังได๋แล้วผู้ข้างหลายๆนี
4: ่
0: 90ข้างบ่100ข้างแบบสินะเพิ่นรู้สึกจังได๋สุขภาพเป็นจังได๋เพิ่นก็แข็งแรงแหละในอย่างที่ผ่านมา
3: แล้วมีสหายบุญมีเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันเพิ่นเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์แม่งจันใหม่เด้
4: เจ้า
3: เพิ่นบริจาคเลือดไป61ครั้ง
4: โอ้เจ้า
3: จังหวัด61ครั้งในการไปร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคเลือดโลก
4: อ
3: ยู่ทั้งขวัญสวรรค์เขตกับพวกเขาได้เดินทางไปร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนะพวกเขาก็ทั้งปลุกระดมทั้งเป็นผู้บริจาคเลือดนำ
4: แมนเจ้าแล้วก็แจ้งสังคมเติมน้องสำหรับเงินไขของผู้ที่จะไปบริจาคเลือดเพศหญิงเพศชายก็ได้เนาะเพศหญิงนี่แมน17-60ปีเพศชาย17-65ปีน้ำหนัก45กิโลขึ้นไปผู้หญิงต้องบ่อยู่ในระยะที่ว่าเป็นประจำเดือนถือพ้าเลี้ยงลูกด้วยนมอ
3: ัน
4: นี้ก็บ่ให้ไปบริจาคเลือดแล้วก็ผู้ที่ไปบริจาคแท้ๆต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดเครื่องดื่มที่มีถ้าเหล้างดสูบจ๋าถ้าว่าท่านนอนบ่พอนี่ก็ไปบริจาคเลือดบ่ได้เพิ่นว่าเลือดฟูบ่อดิศักดิ์บ่ได้เน
3: า
4: ะ
3: แม่นถ้าว่าเลือดจมจึงได้
4: เจ้า
3: โอ้ยมืออื่นเสียบริจาคเลือดเอามาก็ทำไมนึงอ่ะสิเดิกแล้วไปบ่ได้เนาะเวลาคนแทงอยู่นิ้วมือนี่ไปหยอดลงน้ำยามเลือดบ่จม
4: มัน
3: ก็สามารถบริจาคเลือดได้
4: ทางท้องถิ่นมีรายการกลับไปที่ ศูนย์เลือดแขวงสวนวานครหลวงเวียงจันทน์กำแมนสถาบันเลือดแห่งชาติท่านผู้ฟังเนาะมาได้ที่สถาบันเลือดแห่งชาติวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย
3: ์
4: ถ้าว่าอยากโทรสอบถามก่อนก็ได้021-214-763
3: แม่นละเอาตอนนี้เฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังสาระนาฮู้เกี่ยวกับการป้องกันยุงลายเพื่อบ่ให้เป็นการเลือดออก

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการเพื่อมนุษยธรรมจากองค์การกระแดงแห่งชาติลาวอยู่ที่กระจายเสียงแห่งชาติลาวเราเมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์ท่านที่ได้บริจาคเลือดไป60ครั้งพวกเรากะเอามาว่าเอามาว่าให้ทุกท่านได้รับฟัง
1: เจ้าแม่ลาท่านผู้ฟังเป็นแบบอย่างที่ดีอย่าลืมพวกเราย้ำเป็นประจำผู้ใดที่อยากไปบริจาคเลือดอย่าลืมศูนย์เลือดแขวงและสถาบันเลือดแห่งชาติ8โมงหา16โมงแรงท่านผู้ฟังวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์ลากากิจกรรมดีๆที่จะมาถึงวันอังคารวันพุธนี่ ก็คือกิจกรรมบริจาคเลือดคือกันท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะซึ่งว่าผู้ใดที่ไกลไปไกลมาพาลูกหลานไปได้หรือพาญาติพี่น้องหมู่เพื่อนไปได้
0: ใน นครหลวงวิจันทร์นี่เน
1: า
0: ะ
1: แมนอยู่ในนครหลวงวิจันทร์ก็คือที่ฮูบที่หงหุบเงาเนเจอร์ศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ซันสี่ด้วยท่านผู้ฟังเนาะอย่าลืมพิเศษเลยถ้าว่าผู้ใดที่ไปบริจาคเลือดในมือนั่นจะได้หับละล่าเลยปีสมหุบเงาและบัตรลินโบลิ่งสองใบต่อหนึ่งฐาน
0: เจ้าเรามาฟังเรื่องการป้องกันยุงลายน้อยนึงท่านผู้ฟังยุงลายถือว่าอันตรายที่สุดแล้วเนาะ
1: แมน
0: ยุงให้กลัวเสือ
1: เออ
0: แมน
1: บ่แมนแท้
0: ปีนึงอาจจะได้ยินบ่อยว่าเสือกินคน
1: บ่มี
0: แต่ปีนึงยุงตอดคนปล่อยเสือพญานให้เสียชีวิตหลาย
1: แ
0: ม่นบ่
1: แม่นเจ้า
0: เอออะไรท่านผู้ฟังเพิ่นยังว่ายุงให้กับเสือนอนยุงอันตรายที่สุดไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลายที่มีเสือเป็นพาหนะนำเสือนี่การป้องกันยุงกัดเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่ายุงลายนี่เป็นตัวนำเสือพญานที่ว่ากัดตอดคนน้องแล้วก็ปล่อยเสื้อพญาตินี่เข้าไปให้ไกลให้เกิดเป็นไข่เนาะเป็นไข่หุ้นแห้งกับไข่เลือดออกนี่แหละเนาะทำลายแรงที่มีหนอนน้ำโดยเฉพาะปฏิบัติ5ปอของกระทรวงสาธารณสุขวางออกใส่สเปรย์ฉีดยุงถึงผิวหนังในเขตที่มียุงอยู่ในเฮือนก็ให้กางมุ้งบ่
1: เจ้ากางมุ้ง
0: นอนในม
1: ุ้
0: ง
1: นอนในม
0: ุ้
1: งเจ้า
0: จันซะนุ่งเสื้อสีแจ้งที่เปิดผิว
1: เจ้า
0: บ่ให้นุ่งเสื้อดำเสื้อดำนี่ยุงมักเลยเสื้อขาวแบบเท้าสองคนนี
1: ่เป็นจังได
0: ยุงบ่มัก
1: บ่มักมันสะท้อน
0: มันสะท้อน
1: มันแสบตาเนาะ
0: แม่นละจังสั้นว่ามิตรรายการนี่มีสามารถมีส่วนร่วมในการถามตอบเอารางวัลพวกเขามี2รางวัลให้กับมิตรรายการเป็นเสื้อเป็นของที่ระลึกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: คำถามง่ายๆเนาะก่อนเวลาจะเมื่อทานสามารถโทรเข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์พวกเขา
1: เจ้า0305787052
0: เจ้าคำถามถามว่าการทำร้ายแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายโดยปฏิบัติ5ปอนี่มีอย่างแด
1: 5ปอมีรายการ
0: 5ปอมีอย่างแดเอาโทรเข้ามาโทรเข้ามาเนาะมีเสื่องงามๆมอบให้แล้วก็มีของที่ลึกต่างๆอีกมอบให้
1: มื้อนี้2ทานเด้อ
0: ม
1: ีละ
0: ปออันนี้ปอนี้ปอนี้ปอนี้มี5ปอเด้มันปออีหยังมีรายการ
1: บ่แม่นปอ1ฮอดปอ5
0: เนาะโอ๊ยขอตอบปอ1ฮอดปอ5บ่เอาเนาะดูแล้วมีปออย่างแน่เอาจะบอกมีเอาจะบอกสัก2ปอก่อนซะมีรายการในคิดมีปอยปลาหางนกยุง
1: เจ้า
0: แล้วปฏิบัติเป็นประจำยังอีก3ปอมีหยัง
1: สลับกันก็ได้บ่เอาเลี้ยงก็ได
0: ้บ่เอาเลี้ยงก็ได้เนาะสลับกันก็ได้หมายเลขโทรศัพท์030787052
1: เจ้ามีรายการโทรมาเด้อคันว่าบ่โทรมานี่แม่นสละสิทธิ์เฮาสิแบ่งกันผู้ละคืนเนาะอดิสังเนาะ
0: เอาก็บ่เป็นหยังเนาะมีรายการอาจจะบ่ช่วงบ่ทันเนาะแต่พวกเขาก็ขอว่ามีรายการได้ฟังนี้5ปอเนาะปอเอาปอง่าย
1: ๆปิดภาชนะที
0: ่ใส่น้ําแล้ว
1: เฮือน
0: ต้องปิดไว
1: ้อันนี้เปลี่ยนน้ํา
0: เปลี่ยนน้ํา
1: ทาน
0: โทรดอกไม้
1: ก็เก็บในเฮือนบ่จังซี่นะ
0: เก็บไว้โดนหรือว่ายุ้มทานห้องตีนตู
1: ้เจ้าต้องได้เปลี่ยน
0: ปอที่3ปล่อยปลาหางนกยุง
1: แม่น
0: บ่ที่เอาน้ําไม้บ่ถึงแต่อยากหักษาน้ําไว้อยู่ปล่อยปลานกยุงเข้าไป
1: เจ้า
0: ปอที่4
1: ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอนามัย
0: อนามัยสร้างบ้านช่องของทานเนาะเพราะว่าอยู่หลังเฮือนเดือดฝนตกยามฝน
1: หญ้าขึ้น
0: หญ้าขึ้นก็ต้องได้ทางกระโปกกระป๋องยางที่รถเก่านําไปขังใส่หันมันใส่ยุงไปใครใช้ก็ต้องทําลายความทิ่ม
1: จ้
0: าอันนี้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเฮือน
1: แล้วก็ปฏิบัติให้เป็นประจำทุกอาทิตย
0: ์เจ้าอาทิตย์1เทื่อนึงเดี๋ยวอาทิตย์1 2เทื่อหรือเฮ็ดได้ทุกมื้อยิ่งเป็นการดีขอบใจทุกท่านที่ตามมาฟังรายการมนุษยธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วย
1: อนุรักษ์ต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
0: สบายดี

0: ด้วยเป็นในแดนน้องซ้ายของตัวเขาได้ยินว่าไปปิ้นปัวบำบัดมันเศร้าแล้วบอก
1: มันก็ดีขึ้นแล้วเด้เดี๋ยวนี้มันตุ้ยพีดีงามได้เขาอยู่ในศูนย์ปิ้นปัวเพิ่นมีกิจกรรมให้เฮ็ดหลายอย่างลินกีฬาลินดนตรีออกแห่งงานและก็มีการฝึกอุปกรณ์ยาเสพติดอีกได้หัน
0: เขาดีใจน้ำตัวเซียวที่น้องซ้ายตัวของเศร้าอยากเสพติดได
1: ้น้องซ้ายเขาสัญญาว่าจะบ่เฮ็ดให้พ่อแม่ครอบครัวเสียใจนั่นอีก
2: ชีวิตจะมีความสุขมันอยู่ที่ตัวเฮาชีวิตจะอับเฉาถ้าไปติดยาบ้า
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา
4: ชีวิตรักครอบครัวอย่าเมามัวกับสิ่งเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังแขกแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านที่ตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์มื้อนี้มีหลายเรื่องราวที่จะล้มให้มิดรายการได้รับฟังเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดการจับกุมการดำเนินคดีกับผู้ที่ไปพัวพันนำสิ่งเสพติดท่านผู้ฟังเป็นต้นเมนทั้งปกสแขวงจำปาสักนี่กักตัวเป้าหมายพร้อมของกลาง 22,000 กว่าเม็ดผู้ใดท่านผู้ฟังอันนี้เป็นปัญหายาเสพติดที่หลายคนนั้นให้ความสนใจว่าเฮ็ดแนวใดปัญหานี้มันสิมืดไปจากสังคมลาวพวกเขาอันนี้เป็นคำถามใหญ่เนาะซึ่งเรื่องยาเสพติดนี่ก็นอนอยู่ในวาระแห่งชาติท่านผู้ฟังถ้าว่าสาวหนุ่มเยาวชนหรือไว้ออกแห่งงานกำลังสร้างสาพัฒนานี่หากไปมัวเมาติดสิ่งเสพติดมืดนี่มันก็เป็นปัญหายากที่จะสร้างสาพัฒนาประเทศชาติซ้ำบ่นำเป็นภัยอันตรายแก่คนอื่นอีกท่านผู้ฟังจังหน่อยเบาสู่ฟังเนาะสำหรับข่าวนี้และข่าวที่2หับโทษตามกฎหมายศาลประสนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินจำเลย3คนประหารชีวิต1คนจำคุก2คนอันนี้จะเบาสู่ฟังระยะต่อไปจากทางรายการและท่านผู้ฟังหลายคนก็ยังบ่ทันเข้าใจละเอียดว่าปัญหายาเสพติดนี่มันมีหลายชนิดและมันมีความเป็นมาคือแนวใดจังใดและมันให้โทษคือแนวใดมื้อนี้ทางรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะให้ท่านมาฟังสาระเกี่ยวกับคนให้ของยาเสพติดประวัติความเป็นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนับแต่ฟินนับแต่เฮโรอีนนับแต่กาวจอดยางรถผู้แหละเนาะในยุค90พุ่นแล้วก็ปัญหาต่างๆตามมาเรื่องยาเสพติดจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็อย่าลืมติดตามมาฟังตอนท้ายรายการมีเรื่องนี้เว้าสู่ฟังแต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านได้มนต์ซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: đêm đêm đêm nhông nhông nhông mày mất chiều
1: à, đêm mất kèo đi làm mưa nó em
0: chỉ phao mưa hết nhắng lau bia chứ sư đêm long thong mất gặp bình khòng hào nhông nhông nhông nhông đây nhông đây
2: ไปไอ้แพงเมื่อเฮือนถอดดึกแล้วย่านใด
0: สิฟ้าเมื่อให้หยังก็กำลังมวนๆอยู่ตัวบ่กินเลยวนหมู่ว้า
2: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
0: ไปว่าข่อยเมาซ้ำนี่วะสบายข่อยนะ
1: บ่เป็นหยังดอก
0: ก็สิขับเอง
1: เจอใครแล้วนะ
3: ฮะค่อยๆไปเด้อเสี่ยเด้อมาบักโดนมาบักเด้อ
2: ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายขยัน
0: ต้องย่านดอกเชื่อค่อยลุด
2: ระวังระวังระวังโอ้ยรถสิต่ำแล้วโอ้ยค่อยบอกแล้วให้พอให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
0: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยน้องต่างเป็น
4: เมาแล้วขับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: ท่านผู้มาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ AM และ FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้ฟังท่านผู้ฟังมาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจับกลุ่มและกักตัวเป้าหมายพร้อมของกลางผู้ที่ค้าขายยาเสพติดอิงตามการรายงานของเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปปส.แขวงจำปาสักแจ้งให้ฮู้ว่าในวันที่5พฤษภาคม2026เจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะปปส.เมืองบ่าเจียงเจริญสุขสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักเข้ามั่งจุดมั่วสุ่มเสพยาและค้าขายยาเสพติดอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้3คนยิ่ง1คนคือเท่าวอนทวีอายุ23ปีอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์เท่าร้อยอายุ28ปีอยู่บ้านหนองในเมืองสนะสมบูรณ์นางลาอายุ23ปีอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์พร้อมทั้งยึดของกลางประเภทยาบ้าจำนวน 4,000 กว่าเม็ดยาเค1ถุงน้อยคอลลาเจน6ซองยาสูบไฟฟ้า3อันใบกระท่อม2กิโลครึ่งน้ำยา DI ทาริซิน64ขวดรถจักร1คันโทรศัพท์3หน่วยลูกปืน3มมจำนวน24ลูกจากนั้นจึงได้มอบพวกเกียวแก่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดของแขวงจำปาสักเข้ามั่งจุดมั่วสุ่มเสพยาและค้าขายยาเสพติดอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้3คนยิ่ง1คนคือเท่าวอนทวีอายุ23ปีอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์เท่าร้อยอายุ28ปีอยู่บ้านหนองในเมืองสนะสมบูรณ์นางลาอายุ23ปีอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์พร้อมทั้งยึดของกลางประเภทยาบ้าจำนวน 4,000 กว่าเม็ดยาเค1ถุงน้อยคอลลาเจน6ซองยาสูบไฟฟ้า3อันใบกระท่อม2กิโลครึ่งน้ำยา DI ทาริซิน64ขวดรถจักร1คันโทรศัพท์3หน่วยลูกปืน3มมจำนวน24ลูกจากนั้นจึงได้มอบพวกเกียวแก่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดของแขวงจำปาสักสืบสวนสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการและสามารถกักตัวเป้าหมายได้เพิ่มเติมอีกได้ท่านผู้ฟังถึง2คนยิ่ง1คนนั่นก็คือเท่าเหมยอายุ50ปีอยู่บ้านน้ำเผาเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซนางบุญทันอายุ31ปีอยู่บ้านอุดมสุขเมืองนากายแขวงคำมวนพร้อมของกลางยาเสพติดยาบ้า 1,800 เม็ดโทรศัพท์2หน่วยรถใหญ่1คันทะเบียน6979สวรรณเขตปัจจุบันคดีแมนอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบหาพวกห่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไปอันนี้แหละอยู่ดีบ่ดีไปค้าขายยาเสพติดไปเสพยาเสพติดชีวิตที่เคยมีสุขก็สุขกำหายไปแล้วท่านผู้ฟังยาสุไปพัวพันกับยาเสพติดอันตรายแท้ๆผู้กินตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจเหมือนพ่อแม่และครอบครัวแทนที่สิมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขผัดไปพัวพันกับยาเสพติดอยากหั่งอยากมีอยาก ล่ำอยากรวยทั้งรัฐโดยที่ผิดกฎหมายกฎหมายมันก็บอกอยู่แล้วว่ายาเสพติดยาบ้าและยาชนิดอื่นๆนี่แม่นผิดกฎหมายยาสู่ไปพัวพันพัวพันบาดใดแม่นจิบหายบาดนั้นโดยท่านผู้ฟังและย้ำใดล่ะสิได้ออกจากคุกจากตารางเงินอยู่ใส่รับประกันตัวและอื่นๆอีกได้โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมาเว้าสุมิตรายการได้ฟังให้มีสตินำกันไผคิดอยากจะไปลองยาเสพติดไผคิดอยากจะไปฆ่าไปขายคิดอยากไปพัวพันคิดไปหับเงินหับคำนำคนบ่ดีแล้วไปทรงยุบทรงยาไปสิเศร้านะยาเฮ็ดท่านผู้ฟังอันตรายเนาะถึงชีวิตแท้ๆติดคุกติดตารางละมือใดสิได้ออกแม่นบ่อันนี้หยิบยกให้ทุกท่านได้มีสติระวังตัวนำกันที่กำลังติดตามมาฟังรายการในปัจจุบันนี้มาฟังเรื่องราวที่2เกี่ยวกับรับโทษตามกฎหมายศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินจำเลย3คนประหารชีวิต1คนจำคุก2คนท่านผู้ฟังเรื่องนี้ทางศาลเองเพิ่นก็ได้พิจารณาผู้ละแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาเนาะท่านผู้ฟังศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ตัดสินคดีจำเลย3คนคือเท่าไสยพรอายุ32ปีอาชีพค้าขายอยู่บ้านนาฝายเมืองนานแขวงหลวงพะบางถูกกักตัวในวันที่12กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาในข้อหาค้าขายยาเสพติดประเภทยาบ้าศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลยประหารชีวิต2เท่ากาวยุยเถาอายุ26ปีเสื้อซาดสัญชาติเวียดนามอาชีพกรรมกรอยู่บ้านนากลางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวครั้งวันที่20ตุลาคม2024ที่ผ่านมาในข้อหามียาบ้าไว้ครอบครองจำนวน100เม็ดศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย5ปีปรับใหม่เป็นเงินอีก10ล้านกีบผู้ที่3แมนเท่าหัวทรงอายุ44ปีอยู่บ้านหนองหลวงเมืองหินเหิบแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวในครั้งวันที่5พฤษภาคม2025ที่ผ่านมาในข้อหาค้าขายยาเสพติดจำนวน696เม็ดศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดอิสรภาพลงโทษจำคุกจำเลย7ปีปรับใหม่อีก46ล้านกีบเป็นข่าวที่เอามาเว้าให้ทุกท่านได้มีสตินำกันช่วยบอกลูกบอกหลานเกาจิตเกาใจบอกเขาจะสู้ไปพัวพันกับยาเสพติดโดยเฉพาะคนบอคุ้นหน้าบ่ฮู้จักยาสู้ไปหับเครื่องของแล้วไปส่งให้เขาถึงเขาจะเอาเงินให้ก็จะสู้ไปเนาะไปปุ๊บถูกเจ้าหน้าที่กักดักถูกคนรายงานจับออกมามีแต่ยาเสพติดแบบศิลาชีวาโอ้ยของผู้นั่นของผู้นี้บ่แม่นเขาว่ามันของเจ้าล้วนแหละสุดท้ายก็ติดคุกติดตารางสืบสวนสอบสวนเท้าเอาจนมืดแหละผู้ใดอยู่ในขบวนการค้าขายยาเสพติดก็บ่เห็นไผหั่งไผมีแล้วไปค้ายาเสพติดติดคุกติดตารางนักไปกว่านั้นกับประหารชีวิตอย่าลืมว่ากฎหมายเฮานี่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตสำหรับผู้ค้าขายยาเสพติดเกินกำหนดที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายอาญาท่านผู้ฟังเอาซ้ำนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังเกี่ยวกับสาระผลให้ของยาเสพติดประวัติความเป็นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมันเป็นจังใดมื้อนี้มีเสียงเรื่องนี้เว้าสู่ฟังจักหน่อยจากทางรายการตอนนี้มนต์ซืนฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: ตึงเดี๋ยวนี้โตเป็นหยังคือว่าเศร้ามาหมองแท้บ่เห็นมวนซื่นกับหมู่เลยเจ้า
1: สิโตช่วยเฮาแน่เถาะเฮาสงสารแม่ของเฮาแท้ๆเพิ่นนับมื้อนับเท่าพ่อของเฮาก็ตายจากตั้งแต่เฮายังน้อยพุ่นน่ะ
0: โตมีเรื่องหยังบ่เว้าสู่เฮาฟังแม่บางเทื่อเฮาอาจซวยตัวได้เด
1: ้เฮาติดยาเสพติด
0: ติดยาติดยาเสพติดโอ้ตัวติดมาโดนแล้ววะ
1: 5เดือนแล้วหมู่เอ้ยเฮาคิดว่าเฮากําลังตกเป็นทาสของมันถ้าแม่ของเฮาฮู้เพิ่นคงจะเสียใจนําเฮาหลายเฮาบ่กล้าบอกแม่เฮาอยากเซายาเสพติดตัวช่วยเฮาแน่เถาะ
0: เติ่งตัวพยายามตั้งสติไว้ให้ดีเสียเฮาสิพาตัวไปปรึกษากับทางหมอเนาะอีกบ่โดนเฮาคิดว่าตัวจะเซาเป็นปกติตัวพยายามตัดสินใจเซายาเสพติดเด็ดขาด
1: ขอบใจเด้อเซียวถ้าเฮาเซายาเสพติดแล้วเฮาจะตั้งใจห้ามเฮียนและก็จะเบิ่งแยงแม่ต่อไปเฮาจะบ่เฮ็ดให้เพิ่นเสียใจอีก
2: ชีวิตยังบ่สวยเกินไปถ้าตัดสินใจเลิกยาเสพติด
3: ท่านกำลังติดตามรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางระบบ AM และ FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้ฟังและขึ้นส่งต่อ FM 94.3 MHz ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งรายการพวกเขานั้นได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารผลให้ของยาเสพติดผลให้ของสิ่งเสพติดถึงจะถูกกฎหมายแต่มันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อร่างกายต่อจิตใจและเฮ็ดให้พฤติกรรมมีการเปลี่ยนไปบ่ว่าเป็นเหล้าเป็นเบียร์พวกธาตุแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในหั่นจากคนดีมึนเมามาแล้วกับกลายเป็นคนโมโหโทโซเป็นคนอารมณ์ห้อนอารมณ์ไห้อยากตีผู้นั้นอยากฆ่าผู้นี้เห็นผู้หญิงงามๆก็คิดแนวบ่ดีใส่แบบสินะและสุดท้ายก็เกิดแนวบ่ดีให้กับตนเองนั้นหลุดได้ก็ดีเนาะปัญหาเรื่องเหล้ายาปลาแป้งต่างๆรักษาสุขภาพไว้เอาใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอยู่มันแบบมีความสุขบ่ไปพัวพันกับสิ่งเสพติดบ่ไปพัวพันกับสิ่งมึนเมาต่างๆสุขภาพเป็นของทานเนาะบ่มีไผทดแทนได้มีเงินแสนเงินล้านก็มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเด็กเปิ้นก็ยังว่าจังซั่นคนเฮานี่ยามเจ็บยามป่วยติดเตียงบ่ละจึงคิดพ่อว่าโอ้บ่เฮ็ดตอนนั้นละดีตอนแข็งแรงคิดหยังก็บ่ทันนะบ่ได้คิดฮอดเรื่องแนวบ่ดีดอกเฮ็ดให้มันสมใจสมใจยากสมใจมากสมใจไปบาดมีปัญหามานี่สิ่งที่สมใจนั้นบ่คุ้มค่ากับปัญหาที่มันแตะต้องทางด้านสุขภาพนอนติดเตียงนอนห้องหมอใส่ออกซิเจนและอื่นๆอีกผู้ที่นั่งเฝ้านั่งเงียนนั่งเบิ่งป้อนข้าวอุ้มขี้อุ้มเหี่ยวก็แม่นครอบครัวคนที่นั่งดื่มนั่งกินนั่งมวนเฮฮาปาร์ตี้อ่ะบ่เห็นหน้าอันนี้คือความทุกข์ยากของปัญหาที่มันเกิดหลังพฤติกรรมการดื่มท่านผู้ฟังบัดนี้มาฟังสาระเกี่ยวกับผลให้ของยาเสพติดประวัติความเป็นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่แหละทั้งนี้ก็เพื่อเตือนสติสาวหนุ่มหญิงชายของพวกเขาและท่านผู้ฟังเตือนสติผู้ที่กำลังคิดจะไปยุ่งเกี่ยวพัวพันกับปัญหายาเสพติดอย่าลืมว่ายาเสพติดนี่บ่แม่นมิตรแท้ไผติดไผกินไผเสพผู้นั้นเป็นทาสของมันและหมดอนาคตที่ดีงามเชิญรับฟังเรื่องนี้ได
4: ้สบายดีพี่น้องป้องป่ายทุกคนมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาขอเตือนภัยใกล้ตัวที่ทำลายชีวิตคนลาวเฮามาหลายยุคหลายสมัยนั่นก็คือยาเสพติดนั่นเองพี่น้องฮู้บ่ว่ายาเสพติดยอดฮิตในลาวเฮาแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันมันมีวิวัฒนาการมาแนวใดมื้อนี้ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปสมัยก่อนยายอดฮิตก็แม่นฟินกับกัญชาสมัยนั้นฟินยังบ่ทันถือว่าเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายปานใดได้ผู้เฒ่าผู้แก่สูบกันควันท้วนๆก่อนสิลงนาถางให้ก็จักจักบาทขึ้นนามาก็จักจักหน่อยบางครอบครัวมีเมียหลายคนก็นั่งสูบฟินสบายใจอยู่เฮือนมีเมียรับไส้ครบสุดผู้นึงไปหาฟืนผู้นึงเลี้ยงลูกผู้นึงแต่งกินชีวิตคือสิมีความสุขเนาะแต่สุดท้ายฟินก็กลายมาเป็นยาเสพติดที่อันตรายส่วนกัญชาดิแต่ก่อนก็เป็นยาสูบมวนๆนี่แหละบางคนก็เอามาใส่ต้มไก่บอกว่าแซ่บนัวกินแล้วอารมณ์ดีมวนหัวยิ้มได้เมื่อมือแต่ตอนนี้มันบ่แมนแนวนั้นแล้วเพราะมันส่งผลกระทบต่อสมองในระยะยาวยุค90ตำนานกล่าว 3K พอมาฮอดยุค90บาดนี้มา8ยายอดฮิตก็แม่นกล่าวแม่นแล้วกล่าว 3K ที่เพิ่นเอาไว้จอดอย่างรถนั่นแหละแต แต่วัยรุ่นยุคนั้นบ่ได้เอามาจอดยางเขาเอามาจอดดังสูบดมกันหุ้นห้วนเพื่อแสวงหาความท้าทายดมไปดมมาก็เกิดภาพลวงตาบางคนก็ว่าตนเองเป็นงอคงอาละวาดตีกันบางคนก็ร้อนจกดาวเห็นผู้สาวงามๆมาอ้อมข้างแต่ผลสุดท้ายสมองเสื่อมมดยุค2000ฮอดปัจจุบันยาม่าก็กลายมาเป็นยาบ้ากินแล้วหลอนเฮ็ดเวียกบ่ฮู้เมื่อยบางคนฮอดคันปีนเสาไฟฟ้าเอามีดจี้คอเด็กน้อยและในปัจจุบันยาบ้ามันแฮงป่านซอมบี้กินแล้วเสียสติบ่ฮู้จักพ่อจักแม่ส่วนพวกไฮโซมีเงินแดก็จะแมนโคเคนหรือยาไอและที่กำลังระบาดนักในตอนนี้ก็คือน้ำกระท่อมและคอลลาเจนกินแล้วหัวใจเต้นแฮงดีดหลอนไปไว้ทั้งสมองไปไว้ทั้งชีวิตสิ่งที่กล่าวมานั่นอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดมันบ่มีหยังดีเลยมันทำลายทั้งชีวิตทำลายอนาคตและที่สำคัญมันเฮ็ดให้คนที่เฮาฮักบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเมียหรือผัวต้องเสียใจและถูกทรมาน
5: เป้าหมายหลักของพวกเขาก็เพื่ออยากเตือนสติให้ทุกคนรู้ถึงโทษของยาเสพติดเท่านั้นทักชีวิตทางไก่ยาเสพติดเด้อพี่น้อง
3: เป็นแน่ๆท่านผู้ฟังฟังไปแล้วท่านคิดแนวใดอย่างน้อยเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้มิตรรายการที่กำลังติดตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาของมิตรกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ท่านได้คิดได้งำน้ำกันนะและท่านผู้ฟังมันบ่มีเรื่องดีจักอย่างเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเนาะมีแฮงแล้วไปเฮ็ดเวียกหาเงินมีแฮงแล้วได้เงินมาซื้อแนวแซ่บๆมากินเสพปากใส่ท้องสิมีสุขภาพแข็งแรงกองไปติดยาเสพติดบ่ได้อยู่ได้นอนวอกๆแวกๆบาดบ่ได้กินบ่ได้เสพบ่ได้ย่ำแล้วก็เป็นแนวใหม่ละเป็นบ่ผ่านๆมาหลายปีโคชกเคยไปตั้งแขวงแน่ไปเห็นจนได้เอาโซ่มัดไว้ลูกก็ได้มันเป็นบ้าดิเสพยาบ้าจะกลายเป็นบ้าจากคนดีๆได้พ่อแม่ผู้ปกครองบ่มีคนใดหรอกได้ลูกชายพ่อแม่ผู้ปกครองบ่มีคนใดหรอกได้ลูกสาวลูกชายมาแล้วไปติดยาเด้อลูกเด้อบ่มีเด็ดขาดเลยลูกเอ้ยเป็นคนดีเด้อเป็นคนดีอยู่ในสังคมอย่าสู่เฮ็ดให้พ่อแม่นี่เจ็บหัวเด้อเป็นคนดีเป็นคนคําฮู้ตั้งใจฮําเฮียนอย่าสู่ไปหาเรื่องหาราวอยู่ในสังคมแนวนั้นได้พ่อแม่สอนเนาะมีอันแซ่บๆก็หามาให้ลูกกินอันตัวเองบ่กินก็ได้ขอลูกอิ่มก่อนสุดท้ายไปติดยาเสพติดแล้วก็มีปัญหาต่อครอบครัวมีปัญหาต่อสังคมขี้รักงัดแงะตีนสั้นมือยาวขี้ข้านบ่ฮู้ออกเฮ็ดงานและปัญหาอื่นตามมาตลอดถึงสุขภาพตัวนี้จะให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระยะผ่านมาถึงปัจจุบันและมันยังจะเกิดต่อถ้าว่าเฮายังขาดสติระวังตัวเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวแท้ๆท่านผู้ฟังก็ขอฝากเอาไว้ผ่านรายการนี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางมีกุจายเสียงแห่งศาสตร์ลาวอดิศักดิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการขอล้านท่านผู้ฟังไปก่อนโอกาสหน้าถึงกับมาพบกันใหม่วันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยลาก่อนสบายดี

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

0: อืมไอ้พอจะเข้าใจแล้วมาลีว่ามีปัญหาอย่างเกิดขึ้นกับน้องเรื่องนี้ไอ้บ่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำเสนอของน้องได้ดอกเพราะที่เหมาะสมนั้นก็คือน้องแต่มันก็แม่นสิทธิ์ของไอ้ที่จะแต่งตั้งบ่แม่นวะ
1: แม่นการที่จะแต่งตั้งไผนั้นมันแม่นสิทธิ์ของไอ้แท้จริงแต่คือน้องเว้ามานั่นล่ะคำผิวเคยมีประสบการณ์ทางด้านการค้าเคยรู้จักกับไอ้มาก่อนทั้งเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อน้องมาแล้วน้องจึงเสนอพร้อมกับขอห้องให้อ้ายนะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี่ใหม่โดยให้นางขึ้นเป็นผู้อำนวยการส่วนน้องแมนยินดีที่จะเฮ็ดหยังก็ได้ตามแต่อ้ายจะเห็นสมควร
0: มารีนี่น้องมีเรื่องกดดันแม่นบ่จึงเสนอและขอห้องอ้ายซะนี่น่ะ
1: ก็บ่ถึงขั้นว่ามีความกดดันอีหยังดอกไอ้โซบันเท่าที่น้องขอห้องอ้ายมานี่ก็เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่คำผิวควรจะได้รับตำแหน่งนี
0: ้ฟังอ้ายดีเด้อมารีการที่อ้ายแต่งตั้งน้องนั้นก็ด้วยเหตุและผลของอ้ายเองอีกอย่างหนึ่งก็ย้อนอ้ายอยากช่วยเหลือน้องเพื่อให้น้องมีหน้ามีตาที่ได้รับตำแหน่งนี้ฉะนั้นเรื่องที่น้องเสนอมานี่อ้ายรับบ่ได้ดอกคำผิวและแสงเดือนก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของน้องแล้วซึ่งอ้ายเห็นว่าเหมาะสมที่สุดเลย
1: ผลประโยชน์ที่อ้ายจะได้รับจากการแต่งตั้งน้องนี่นะบ่เห็นมีหยังเลยซึ่งน้องคิดว่าหากแมนคำผิวรับตำแหน่งนี้แล้วอ้ายคงบ่จำเป็นต้องใส่ใจในการจ้างคนมาช่วยน้องถึง 3-4 คนคือในปัจจุบันนี้แหละ
0: เรื่องอื่นหั่นบ่สำคัญดอกน้องมาลีสิ่งสำคัญเป็นการตัดสินใจของอ้ายเองอ้ายจะรู้ตำแหน่งน้องแล้วให้น้องมาเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่ามันเป็นไปบ่ได้ดอกคิดให้ดีๆและบ่ต้องวันวิตกอย่างนั้นทุกอย่างอาจจะจัดการเองพยายามก็แล้วกัน
1: น้องจะพยายามตามที่อ้ายต้องการนี่ล่ะมีอย่างน้องจะมาปรึกษาอ้ายใหม่เด้อ

0: นางติสมนึก
1: เจ้าไอ้มีเวียกยังบอกจึงให้คนเพื่อนน้องมาพบนะ
0: ถือได้แหละสมนึกไอ้จะฮู้ถึงผลของการสืบหาความจริงเกี่ยวกับลูกชายของท่านบุญมากนั่นแหละบ่ฮู้ว่าเป็นอันใดแท้
1: เรื่องนี้ทุกอย่างความจริงก็ตามการเสนอและก็บทสรุปของไอ้นั่นแหละเพราะว่าบุคคลผู้นี้ได้สร้างความปั่นป่วนให้แก่สังคมตลอดมาซึ่งนอกจากจะสร้างกลุ่มสร้างก้อนก็การอาละวาดตีกันแล้วก็ยังมั่วสุมกับการเสพสารละเหยแล้วก็สิ่งเสพติดอื่นๆเติมอีก
0: ตามการสืบสวนของเรานั้นมันมีไผอยู่เบื้องหลังหรือบ่เนาะ
1: บ่มีได้อ้ายเพราะว่าผู้ที่คอยช่วยเหลือก็คือพ่อของเขาเองบ่ว่าจะเกิดปัญหาหยังก็ตามพ่อของพวกเกี่ยวก็จะใช้เงินเป็นทางผ่านตลอดมาแล้วก็ใช้เงินแก้ไขปัญหาทุกเทือเพิ่นเคยมาพบอ้ายหลายเทื่อแล้วบ่แม่นวะ
0: แม่นแล้วสมนึกเพิ่นเคยมาพบอ้ายหลายเทื่อแล้วก็เสนอให้อ้ายน่ะรับเอาเงินสินบนจากเพิ่นแต่อ้ายปฏิเสธทุกเทื่อเลย
1: แล้วต่อไปอ้ายจะคิดแนวใดต่อไปเติมอีกนี่นะ
0: เมื่อข้อมูลเป็นคือน้องฮู้มาเป็นไปตามบทสรุปแล้วก็บทเสนอของอ้ายแบบนี้หน้าที่ของพวกเฮาก็คือส่งสำนวนให้ทางอัยการนั่นเอง
1: ตามที่น้องคิดแล้วแล้วก็สังเกตเบิ่งว่าพ่อของผู้ที่ถูกต้องหานี้คงจะบ่พอใจให้อ้ายเป็นแน่แท้ล่ะแล้วก็อาจจะเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจักอย่างเพื่อว่าสร้างเหตุการณ์บ่ดีขึ้นซึ่งอ้ายเองก็ต้องระมัดระวังตัวไว้แน
0: ่เรื่องนี้น้องบ่ต้องเป็นห่วงดอกในเมื่อเฮาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อุทิศทุกอย่างเพื่อชาติและก็ประชาชนแล้วก็บ่ควรห่วงเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นดอกเนี่ยแดกก็ดีไอ้ก็ขอขอบใจน้ำน้องที่เป็นห่วงแนะนำตักเตือนไอ้คือแน่นี
1: ่ก็เพราะว่าไอ้เป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วก็เป็นแบบอย่างแกพวกน้องๆจึงเป็นห่วงไอ้ที่สุดมีอีกเรื่องนึงได้ไอ้ที่อยากจะเบ้าสู่ไอ้ฟังเพราะว่าน้องได้รับข่าวมานี่นะ
0: มีอย่างบอกสมนึกว่ามาเลยติ
1: ก็ตามที่น้องได้สืบผู้นั้นก็มีบริษัทนึงที่หัวหน้าบริษัทแสดงตัวเป็นคนใจบุญซึ่งก็แสดงตัวเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ทุกข์ยากขาดเขินแล้วก็คอยช่วยเหลือทุกคนที่มาขอความเห็นใจจากเพิ่นซึ่งว่าถ้าเบิ่งแบบผิวเผินแล้วผู้เกี่ยวจะเป็นคนใจบุญสุนทานแท้เรื่องที่บริษัทและสาขาเพิ่นจำหน่ายประเภทสินค้าก็ถือว่าถือกลัวมูมดแต่ว่าตามที่สืบฮู้มานั้นเครื่องที่จำหน่ายอยู่สาขาและบริษัทนี้ส่วนหนึ่งแม่นหนีภาษี
0: คันซั่นและการเคลื่อนไหวอื่นๆได้เป็นได
1: ้ก็ปัญหาการหลบหลีกภาษีนี้น้องก็อยากจะเว้าเติมอีกว่านอกจากจะหลบหลีกภาษีแล้วก็ยังมีการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่บางคนซึ่งบริษัทนี้นั้นก็ได้เสียภาษีจำนวนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นจำนวนน้อยและในขณะเดียวกันนั้นจำนวนหลายพัดว่าบ่ได้เสียภาษีบริษัทที่ว่ามานี่ก็ได้ส่งเครื่องเข้าตลาดและก็ห้างสรรพสินค้าที่เป็นสาขาของเพิ่นบาดแล้วสินค้าที่บ่เสียภาษีนั้นพัดมีหลายกว่าอันนี้แม่นข่าวที่น้องได้รับมาแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอื่นๆก็ยังบ่ทันมีหยังผิดสังเกตเทื่อเพราะว่าส่วนหลายสินค้าที่บริษัทนี้ออกมาก็แม่นเอาลงในสางของห้าง Marie Department Store
0: ห้าง Marie Department Store เบิ่งคือจังว่าห้างนี้อ้ายเคยได้ไปแล้วก็เห็นมาแล้วซึ่งเป็นห้างที่เป็นชื่อของเมียอ้ายแต่อ้ายก็บ่ใส่ใจเรื่องนี้เพราะว่าเมียอ้ายบ่ได้อยู่ในฐานะถึงป่านนั้นซื้อนี่อาจคือกันก็ได้ได้อ้ายว่า
1: เจ้าก็อาจจะแม่นเพราะว่าคนเฮาซื้อมันก็อาจคือกันได้แต่ว่าตามที่ข่าวบอกมานั้นก็ซื้อของเจ้าของห้างนี่ก็ถูกใส่จากหัวหน้าบริษัทซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้หญิงคนนึงเป็นผู้ออกหน้าแล้วก็นางก็มีชื่อว่ามารี
0: บ่ได้มันเป็นไปบ่ได้เด็ดขาดที่เจ้าของห้างนี่จะเป็นเมียของเฮาแต่ว่ามันอาจเป็นไปได้คือกันที่ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นมารีเมียของเฮาเองพอระยะหลังนี้มารีได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมหลายที่สุดการไปมาและนุ่งถือนั้นนางมีความทะนงตัวเป็นพิเศษเฉพาะอย่างยิ่งนางเคยเว้าถึงเรื่องของหัวหน้าบริษัทที่เฮ็ดดีต่อนางและคอยเฮาช่วยเรื่องหมู่ของหัวหน้านาง ซึ่งเป็นบุญมากที่เคยมาพบเฮานั่นเองเฮาต้องสืบเรื่องนี้ให้ได
1: ้ฮู้นะ
0: ว่ามาติสมเด็จน้องอยากเว้าถึงเรื่องหยัง
1: ถ้าสมมุติว่าแม่หญิงคนนั้นแม่นเมียของอ้ายโดยที่มีผู้สุกยู่อยู่เบื้องหลังโดยที่เพิ่นบ่ฮู้เรื่องหยังอ้ายจะเฮ็ดได้เนาะ
0: ฟังอ้ายให้ดีเด้อสมเด็จภัยก็ตามที่กระทำความผิดนั่นน่ะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอนและสิ่งสำคัญในเวลานี้น้องต้องสืบให้ฮู้ว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าบริษัทนี่แม่นไผและการเคลื่อนไหวของเขาคือแนวใด
1: เจ้าเรื่องนี้น้องจะพยายามสืบให้ฮู้ไวเท่าที่จะไวได้

0: เป็นยังไงลูกก็จะดีใจละติเนาะที่เมย์มาเป็นปกติแบบนี้นะ
1: เจ้าลูกดีใจแน่ๆล่ะดีแม่มาหาลูกทุกมื้อคือแนวนี้นะพ่อก็ดีใจที่บ่ต้องคิดนำลูกแล้วก็ขาดเวียกมาหาลูกคือผ่านมา
0: แล้วไอ้ครูดวงใจเด้เพิ่นว่าได้เด้เนาะสีพร
1: เอ้ยครูบอกว่าดีใจน้ำที่แม่เอาใจใส่ต่อลูกคือแนวนี้นะคะแนนของลูกก็ดีขึ้นกว่าเก่าหลายได้แม่
0: พยายามเฮียนให้เก่งล่ะเด้อลูกนี่นะสีพร
1: เจ้ามีหยังเนาะแม
0: ่แม่มีความจำเป็นบางอย่างเพื่อให้ลูกสวยเว้ากับพ่อลูกจะสวยแม่ได้หรือบ่เนาะ
1: เอ๊ะเป็นเรื่องอย่างละแม่ลองเว้าสู่ลูกฟังบางตีบางเทือลูกอาจจะสวยแม่ได้หากบ่เหนือความสามารถของลูกลูกคิดว่าพอคือสิบ่คัดของดอก
0: คือจังซี่นะสีพรหัวหน้าบริษัทที่แม่เฮ็ดเวียกอยู่นำนั้นเพิ่นมีเรื่องซึ่งเกี่ยวกับลูกหมู่ของเพิ่นถูกจับคดีนี้อยู่ในความหาผิดชอบของพ่อลูกเองอยากให้พ่อน่ะสั่งปล่อยเพิ่นจะมอบเงินก้อนหนึ่งให้ได
1: ้เอาแล้วแม่ได้เว้ากับพ่อแล้วบ่ล่ะ
0: แม่เว้าแล้วแต่พ่อของลูกน่ะบ่ยอมเฮ็ดนำหากลูกสวยเว้ากับพ่อแม่เชื่อว่าพ่อต้องใจอ่อนพ่อหากลูกหลายได้ว่าจังได๋ล่ะพ่อสวยแม่ได้บ่เนาะ
1: ลูกจะลองเมากับพ่อก่อนเด้อแต่ก็ยังบ่ฮู้ว่าพ่อจะช่วยได้หรือบ่
0: ขอบใจหลายลูกพยายามกันแล้วกันเด้อหัวหน้าของแม่ผู้นี้มีบุญคุณต่อครอบครัวของพวกเขาหลายเด้ลูกพวกเขากินดีอยู่ดีซุมื้อนี้ก็ย้อนเพิ่นช่วยเหลือนั่นเองล่ะ
1: เจ้าลูกจะพยายามแม่
0: มีอีกอย่างหนึ่งที่แม่จะเว้าสู่ฟังอีก
1: มีอย่างล่ะ
0: ตามแม่สังเกตเบื้องพอของลูกนั้นคือจะมีความสนใจในตัวของเอ้ยครูดวงใจแม่คิดว่าเอ้ยครูของลูกก็สนใจพอคือกันจึงอยากให้ลูกคอยติดตามเบื้องการพัวพันของพวกเพิ่นหรือลูกเห็นว่าเป็นจังใดล่ะ
1: เรื่องนี้ลูกหนาบ่เข้าใจดอกแม่แต่ลูกเห็นว่าไอ้ครูดวงใจเอาใจใส่ลูกเป็นพิเศษสะพอก็แม่นเวลาทีพอกับแม่บ่ได้ไปหาลูกตามเวลานั้นเพิ่นเป็นผู้พามาส่งเหือนทุกมือเลยล่ะ
0: ลูกฮู้บ่ว่าเป็นหยังเพิ่นจึงเอาใจใส่ต่อลูกถึงขนาดนั้น
1: ไอ้ครูย้านลูกถึกลดต่ำและเฮือนก็อยู่ใกล้กันจึงเอาลูกมานำอีกอย่างหนึ่งกาบ่มีแต่ลูกไหนก็มีหมู่มานำคือกันนะไอ้ครูเพิ่นก็พามานำหลายคนคือกันนั่นล่ะแม่
0: ฮู้เอาไว้เด้อลูกการที่ไอ้ครูเหตุแบบนั้นก็ย้อนว่าเพิ่นสนใจพ่อของลูกอยากให้พ่อน่ะเห็นคุณงามความดีของเพิ่นได้
1: คือสิโมแมนแล้วนั่นติไอ้ครูเพิ่นก็ฮู้อยู่แล้วว่าพ่อมีเมียแล้วเพิ่นสิเฮ็ดแนวนั้นได้บ
0: ่เรื่องมีเมียนั้นผู้หญิงจำนวนหนึ่งเขาบ่ถือดอกลูกพ่อของลูกมีหน้าที่การงานดีมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์บริสุทธิ์ไอ้ครูดวงใจจึงให้ความสนใจต่อพ่อนั่นเอง
1: ลูกยังน้อยบ่เข้าใจในเรื่องที่แม่เว้านี่ดอกแต่เชื่อว่าพ่อต้องบ่เป็นคือแม่เว้าแน่นอนพ่อหักแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นได
0: ้ค่อยเบิ่งต่อไปก็แล้วกันลูกลูกจะฮู้ดอกว่าเป็นคือความแม่เว้าหรือบ่

0: เป็นอะไรสุบันเรื่องที่เฮาคอยตัวสวยนั่นไปฮอดใส่ละพอจะมีทางอยู่บ
1: ่เรื่องนี้อันตัวต้องใจเย็นๆได้บุญมากความผิดของลูกตัวนั้นเป็นความจริงอยู่แล้วจึงจะไว้ท่านใจนั้นมันยากแต่ตัวต้องเสื่อเฮาได้
0: ตามที่ตัวเว้ามานี่มันก็มีเหตุผลแล้วนางว่าได๋ได๋ล่ะเมียของหมอนั้น
1: นางก็เว้าคือกับเฮาเว้านี่แหละต้องคอยเป็นคอยไปเพราะอนุภาพหั่นเป็นคนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อยู่แล้วถึงปานั้นก็ตามเขาก็คงบ่ใจดำที่จะปฏิเสธเมียได้ดอก
0: สุบันการที่ตัวนั้นลงทุนอยากมาหาศาลยกย่องให้มารีน่ะเป็นหัวหน้าอำนวยการห้านมารีดีพาร์ทเมนต์สโตร์หั่นมันเป็นการลงทุนที่บ่ค่อยมีไผเฮ็ดแบบนี้มาเลยเด้หากนางซวยเรื่องนี้บ่ได้ตัวจะเฮ็ดได๋ล่ะ
1: เฮามีแผนการของเฮาอยู่แล้วบุญมากหากมารีเฮ็ดเวียกนี้บ่สำเร็จโดยที่อนุภาพยังแข็งข้ออยู่ตัวจงฮู้ดอกว่าเฮาจะให้อนุภาพเจ็บซ้ำขนาดใดว่าแต่ตัวเถาะเข้าหาคำผิวได้หรือบ่ล่ะ
0: เฮ้ยว่าเรื่องนี้แล้วเฮาก็คิดยากอยู่ได้สุบันได
1: ้ครับเป็นอย่างจริงว่าจังซั่นล่ะบุญมาก
0: อันทุกเทื่อที่เฮาพบกับนางนั่นน่ะคำผิวน่ะมักจะเว้าเรื่องของมารีโดยบอกว่ามารีน่ะมาที่หลังแต่ว่าดังกลัวว่าซั่นตามที่เฮาคิดนั่นน่ะคำผิวน่ะคงจะเสียใจที่ตัวให้มารีน่ะเป็นผู้อำนวยการได
1: ้
0: และประการสำคัญก็คือนางคงจะคิดหักตัวได้
1: คำผิวคิดหักเขา นางคิดผิดแล้วแหละหักเป็นคือตัวเว้ามาน่ะพอเฮาหักนางในฐานะเพื่อนที่ดีของเมียเฮาเท่านั้นแหละ
0: แล้วมารีได้ล่ะตัวถือนางแบบใดจึงยกย่องนางถึงขั้นนั้นฮะ
1: บุญมากเฮาเคยเว้าแล้วว่าเฮามีแผนการอย่างหนึ่งที่สำคัญจึงแต่งตั้งให้มารีเป็นหัวหน้าด้วยกันหั่นทรัพย์สินค้าคือตัวฮู้นั่นน่ะ
0: บอกให้เฮาฮู้ได้บ่ว่าแผนการที่สำคัญของตัวนั้นมันแม่นแนวใดกันแท
1: ้บ่แม่นเฮาบ่เชื่อใจตัวได้บุญมากแต่เฮาก็ต้องขอโทษตัวหลายๆที่บ่สามารถบอกเรื่องนี้ให้ตัวฮู้ได
0: ้ปัดโถมันเป็นความลับถึงขั้นนั้นพุ่นว่านี่สุบันแม้นกระทั่งเฮากับตัวน่ะยังฮู้จักทุกอย่างซึ่งกันและกันแล้วยังบ่สามารถบอกเฮาได
1: ้มันจำเป็นแท้ๆได้บุญมากให้ถึงมื้อนั้นก่อนเถาะตัวจะฮู้เองดอกว่าแผนการที่เฮาเว้าถึงนั้นแม่นหยังกันแท้
0: ตัวคงหมายถึงการเอามารีน่ะมาเป็นเมียแม่นบ่ล่ะฮะเฮาฮู้เรื่องนี้จากคัมภีร์ได้สุบันได
1: ้คือเฮาเว้ามาหั่นแหละบุญมากขอให้ถึงมื้อนั้นก่อนเถาะ
0: เอาเอาเถาะเอาเถาะมื้อใดก็พร้อมที่จะบอกเฮาแล้วก็บอกมาเลยเฮาก็จะบ่สอถามตัวดอกว่าแต่เรื่องของเฮานั่นน่ะตัวคงบ่เฮ็ดให้เฮาผิดหวังติเนาะ
1: เฮาก็คิดเช่นนั้นแหละถึงนั้นใดก็ตามต้องใจเย็นๆเอาไว้ก่อนหากหมออนุภาพนี่ส่งคดีขึ้นศาลยามใดเสื่อว่าคงมีปัญหาหยังเพราะเฮามีคนที่เรื่องเคยอยู่อันบนนั้นหันหลายคนซึ่งแต่ละคนก็อยู่ในฐานะดีทั้งนั้น
0: เฮาเสื่อตัวอยู่ดอกสุบันหากคดีนี้ส่งถึงศาลแล้วคงบ่มีปัญหาหยังแท้ๆมันคาอยู่บนว่าหมออนุภาพน่ะมันทวงดึงคดีนี้ไว้เท่านั้นแหละ
1: คือจะบ่เป็นเช่นนั้นดอกบุญมากเพราะเวลานี้ทุกอย่างต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายเขาบ่มีสิทธิ์ที่จะทวงดึงคดีนี้ได้ตามชอบใจดอก
0: มันจะเป็นไปได้บ่สุบันที่หมออนุภาพน่ะจะสรุปคดีให้ศาลโดยเพิ่มโทษเข้าอีกนะฮะ
1: จะเฝ้าตีราคาอย่างเถื่อถอบุญมากทุกอย่างเขาจัดการเองดอก
0: เฮ้ยสุดแท้ตั้งแต่ตัวแล้วก็แล้วกันแล้วบัดนี้

0: เป็นยังล่ะลูกวิชาเลขยากบ่จิงบังสอแล้วหายใจใหญ่จังซี่น่ะฮะมาพ่อเบิ่งดูนี่มันก็ถูกหมดแล้วนี่นะลูกลูกต้องนักใจให้หยังอีกล่ะฮะ
1: มันบ่เกี่ยวกับวีซ่าที่ลูกเฮ็ดอยู่นี่ได้พ่อ
0: สีพรหากลูกบ่นักใจเกี่ยวกับวีซ่าเลขนี้แล้วลูกน่ะนักใจเรื่องใดล่ะจึงเฮ็ดสีหน้าแบบบ่สบายใจจังซี่น่ะฮะ
1: พ่อลูกบ่สบายใจเรื่องของพ่อกับแม่นี่ล่ะ
0: เรื่องพ่อกับแม่พ่อกับแม่เป็นหยังบ่สีพรจึงเฮ็ดให้ลูกบ่สบายใจนะ
1: พ่อลูกฮู้ได้ว่าพ่อบ่ฮักแม่
0: พ่อบ่ฮักแม่สีพรถ้าพ่อบ่ฮักแม่น่ะพ่อจะไปฮักไผล่ะฮะนอกจากแม่และลูกแล้วน่ะพ่อบ่เคยฮักไผเลยได้แล้วเป็นหยังลูกจึงคิดว่าพ่อบ่ฮักแม่น่ะฮะ
1: ถ้าพ่อฮักแม่พ่อก็จะต้องเฮ็ดตามที่แม่ขอฮ้องแต่พ่อบ่เคยหัวซากับคําขอฮ้องของแม่เลยจะให้ลูกเชื่อได้เนื้อได้ว่าพ่อฮักแม่น่ะ
0: สีพรพ่อบ่เข้าใจเลยใดว่าลูกน่ะกำลังเบ้าเรื่องหยังและก็เรื่องที่แม่ขอห้องพ่อแต่พ่อบ่ปฏิบัติตามนั้นมันเป็นเรื่องใดแท้ก็ลูกสีพร
1: อ้าวก็แม่เคยขอห้องให้พ่อช่วยเรื่องของหัวหน้าแม่จังได้ล่ะลืมแล้วอ่ะแต่พ่อกลับบ่ช่วยแม่ซ้ำยังปฏิเสธแม่อีกจะให้ลูกเชื่อได้แนวใดว่าพ่อหักแม่น่ะ
0: อ๋อมันเรื่องนี้เองว่าซะนะ
1: เจ้า
0: แม่เว้าสู่ลูกฟังแม่บ่ล่ะสีพร
1: เจ้าแม่เว้าสู่ลูกฟังแล้วบอกว่าพ่อบ่ฮักแม
0: ่
1: เพราะหัวหน้าของแม่ มีบุญคุณหลายเพิ่นช่วยครอบครัวเฮาให้ดีขึ้นซึ่งพ่อก็เห็นแล้วว่าเวลานี้ครอบครัวเฮาเป็นแนวใดแม่มีเวลาเพื่อลูกและพ่อนี่นะก็ย้อนหัวหน้าของแม่เป็นหยังพ่อจึงบ่ช่วยเพิ่นล่ะ
0: ลูกจะให้พ่อเฮ็ดได้ล่ะสีพรฮะบอกพ่อมาเบิ่งติ
1: ลูกอยากให้พ่อน่ะช่วยหัวหน้าของแม่นั่นล่ะ
0: ลูกฮู้บ่ล่ะว่าหัวหน้าของแม่น่ะมีปัญหาหยังแล้วก็ควรช่วยหรือบ
1: ่ลูกเองก็บ่ฮู้ดอกแต่แม่เว้าสู่ลูกฟังว่าลูกของหัวหน้าแม่น่ะมีหยังเนาะถูกกักขังได้พ่อลูกของหมู่เพิ่นก็มีบ่และแม่ยังว่าคดีนี้พ่อเป็นผู้รับผิดชอบหากพ่อสั่งให้ปล่อยก็ถูกปล่อยทันที
0: แล้วนี่นะแม่คงจะให้ลูกห้องขอต่อพ่อแม่นบ่ล่ะ
1: แม่ล่ะพ่อช่วยเพิ่นทนาเนาะเพราะนอกจากแม่จะได้เฮ็ดโดนๆแล้วหัวหน้าของแม่ยังสิมีรางวัลให้พ่ออีกได
0: สีพรลูกคงบ่ฮู้ดอกว่าผู้ถูกกักขังนั้นเป็นผู้สร้างความบ่สงบให้แก่สังคมเขานั้นดมกาวแล้วก็เขางัดแงะเฮือนสารบ้านซองของคนอื่นอีกได้พ่อของเขานั้นเป็นคนมีเงินเคยใช้เงินช่วยเหลือลูกของเพิ่นออกมาแล้วแต่ก็ยังสร้างปัญหาต่างๆคือเขาบ่มานั้นอีกและเมื่อเป็นสินี้แล้วลูกน่ะเห็นดีบ่ที่จะให้พ่อช่วยเขานะ
1: ถ้าเป็นคือพ่อเว้ามานี่มันก็บ่สมควรซวยเลยล่ะเนาะ
0: แล้วลูกต้องเข้าใจถึงหน้าที่ของพ่อได้ที่ต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายพ่อน่ะจําเป็นต้องรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เอาไว้สังคมจะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาเกียรติของตนเองนั่นล่ะ
1: อ้าวคันซั่นเป็นหยังแม่ถึงซวยเขาล่ะ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรซีจันแพงคำหักไกรสอนวิษณราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีใจให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

การเฮียนคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีเป็นทักแฟนและการเบื้อทุกทานขอยินดีต้อนรับบรรดาทานเข้าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศพอๆกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งกุ่งกันกับวันอาทิตย์วันที่21เดือนมิถุนา2026นั่นเองมาพบกับข้าพเจ้าโฆษกเป้าพิระวงศ์ซึ่งว่าจะได้น้ำเอาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตลอดระยะที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยแห่งซานี่มานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้หาฟังกันนั่นเองและมาพบพ่อกันในระยะต้นๆของทางรายการนี้มาหาฟังกันที่ข่าวคณะอักษรศาสตร์จัดเวทีแลกเปลี่ยนผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งคณะกองประชุมแลกเปลี่ยนผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชนรวมไปถึงเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งคณะอักษรศาสตร์ครบรอบ26ปีพร้อมทั้งเป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีได้จัดขึ้นในวันที่17มิถุนายน2026อยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของทานศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดสานุราชแสนดงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติทานปริญญาเอกนางทองมาลาโพสีคำหัวหน้าคณะวิชาคณะอักษรศาสตร์พร้อมด้วยบรรดาแขกถึกเซินห้องหัวหน้าคณะวิชาหัวหน้าภาควิชาพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาทั่วคณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมในโอกาสนี้เนาะทานนางทานปริญญาเอกนางทองมาลาโพสีคำก็ได้มีคำเห็นในที่ประชุมโดยทานได้กล่าวว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวาระที่มีความหมายความสำคัญด้านเบียกงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในแขนงภาษาวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชนเป็นเวทีในการนำเสนอผลของการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในระยะผ่านมาออกสู่สายตาสังคมและแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันระหว่างนักวิชาการนักค้นคว้าเพื่อเฮ็ดให้การค้นคว้ามีประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์พร้อมนั้นยังเป็นการสร้างแห่งจุงใจให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกได้หันมาใส่ใจในเวียกงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้หลายขึ้นพร้อมนั้นในที่ประชุมยังได้รับฟังการโอ้ล้มของทางศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดสานุราชแสนดวงเดชซึ่งทางได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นอ้อมด้านเบี้ยการวิชาการที่จัดขึ้นเนืองในโอกาสวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีวิสัยทัศน์ที่กลมเอาเวียกงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ที่ว่าสร้างมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการศึกษาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานภาคพื้นและสากลคณะอักษรศาสตร์บ่เพียงแต่เป็นเบ้าลอนักวิชาการทางด้านภาษาวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชนแต่ยังเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่อนุรักษ์ปกปักรักษาภาษาและวัฒนธรรมลาวพร้อมนั้นท่านยังได้เน้นนักให้พนักงานครูอาจารย์เอาใจใส่3ด้านคือ 1. ดำเนินการค้นคว้าอย่างมีคุณภาพ 2. การค้นคว้าให้เน้นไปสู่นวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3. สุขยู่ให้มีการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางและแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นอย่างกงไปกงมาและสำหรับบทค้นคว้าที่นำมาเสนอเผยแพร่ในครั้งนี้มีทั้งหมด11หัวข้อซึ่งว่าแต่ละหัวข้อก็เป็นค้นคว้าและกับวิจัยโดยคณะอาจารย์และกับนักศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร์นั่นเอง

จ้าท่านผู้ฟังเนาะแล้วขอประชาสัมพันธ์กันตื่มเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายคณะวิชากำลังเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกเส้นเดียวกันกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะที่เพิ่นกำลังเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทสุดใหม่ประจำโซกศึกษา2026หา2027ซึ่งสาขาที่เพิ่นเปิดรับในโซกศึกษานี้ก็มีทั้งหมดอยู่8สาขาซึ่งประกอบมี1สาขาพัฒนาและวางแผน2สาขาเศรษฐศาสตร์เงินตราและการเงินภาครัฐ3แมนสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการค้าอิเล็กทรอนิกส์4แมนสาขาการค้าและการลงทุน5สาขาการบริหารธุรกิจ6สาขาการตลาด7สาขาการเงินและ8แมนสาขาการบัญชีการเงินนั่นเองถ้าหากว่าท่านใดมีความสนใจอยากสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานทางเบื้องของรัฐบ่หรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือว่าบุคคลนิติบุคคลที่ว่ามีความสนใจอยากมายกระดับความรู้ในระดับปริญญาโทในที่เกี่ยวข้องกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจอยู่ตอนนี้ก็เชิญชวนกันเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นเปิดให้ลงทะเบียนแล้วผ่านออนไลน์สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อสมัครและก็ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้แล้วมื้อนี้เป็นต้นไปจนฮอดวันที่17เดือนกรกฎาคม2026นี้ซึ่งว่าบรรดาท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เพจ Facebook FEB Graduate Program นั่นเองหรือว่าโทรสอบถามไปหมายเลขโทรศัพท์ของคณะรับผิดชอบของเพิ่นก็ได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-955-00980 020-955-2080และอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นแม่น25968 25968นั่นเองซึ่งว่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนี่ก็มีหลายสาขาให้เลือกสมัครเลยเนาะมีน้ำกันตั้งว่า8สาขาพุ่นได้เนาะและนอกจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจน้องก็มีทั้งเบื้องของอักษรศาสตร์ก็เปิดรับในนักศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วเนาะรวมไปถึงวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์สังคมนั่นเองเจ้าบรรณาธิการและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข้อมูลในระยะทำอิฐจากทางรายการของพวกเขาที่โคซุกได้ยิบยกมาอ่านให้กับบรรณาธิการได้หับฟังกันซึ่งว่ายังบ่หมดเพียงแต่เท่านี้ได้เนาะเพราะว่าระยะหน้านี้ยังมีข่าวคณะน้ำของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่เพิ่นเคลื่อนไหวเฮ็ดเปียกอยู่ต่างประเทศรวมไปถึงกิจกรรมดีๆเนาะกิจกรรมสำหรับน้องๆที่กำลังจบม.7แล้วยังตัดสินใจเลือกสาขาเรียนบ่ได้นี่ก็มีกิจกรรมมาแนะนำและข่าวอื่นๆที่น่าสนใจอย่าฟ้าวเปลี่ยนขึ้นไปใส่เด้อเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

เจ้าท่านผู้ฟังและก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับส่งเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความมวลความซื่นแห่งกับบรรดาทานได้หับฟังกันในมือผักผ่อนดีๆแบบนี้กับเข้ามาพบกันในระยะที่2ของทางรายการยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมสซึ่งมาพบกันในระยะนี้เนาะก็มาหับฟังกันอีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือข่าวจากคณะนำมหาวิทยาลัยแห่งชาติเข้าร่วมกองประชุมวิชาการอยู่ที่นครหลิวโจวแขวงกงสีประเทศจีนในระหว่างวันที่9หาวันที่12มิถุนายน2026ที่ผ่านมาคณะนำมหาวิทยาลัยแห่งชาตินำโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดชานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมแลกเปลี่ยนและร่วมมือด้านวิชาการภายใต้หัวข้อ AI สร้างเส้นทางแห่งมิตรภาพจีนลาวร่วมกันเปิดบทใหม่ที่นครหลิวโจวแขวงกวางซีประเทศจีนการเยี่ยมยามครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพลาวางลาวและจีนว่ารวมว่าเฉพาะก็เป็นสองสถาบันการศึกษานั่นก็คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติและวิทยาลัยวิชาชีพนครหลิวโจวที่มุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและนำหน้าทางด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และก้าวสู่สากลอย่างบ่หยุดยั้งต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในภาคพื้นสากลการร่วมมือต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและเรียนรู้ซึ่งกันและกันแม้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดบ่ได้เพื่อเฮ็ดให้สามารถปรับตัวและตอบสนองอย่างทันการต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ดังกล่าวโดยเฉพาะในแขนงการศึกษาสั้นสูงที่ได้รับผลกระทบทั้งบวกและทั้งลบจากการหันเป็นดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะเน้นใส่4จุดใหญ่ในการร่วมมือคือ1แมนมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิชาชีพนครหลิวโจวทางด้านปัญญาประดิษฐ์และปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อกับการพัฒนาประเทศลาวว่ารวมว่าเฉพาะก็แมนสำคัญต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้มีความหลากหลายเติมขึ้นเพราะผ่านมาการสร้างบุคลากรด้านนี้ถือว่ายังมีลักษณะจำกัดและในระหว่างบดดมานี่มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้มีหลักสูตร AI หรือว่าหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ในระดับปริญญาตรีซึ่งเริ่มเปิดรับนักศึกษาในศึกษา 2025-2026 ผ่านมาซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุนหมิงประเทศจีนเป็นหลักสูตร 2+2 และสำหรับหลักสูตรเกี่ยวกับโดรนแม้นมีเพียงหลักสูตรฝึกอบรมแต่ก็ยังบ่ทันได้มีความหลากหลายเทื่อเพราะการนำใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้านนี้ถือว่ายังมีความจำกัดนั่นเอง2คณะวิชาที่เกี่ยวข้องจะต้องสืบต่อพัวพันกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพันขยายเนื้อในจิตใจที่ได้ค้นคว้าและตกลงกันในที่ประชุมโดยเสนอสร้างศูนย์ฝึกอบรมขึ้นร่วมกันเพื่อดำเนินการฝึกอบรมร่วมกันและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวมาฝึกการนำไซโดรนที่มหาวิทยาที่วิทยาลัยเนาะวิชาชีพนครหลิวโจวจัดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยให้นักศึกษาจีนไปฝึกงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือบริษัทอยู่ประเทศลาวนั่นเองสามเป็นเพิ่มทวีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการเป็นต้นกำเนิดบริษัทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานก็คือสังคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะเป็นคู่ร่วมงานที่ดีในการให้การสนับสนุนและสนองข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นด้านความต้องการของแรงงานเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาแก่สถาบันการศึกษาเซ็นโดรนสนองบอนฝึกงานและห้องหับผลิตภัณฑ์บุคลากรที่จะสร้างสำเร็จในสถาบันการศึกษานั่นเองและซีเมนเพื่อเฮ็ดให้สายพันธุ์ลาวจีนนับมือนับก้องขวงเลิกเซิงและยืนยงตามเจตนารมณ์ของการนำขั้นสูงของสองชาติลาวจีนนั้นเมนจำเป็นต้องได้สั่งเงินไขให้ไว้หนุ่มสองชาติลาวจีนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรมอีกด้วยเจ้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวของการร่วมมือที่ถือว่า AI เมื่อว่าถึง AI ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่า AI มีบทบาทในหลายเวียกงานเชื่อได้ว่าหลายคนนี่จะมีไผ
บ่ฮู้จัก AI แล้วตอนนี้ก็ถือว่าในเบื้องของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเองในการสร้างหลักสูตรโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนาะคือที่ว่าไปก่อนหน้านี้เฮามีหลักสูตรเนาะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นั่นก็คือหลักสูตร AI หรือว่าหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นการร่วมมือหรือว่าการ collab หลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุนหมิงประเทศจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นหลักสูตร 2+2 นั่นหมายความว่าเป็นหลักสูตรที่2ปีเฮียนอยู่ลาวและอีก2ปีแม่นเฮียนอยู่ประเทศจีนนั่นเองปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายคนให้ความสนใจนักศึกษาปีกายนี้มีการเข้ามาสอบสิงอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในหลักสูตรนี้หลายพอสมควรนั่นเองเนาะซึ่งว่าปีนี้เพิ่นกายังจะมีแผนหรือว่ามีเป้าหมายในการเปิดรับนักศึกษาอีกนั่นเองเจ้าเนาะท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมามาฟังอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเป็นเทียมห้อยแล้วสำหรับน้องๆที่สอบสิ่งจบชั้นม.7ในศึกษานี้เนาะสำเร็จมาตั้งแต่พุ่นละวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายคนหลังจากที่สอบสิงสำเร็จแล้วเนาะในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นก็คือม.7หลายๆคนบ่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าตัวน้องนักเรียนเองก็อาจจะยังมีความลังเลบางคนอาจจะยังบ่ฮู้ว่าหลังจากเขาเรียนจบม.7ไปแล้วในระดับวิชาชีพเขาสิไปเรียนต่อหยังเขามีความฝันอยากเฮ็ดหยังหรือว่าเขาอยากประกอบอาชีพอย่างในอนาคตหลายคนก็อาจจะยังบ่ฮู้จักกับตัวเองหรือว่าอาจจะยังค้นหาตัวเองบ่พบนั่นเองมาทางนี้เลยเนาะเพราะว่าโฆษกก็มี1กิจกรรมดีๆจากทางเบื้องของหน่วยงานให้คำแนวทางด้านอาชีพของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเพิ่นกำลังจะจัดกิจกรรมหัวมหาวิทยาลัยเดอะซีรีส์ออนทัวร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทัวร์หรือว่าไปเยี่ยมยามแต่ละคณะวีซ่านั่นเองซึ่งว่าปีนี้เพิ่นจะจัดขึ้นในโมโมนี้ก็คือประมาณเดือนกรกฎนี้เนาะซึ่งเพิ่นจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆผู้ที่มีความสนใจอยากไปรวมสมแต่ละคณะวิชาที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติถึงรวมมีทั้งหมดแม่น13คณะวิชาเนาะได้ไปเห็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนได้ไปเห็นสภาพแวดล้อมของการจัดใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละคณะสาขาวิชาเรียนต่างๆและที่สำคัญยังจะได้ไปรู้จักกับสาขาวิชาเรียนแบบใกล้สิติดแท้เลยเนาะจะมีอาจารย์แต่ละคณะวิชานี้มาแนะนำเกี่ยวกับสายเรียนหรือว่าสาขาเรียนแต่ละสาขาเนาะสำหรับใครที่ว่าสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้สามารถไปติดตามการข้อมูลหรือว่าการอัปเดตข้อมูลได้ที่เพจของกิจกรรมนี้ได้เลยเนาะพิมพ์เปลี่ยนภาษาลาวว่าหัวมหาวิทยาลัยเดอะซีรีส์ออนทัวร์นั่นเองหรือไปอีกเพจหนึ่งเพจหลักนั่นก็คือ CCO นั่นเองก็จะเห็นกิจกรรมนี้ป๊อปอัพขึ้นมาเนาะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้จะได้เริ่มประมาณวันที่3ปลายของเดือนกรกฎนี้ฝากติดตามกันแน่ก็แล้วกันเนาะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเฮ็ดให้น้องๆผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้รู้จักกับตัวเองหลายขึ้นและก็ได้เข้าใจตัวเองหลายขึ้นว่าเฮียนหลังจากที่จบม.7แล้วเขาอยากเฮียนหยังอันนี้ก็จะเฮ็ดให้ตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนนี้ง่ายขึ้นนั่นเอง

และอีกนางหนึ่งงานที่สำคัญเนาะที่ว่าจะเกิดขึ้นอ่ะเลื่อนกลับมาอีกเนาะสำหรับงานแข่งขันศิลปะวรรณคดีของนักศึกษาทัวร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะเพิ่นได้ยับเลื่อนไปให้มีเวลาซ้อมมีเวลาเก็บตัวจักน้อยนึงเนาะเพราะว่าตามกำหนดการว่าจะจัดในวันที่26เดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าเพิ่นได้ยับไปเป็นวันที่3ก่อนละกดนี้เกี่ยมพบกันแน่นอนเนาะกับงานแข่งขันศิลปะวรรณคดีของนักศึกษาทัวร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำศึกษา 2025-2026 ที่จะได้จัดขึ้นอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีการถ่ายทอดสดเนาะผ่านเพจกระดานข่าวมศซึ่งว่ารายละเอียดของกิจกรรมการแข่งขันก็จะประกอบมี3ประเภทการแข่งขันเนาะอันการแข่งขันที่1ก็จะเป็นการห้องเพลงเนาะห้องเพลงลูกทุ่งบ้านนาหญิงซ้าย2เป็นรายการการแข่งขันขับลำท่องถิ่นหญิงซ้ายรวมไปถึงอันที่3เป็นบทฟ้อนรวมหมู่หญิงซ้ายจาก13คณะวิชาเนาะก็จะมี1สถาบันเข้าร่วมนั่นก็คือสถาบันคงจื้อนั่นเองเนาะร่วมสมร่วมเสียร่วมให้กำลังใจนักศิลปะของแต่ละคณะวิชาได้เนาะผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเพจกระดานข่าวมศเด้อหรือว่าสามารถไปรับชมบรรยากาศสดๆได้อยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองเนาะอย่าลืมกันแล้วกันมีนัดกันในวันที่3กรกฎวันศุกร์วันที่3กรกฎเนาะย้ำคืนอีกบัดหนึ่งเด้อเจ้าท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกจังหน่อยนึงให้บรรดาท่านนี้ได้ไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮาสากลจาก1หรือ2ผลงานเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

เจ้าท่านผู้ฟังและก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความมวลความซื่นให้กับประธานได้หาฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้นั่นเองกลับเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายท้ายสุดของทางรายการกันแล้วยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศมาพบกันในระยะนี้เนาะก็มีประชาสัมพันธ์ดีๆจากทางเบื้องของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังเปิดหับนักศึกษาในระดับปริญญาโทประจำศึกษา 2026-2027 นั่นเองซึ่งว่าสาขาที่ว่าเพิ่นเปิดหับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทในศึกษานี้ก็มีทั้งหมดดู2สาขานั่นก็คือสาขาการวางแผนและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโครงการ2แม่นสาขามลพิษสิ่งแวดล้อมและการป้องกันสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจเนาะอยากไปยกระดับความรู้ในแขนงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานครูอาจารย์เนาะหรือว่าพนักงานที่สังกัดอยู่ภาครัฐหรือเอกชนก็ดีเนาะก็สามารถมาสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เนาะก็คือเพิ่นจะเปิดรับนักศึกษาจนไปฮอดวันที่11กรกฎาคม2026นี้เนาะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่เพจของกระดานข่าวมศหรือว่าเพจของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เลยเด้อเนาะสถานที่ยื่นเอกสารหลังจากที่ได้แบบฟอร์มมาแล้วก็แม่นแผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนาะอยู่วิทยาเขตดงดกนั่นเองสำหรับใครสนใจก็สามารถสมัครได้เลยเด้อเจ้าเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายๆคนก็สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะกับแม่นน้องๆที่กำลังจะจบม.7หรือว่าไผที่กำลังมีแผนจะเรียนต่ออยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะในระดับปริญญาตรีหลักสูตรปัจจุบันนี้แม่นเพิ่นอ่านเฮ็ดโปสเตอร์นำเสนอออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะใครที่ว่ามีความสนใจสาขาเฮียนใดหรือว่าอยากฮู้จักข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรใดก็สามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่เพจ Facebook ข่าวสารมศเด้อหรือว่าต้องการอยากสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการเฮียนหรือมีคำถามหยังก็สามารถถามมาได้ผ่านทางกล่องข้อความของเพจได้เลยเนาะเพราะว่าจะมีแอดมินตอบและก็ให้ข้อมูลตั้งแต่วันจันทร์หาวันสุกในโมงและเวลาราชการนั่นเองสำหรับการเปิดรับให้ลงทะเบียนเดี๋ยวจะมีแจ้งการออกมาในไวๆนี้เนาะรอท่าติดตามกันแน่ก็แล้วกันและท่านผู้ฟังเนาะก่อนจะจากกันไปฝากช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติกันก่อนกันแล้วกันเด้อบรรดาท่านสามารถติดตามไว้ผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ก็มีเนาะสำหรับเพจ Facebook นี่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเรามีน้ำกันอยู่2เพจที่เป็นเพจทางการนั้นก็คือกระดานข่าวมศและข่าวสารมศนั่นเองและรวมไปถึงรายการของพวกเขาเนาะที่ออกอากาศผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้บรรดาท่านได้รับฟังกันเป็นประจำกันเลยเนาะในทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 11:00 น. หา 12:00 น. ก่อนรายการข่าวพักเที่ยงแบบนี้หมุนขึ้นมาพบมาพ้อกันได้เด้อย้ำขึ้นอีกทีนึงว่า FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะและอีกหนึ่งช่องทางที่ที่ผมเอาบรรดาหลักสูตรการเรียนการสอนการร่วมมือกับต่างประเทศเนาะนั่นก็คือเว็บไซต์ www.nuol.edu.la นั่นเองนอกจากจะมีการหัวมือแล้วบรรดาทุนการศึกษาหรือว่าโครงการต่างๆนี้ก็จะถูกฮิปโฮมไว้ในเว็บไซต์เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติโบควรพลาดในการติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์เลยเนาะและก่อนจะจากกันไปเนาะขอให้บรรดาท่านเนาะมีความสุขในมื้อพักผ่อนดีๆแบบนี้ขอขอบใจสำหรับการติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองผิดพลาดประการใดโคสุกต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอความสุขสุขดีจงมีแก่บรรดาท่านและมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เมื่อฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการสร้างตั้ง375ตะแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยสำเร็จการหัวมือด้านสื่อมวลชนอาเซียนปี2016แขวงอุดมไซหันห้องหมอแขวงไปสู่การเป็นห้องหมอกุ้มตนเองทางด้านการเงินและการบริการหลายขึ้นเวียดนามสุขโยกการแลกเปลี่ยนการหัวมือเพื่อหับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือวันที่18มิถุนายนนี้ทั่วประเทศจีนมีประชากรเดินทางข้ามเขตแคว้นหลายกว่า

0: 216ล้านทคนต่อไปสันหารฟังรายละเอียด
1: กองประชุมกวดการเนื่องในหอบด้านของหางกฎหมายไว้ด้วยงบประมาณแห่งรัฐสบับปะปุ่งและหางกฎหมายไว้ด้วยคังเงินแห่งชาติสร้างใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่16หาวันที่19มิถุนายนนี้ที่เมืองเมืองเวียงแขวงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติมีประธานรองประธานกรรมาธิการภายในสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้ารองหัวหน้ากรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานวิไลวงศ์บุตรดาคำมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อค้นคว้ากฎการเนื่องในรอบด้านของหางกฎหมายไว้ด้วยงบประมาณแห่งรัฐและห่างกฎหมายว่าด้วยคังเงินแห่งรัฐเนื่องจากการจะตั้งปฏิบัติ2กฎหมายดังกล่าวในระยะผ่านมายังมีบางเนื้อในบ่ทันมีความจะแจ้งเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงมีความยุ่งยากเป็นต้นการแบ่งขันคุ้มครองหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐหัวหน่วยงบประมาณบริหารวิชาการและคลังสะสมแห่งรัฐโครงประกอบรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐความรับผิดชอบของรัฐบาลของกระทรวงการเงินและขั้นท้องถิ่นระบบงบประมาณแห่งรัฐการแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นการสนับสนุนงบประมาณแห่งรัฐที่มีเป้าหมายเฉพาะนโยบายส่งเสริมการเก็บและรับงบประมาณแห่งรัฐการเสื่อเหลือล่าการสังรวมและรายงานสรุปขาดตัวงบประมาณแห่งรัฐการกำหนดผลการกวดกาขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและเนื้อในอื่นๆที่ติดพันกับการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยบัญชีการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของรัฐบาลการปรับปรุงสารบัญบัญชีงบประมาณแห่งรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐบาลและการหันเป็นระบบการคุ้มครองการเงินให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักการสากลกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ค้นคว้าอย่างละเอียดและรอบด้านเหตุให้เนื้อในของสองหางกฎหมายดังกล่าวครบถ้วนหัดกลุ่มจากนั้นกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมจะได้สังรวมและรายงานผลสำเร็จการกวดการเนื้อในรอบด้านต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนเข้าพิจารณาหับห้องเอาอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในไวนี้
0: ปัจจุบันทั่วประเทศมีจำนวน611ตาแสงได้สำเร็จการประกาศสั่งตั้งตาแสงแล้ว375ตาแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยใน109เมืองอยู่นครหลวงและ16แขวงยังแต่แขวงพุ่งสลีบ่ทันได้ประกาศสั่งตั้งตาแสงในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสั่งตั้งตาแสงต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19มิถุนายนนี้ที่สโมสรหอวาการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ทานวิไลวรรณบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเมืองหนึ่งมี4ตาแสงเมืองที่มีจำนวนตาแสงน้อยสุดแม่น2ตาแสงมี5เมืองคือเมืองทงมีไซแขวงสิงห์บุรีเมืองเวียงคำเมืองแก้วอุดมแขวงหลวงจันทน์เมืองลองแจ้งและเมืองห่มแขวงเพชรบูรณ์เมืองที่มีจำนวนตาแสงหลายที่สุดแม่น7ตาแสงมี2เมืองคือเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันและเมืองเสปูนแขวงสะบันเขตเฉลี่ยตาแสงหนึ่งมี11บ้านต่อตาแสงตาแสงที่มีจำนวนบ้านน้อยที่สุดแม่น3บ้านมี6ตาแสงสำหรับตาแสงที่มีจำนวนบ้านหลายที่สุดแม่น40บ้านมี1ตาแสงคือตาแสงเจียงใจเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทา
2: โดยเฉลี่ยตาแสงมี11บ้านต่อตาแสงที่มีจำนวนบ้านน้อยสุดแมนสามบ้านมีหกตาแสงคือตาแสงน้ำตันเมืองบุญแขวงหลวงไซตาแสงนาวันนาไก่ตาแสงทานาเมืองคุณคำแขวงขมวดตาแสงนาลันเมืองบาปีแขวงสารวันตาแสงอ้าวไซและตาแสงปอมเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมุทรสำหรับตาแสงที่มีจำนวนบ้านหลายสุดแมนสี่สิบบ้านมีหนึ่งตาแสงคือตาแสงเจียงใจเมืองสิงห์แขวงบางพัดโดยเฉลี่ยตาแสงนี้มีประมาณ11,900คนต่อตาแสงตาแสงที่มีคนเมืองน้อยสุดแม้ตาแสงมาลันเมืองมาปีแขวงสารวันมี1,406คนและตาแสงที่มีคนเมืองหลายสุดแม้ตาแสงสิงห์ไหลเมืองไซตันีนครหลวงจันทน์มี83,662คนในจำนวน375ตาแสงที่ได้ประกาศสร้างตั้งแล้วนั้นมีทั้งหมด105ตาแสงรวมเอา1,312บ้านที่ได้ถอนตาประทับบ้านและได้นำสร้อยตาประทับตาแสงเคลื่อนไปเส้นยังมีเอกสารตามให้ไปส่งแทนองค์การปกครองบ้านในเมือง กเกษมอยู่เมืองเสถียรนครเมืองจันทร์แขวงคำวันแขวงจำปาสักและแขวงเสสมบูรณ
0: ์ท่านวิไลวันบุตรดาคำให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับ270ตาแสงที่ยังเหลือแม่นมีพนักงานตาแสงเข้าประจำการเพื่อกะเก็บความพร้อมในต่างๆเป็นต้นการซ่อมแปลงอาคารสถานที่เฮ็ดเวียกกะเกียมวัตถุอุปกรณ์หับไส้ลงเคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดอยู่บ้านเล่นอื่นแต่ยังบ่ทันได้เฮ็ดบทบาทของการบริหารรัฐตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง
1: วันที่19มิถุนายนนี้ศูนย์อาเซียนจีนร่วมมือกับกลุ่มสื่อสารสากลจีนได้จัดเวทีปราศรัยการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนปี2016ภายใต้หัวข้อการร่วมตัวของสื่อมวลชนเพื่อการเติบโตร่วมกันเปิดภาคใหม่ในการพบพันหัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนโดยการเป็นประธานของท่านสร้างโปประธานกลุ่มสื่อสารสากลจีนท่านคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคของหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคโดยมีผู้แทนอาวุโสจากรัฐบาลและองค์การจัดตั้งสากลสถาบันคุ้นคั่วสื่อมวลชนหลักและสื่อมวลชนใหม่ของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเข้าร่วมท่านสร้างโปมีคำหินเปิดกองประชุมว่าในระยะก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์ใหม่สื่อมวลชนของจีนและอาเซียนต้องยึดมั่นการเปิดกว้างและการร่วมมือลงลึกสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันเพื่อสุขอยู่การประสานงานด้านการประดิษฐ์สร้างเพิ่มทวีการร่วมมือเพื่อสุขอยู่การพัฒนาแบบเชื่อมโยงของเศรษฐกิจดิจิตอลในภาคพื้นและการมีส่วนร่วมทางด้านวัฒนธรรมเพื่อประกอบส่วนเข้าในการยกระดับการพัฒนาคู่หัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างอาเซียนและจีนในโอกาสนี้ท่านคำมอนจันทจิตมีคำเห็นว่าเวทีปรึกษาหรือดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นหัวข้อกองประชุมแต่แม่นภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์และความหวังร่วมกันที่พวกเขามีต่ออนาคตของภาคพื้นนี้ทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ทบทวนคืนผลสำเร็จของการร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างอาเซียนและจีนในระยะ5ปีผ่านมาพร้อมทั้งเปิดเส้นทางใหม่ในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันในอนาคตผ่านการแลกเปลี่ยนและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดสื่อมวลชนได้กลายเป็นขั้วต่อและเชื่อมโยงที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจความไม่เนื้อเสือใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนพร้อมนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นการเติบโตอย่างบุจจังของการร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียนจีนเป็นพื้นฐานความไม่เนื้อเสือใจของประชาชนสื่อมวลชนทั้งสองฝ่ายควรสุมใส่การร่วมมือในการสร้างเนื้อในเสริมขยายความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสืบต่อเป็นกำลังแห่งสำคัญในการสุขโยการร่วมมือแบบยืนยงของภาคพื้นเพื่ออนาคตที่เจริญหุ่งเหืองร่วมกันในการก้าวปราศรัยและการสนทนาโต๊ะมุนสื่อมวลชนจีนและอาเซียนและผู้ต่างหน้าวิสาหกิจได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจจากประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของตนและได้จัดการสนทนาอย่างลึกซึ้งใน2หัวข้อใหญ่คือความรับผิดชอบของสังคมและภารกิจของสื่อมวลชนในยุคสมัยของพวกเขาและการปฏิบัตินวัตกรรมการพัฒนาที่หลากหลายในยุคดิจิตอลในโอกาสเดียวกันนั้นศูนย์อาเซียนจีนและกลุ่มสื่อสารมวลชนสากลแห่งประเทศจีนได้ร่วมกันเปิด2หัวข้อริเริ่มคือโครงการสร้างเนื้อในสื่อมวลชนสังคมอาเซียนจีนและสุดทงเที่ยววัฒนธรรมสร้างหนุ่มอาเซียนจีนปี2016ในสายเพิ่มทวีการพัฒนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประชาชนระหว่าง2ประเทศผ่านเวทีที่หลากหลาย
0: การร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้แม่นปฏิบัติตามมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งเลขที่03ทับคลสพและมติว่าด้วยการรับรองการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของรัฐบาลเลขที่05ทับสพสรวมทั้งคำแนะนำนิติกรรมและแจ้งการอื่นๆของคันเทิงในโอกาสประกอบคำเห็นภายใต้หัวข้อบทเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งอยู่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่สโมสรหอการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทน์ท่านไสนครอินทวงศ์ห้องเลขาคณะพรรคกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ฮู้ว่าด้านโครงประกอบกงจักรก่อนโฮมกระทรวงเข้ากันรวมมีทั้งหมด26กลุ่มกอง167แผนกเทียบเท่ามี9หัวหน่วยคัน255คะแนนการในนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบมี12กลุ่มกอง58แผนกเทียบเท่ากระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้มี14กลุ่มกอง109แผนกเทียบเท่ามีหัวหน่วยวิชาการระดับ2ที่ขึ้นกับกระทรวง9หัวหน่วย ภายหลังโฮมกระทรวงเข้ากันประกอบมี18กรมกอง145แผนกเทียบเท่ามี9หัวหน่วยวิชาการที่ขึ้นกับกระทรวงมี52แขนงการถ้าเทียบใส่ก่อนและหลังจากโฮม2กระทรวงเห็นว่าจำนวนการจัดตั้งขั้นกรมลดลง8หัวหน่วยขั้นแผนกลดลง22หัวหน่วยและขั้นแขนงลดลง3หัวหน่วยการโฮมและปรับปรุงกองจักการจัดตั้งครั้งนี้สามารถปฏิบัตินโยบายขัดจ้อนคุณภาพพนักงานได้หลายสมควร
3: ภายหลังการโฮมและปรับปรุงกองจักกระทรวงในปัจจุบันก็ถือว่ามี18กรมกองเทียบเท่าเนาะ145แผนกเทียบเท่าแล้วก็มี9หัวหน่วยวิชาการระดับ2แล้วก็มี52คะแนนที่ขึ้นกับกระทรวงฉะนั้นเมื่อเทียบกันแล้วก็เห็นว่าทางการปรับปรุงกองจักนั้นพวกเขาก็ได้มีการลดจำนวนกลมลงถือว่าได้8หัวหน่วยทันแผนกจะถือว่าลดลงได้22หัวหน่วยทันแขนงก็ถือว่าลดลงได้3หัวหน่วยสำหรับทันท้องถิ่นก็เห็นว่าในเมื่อก่อนอยู่ทางทันแขวงและทันเมืองในขอบเขตทั่วประเทศนั้นความกังวลก็ถือว่าเบื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีนอกจากทันแผนกและทันเมืองกสิกรรมและป่าไม้ก็เช่นเดียวกันรวมเข้ากันแล้วทันนับจำนวนคะแนนของสองภาคส่วนนั้นตรงนี้ถึง279คะแนนภายหลังการโฮมกลายเป็นคะแนนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็ถือว่าพวกเขามีทั้ง8หน่วยทันแขวงและก็148เมืองปัจจุบันนี้ก็ถือว่าทางด้านกองจักรและรัฐบาลนั้นก็ได้มีการพักพ้องสำเร็จแล้ว11ภาคส่วนหรือว่า11แขวงเนาะจากการโฮมประปรุงการจัดตั้งนี้ก็เห็นว่าก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งเนาะเพื่อให้พวกเขาสามารถควบคู่ด้านนโยบายและคัดจ้อนพนักงานให้มีคุณภาพถือว่าได้คัดจ้อนพนักงานเข้าพักอุดหนุนบำนาญต่างๆแล้วก็ซ่อนจัดวางในไทยพวกเขาเห็นได้ว่าผ่านมามันมีกรณีเหลือองค์กรอีกหลายอยู่ในบางส่วนหลายคนต่อหนึ่งเบี้ยนั่นก็ถือว่าเป็นบทเรียนด้านดี
0: ท่านไซนครอินทวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าทิศทางแผนการในตัวนาจะสืบต่อปรับปรุงกองจักการจัดตั้งภาระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์ให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองในระยะใหม่บนพื้นฐานการกำหนดให้กระทันหัดและครบถ้วนไปเคียงคู่กับการกำหนดตำแหน่งงานของหองการบรรณกรมและหัวหน่วยวิชาการระดับ2ที่ขึ้นกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่า
1: แผนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซพร้อมสุ่มไซจะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10นับแต่ปี2026หา2030โดยเฉพาะการหันห้องหมอแขวงไปสู่การเป็นห้องหมอกลุ่มตนเองทางด้านการเงินและการบริหารให้หลายขึ้นดร.หุ่มพันธ์อินทมงคลหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าปัจจุบันพร้อมเอาใจใส่ยกระดับพื้นฐานของรางให้ได้มาตรฐานเป็นต้นการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เข้าในการคุ้มครองเพื่อยกสูงคุณภาพด้านการบริการให้ว่องไวและชัดเจนเน้นนักให้แพทย์หมอทุกคนยึดมั่นจรรยาบรรณจรรยาธรรมในการบริการประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีกว่าเก่าโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติคำควรของกระทรวงสาธารณสุขวางออกให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่า
4: ผ่านมากะบัญหาส่องแสงตัวแพทย์จำนวนหนึ่งที่อาจจะใส่อารมณ์ที่บ่ถึกจิตถึกใจกับพ่อแม่ประชาชนนั้นแต่ก็มันก็บ่แม่นหมดทุกคนเนาะแพทย์ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความอบเอื้ออารีและบ่แย่งสุขภาพถือว่าเอาคนเจ็บเป็นต้นตอและในการบ่แย่งปิ่นปัวแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดจำนวนหนึ่งหรือมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ว่าใส่อารมณ์ที่บ่ค่อยสุภาพกับพี่น้องคนเจ็บมันก็ขอเรียกร้องว่าพ่อแม่พี่น้องของเฮาแต่อย่าตีลวดกดเพียงว่าแพทย์ทุกคนจะมีอารมณ์จิตที่บ่บังแย่งพ่อแม่พี่น้องคนเจ็บหั่นน่ะเนาะอันนี้มันเฮาพร้อมแล้วที่จะสืบต่อในการศึกษาอบรมแล้วก็ให้กำลังใจแพทย์ทุกภาคส่วนเพื่อเนี่ยได้ก็ถือเป็นคนเจ็บหั่นก็แม่นเป็นแขก VIP ประจำของวิชาการเฉพาะทางหั่นแหละเนาะ
1: ในโอกาสเฉลิมฉลองวันการแพทย์ลาวครบรอบ61ปีดร.หุ่มพันธ์อินทะมงคลได้เรียกร้องมายังทุกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมกันเป็นเจ้าการจะตั้งปฏิบัติมาตรการ5ปอของกระทรวงสาธารณสุขวางออกอย่างเข้มงวดเหตุประจำทุกอาทิตย์ติดพันกับการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยการสร้างสำนักงานและสถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอดควันยาสูบห้อยสนห้อยและลดพรการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยยึดถือคำขวัญเมาบ่ขับเพื่อลดพรอุบัติเหตุลดพรผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: กลางเดือนนี้ทานสีเฮงวงเพียแก้วหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงสระวันผู้สินำเวียกงานผักพนักงานได้ลงสุกยูเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของผักและครั้งที่10ขององค์คณะผักแขวงอยู่ตาเสงนาดูมิทานนางสำลังบุคลาดบัวสีประธานตาเสงนาดูพร้อมด้วยเลขาผักบ้านคณะผู้สอบขันเมืองและประชาชนเข้าร่วม
5: จุดประสงค์ของการเผยแพร่ครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้สมาชิกพรรคพนักงานตาแสงนาดูและประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้และเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อในจิตใจของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงสระวันเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจดังกล่าวไปจัดตั้งพันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงของท้องถิ่นโดยนำเอาเนื้อในมติ12ของพรรคและมติ10ของแขวงเพื่อยกระดับความรู้ทางด้านการเมืองแนวคิดสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นในตอนท้ายสหายห้องเลขาพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งผู้สีนำเวียกงานพรรคพนักงานได้มีคำเห็นสีนำต่อคณะพรรคตาแสงนาดูสหายได้นิ่นให้เอาใจใส่บางปัญหาสำคัญคือให้ประธานตาแสงและบ้านสืบต่อเอาเนื้อในครั้งนี้ไปพันขยายเป็นแผนการแผนงานที่ละเอียดแทดเหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงของแต่ละบ้านเรียกห้องให้ตาแสงต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบเป็นเจ้าการนำการสีนำนำผ้าเวียกงานเศรษฐกิจสุกอยู่การผลิตของประชาชนให้มีการหันเปลี่ยนทางด้านคุณภาพรักษาความสามัคคีภายในพรรคและความสามัคคีปองดองในประชาชนปลุกระดมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเก่าผู้รับเงินเป็ดผู้เวียงผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
1: กลางเดือนมิถุนายนนี้ห้องว่าการปกครองแขวงอัตปือบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจำกัดมอบรถมูลค่ากว่า100ล้านกีบให้แขวงอัตปือเพื่อประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติมีการนำของแขวงต่างหน้าบริษัทและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: การมอบหับรถในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความร่วมมืออันดีระหว่างภาคธุรกิจกับองค์การปกครองท้องถิ่นก็คือแขวงอัตปือตั้งหน้าการนำของแขวงอัตปือได้แสดงความขอบใจต่อบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจจำกัดที่ได้ให้การสนับสนุนพาหนะในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำคัญต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันศาสตร์และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้มีความคงตัวและมีประสิทธิผลหลายขึ้นซึ่งการประกอบส่วนของบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจจำกัดถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงจิตใจแห่งการหัวมือและการสนับสนุนเวียกงานของรัฐเพื่อรวมกันสร้างความมั่นคงและพัฒนาแขวงอัตปือให้เจริญก้าวหน้าต่อไปวงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาพรรคเมืองท่าแตงแข่งเสกองพร้อมด้วยคณะที่เคลื่อนไหวพบปะพนักงานรัฐกรอยู่ห้องการสาธารณสุขเมืองท่าแตงในกลางเดือนนี้มีทานคอนสวรรค์พันธวงศ์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ
7: การเคลื่อนไหวพบปะในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการรายงานย่อเกี่ยวกับการนำภาษีนำของคณะผักหักฐานห้องการสาธารณสุขโดยเฉพาะการบริการและส่งเสริมสุขภาพตาม7แผนงานใหญ่53แผนงานย่อยและ127แผนงานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดออกนอกนั้นเวียกงานวิสาเฉพาะระยะ5เดือนผ่านมาก็มีหลายด่านต่างหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติ11ตัว4วัดของสาธารณสุขก็คือแผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพเห็นว่าการเกิดลูกมีแผดสวยบรรลุอัตราส่วนสูงการส้มใส่น้ำสะอาดการให้วัคซีนการพยาธิอัตราการตายของเมการส้มใส่วิตถ่ายและอัตราการปกคุมประกันสุขภาพบรรลุบ่ลุดเก่า10ส่วนห้อย โอกาสดังกล่าวคงเขตตระเวียกงานออมค้างสาธารณสุขเมืองท่าแตงก็ได้รายงานผลสําเร็จพร้อมชี้แจงตระเวียกงานที่ตนรับผิดชอบอย่างละเอียดชัดเจนพร้อมนี้คะแนนจัดตั้งและกวดกาผักหลัดเมืองก็ได้มีคําเห็นสีนําเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบของพนักงานรัฐกรการกําหนดตําแหน่งงานของพนักงานน้ําพาคุ้มครองการปฏิบัติระเบียบผักการประเมินหน่วยผักการปฏิบัติคําสั่งคําแนะนําคณะผักประธานกวดกาหน่วยผักต้องติดตามเป็นปกติต่อเนื่องโดยพอเมนการโซลาดบังหลวงทางด้านวิชาสะเพาะอื่นๆตอนถ่ายทานบุญเลยนันทวงศ์เลขาพรรคเมืองท่าแตงก็ได้นินให้คณะพรรคคณะนำห้องการสาธารณสุขและห้องหมอเมืองท่าแตงต้องได้เอาใจใส่เรื่องการบริการให้ดีเพื่อให้คนเจ็บมีความประทับใจให้สมกับคำขวัญที่ตั้งไว้ว่าหาดีหนึ่งพอใจต้องปรับปรุงกลไกการบริหารคุ้มครองอุปกรณ์การยาขึ้นแผนจัดสื่อให้เพียงพอกับความต้องการกวดกาเบิ่งความต้องการยาอันจำเป็นและหีบด่วนรัตนพรกองไสยสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: วันที่17มิถุนายนที่เดินบานเตะของแขวงไสยสมบูรณ์ได้มีการแข่งขันบานเตะมิตรภาพระหว่างทีมการน้ำแขวงไสยสมบูรณ์ขาแข่ง FC ไสยสมบูรณ์และทีมการน้ำแขวงสิงขวางสภา FC โดยการเข้าร่วมของทานภูวงศ์อุ่นคำแสนเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสิงขวางและทานขั้วจั่งดาเซ็งรองประธานสภาประชาชนแขวงไสยสมบูรณ์มีการน้ำของแขวงไสยสมบูรณ์และแขวงสิงขวางเข้าร่วมอย่างคึกคืน
8: การแข่งขันกีฬาบันเตะมิตรภาพในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทัดเน้นความสามัคคีฮักเพลงความสนิทสนมระหว่าง2แขวงแขวงไสยสมบูรณ์และแขวงเชียงขวางให้มีความแน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพมีความแข็งแรงเติมอีกบรรยากาศในการแข่งขันแม่นเต็มไปด้วยความสามัคคีคึกคืนมนซื่นและสร้างสรรค์บรรดานักกีฬาแต่ละท่านต่างก็เอาใจใส่ในการแข่งขันด้วยความรับผิดชอบสูงเปิดฉากเกมมาทั้ง2ทีมก็ต่างเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างดุเดือดตลอดการแข่งขัน90นาทีนักกีฬาทั้ง2ฝ่ายต่างก็แสดงทักษะของนักกีฬาออกมาอย่างเต็มส่วนมีจังหวะการยิงประตูที่สวยงามและเอิ้นเสียงเสียจากกองเสียค้างสนามได้เป็นระยะจบเกมการแข่งขันผลปรากฏว่าทีมการนำแขวงสมบูรณ์ขาแข่ง FC สามารถเอาชนะทีมการนำแขวงเชียงขวางสภา FC ด้วย4ประตูต่อ2ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้แม่นบ่เน้นใส่ผลแพ้ชนะเป็นหลักแต่สิ่งสำคัญที่สุดแม่นรักษาได้ความสามัคคีมิตรภาพให้มีความหนักแน่นขึ้นระหว่าง2แขวงแขวงไสยสมบูรณ์และแขวงเชียงขวางให้ยืนยงตลอดไปคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงไสยสมบูรณ์รายงาน
0: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อหันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบุรุษมณีอยู่สำนักงานองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านเหงียนมินวูรองรัฐมนตรีประจำการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เป็นประธานการโอลุมสนทนาสากลว่าด้วยความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือกฎหมายสิ่งท้าทายและการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศอยู่นอกกองประชุมครั้งที่36ของบรรดาประเทศสมาชิกสนธิสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทะเลโดยแมน12ประเทศต้นต่อของกลุ่มเพื่อนมิตรสนธิสัญญากฎหมายว่าด้วยทะเลจัดขึ้นสมทบกับ5ประเทศสมาชิกมีผู้ต่างหน้าจากบรรดาประเทศเข้าร่วมท่านเหงียนมินวูรองรัฐมนตรีผู้ประจำการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้นักว่าการรับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือบ่เพียงแต่ประกอบส่วนรับประกันสันติภาพเสถียรภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางทะเลเท่านั้นยังแม่นพื้นฐานของการค้าความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและความมั่นเที่ยงด้านเศรษฐกิจในโลกอีกด้วยท่านยืนยันว่าสนธิสัญญาสากลว่าด้วยทะเลได้สร้างขอบนิติกรรมอย่างรอบด้านเพื่อดัดปรับการเคลื่อนไหวทางทะเลรับประกันความดุลเดียงด้านผลประโยชน์ระหว่างบรรดาประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมขนส่งจีนให้รู้ว่าวันที่18มิถุนายนทั่วประเทศจีนมีประชาชนเดินทางข้ามเขตแคว้นเทิง216,25,000คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า30ส่วนร้อย เมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาพันธ์มาและเพิ่มขึ้น700เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนในนั้นการขนส่งผู้โดยสารผ่านทางรถไฟมีถึง 16,742,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า600เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนผ่านทางหลวงมีถึง 196,490,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า700ผ่านทางน้ำมีถึง 617,000 คนลดลงหลายกว่า500และการขนส่งผู้โดยสารผ่านทางการบินพลเรือนมีถึง 2,176,000 คนเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่อนนอกนี้แขนงการไปรษณีย์ทั่วประเทศจีนได้รับส่งพัสดุ608ล้านอันลดลง 1.3% เมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาพันธ์มาส่วนการส่งพัสดุมี606ล้านอันเพิ่มขึ้น200เมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาพันธ์มา
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่17มิถุนายนโครงการอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติแจ้งให้รู้ว่าโครงการอาหารโลกยินดีที่ได้รับเงินบริจาคจำนวน800ล้านดอลลาร์จากสหรัฐอเมริกาหลังจากท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ตัดงบประมาณไปก่อนหน้านี้โครงการอาหารโลกได้ระบุเติมว่าทุนช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการช่วยเหลือและการตอบสนองได้อย่างว่องไวต่อวิกฤตการความอึดหิวในทั่วโลกอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์และจำนวนผู้คนที่ประเสริฐกับความอึดหิวหุนแฮงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้สหรัฐอเมริกาแมนผู้ให้ทุนรายใหญ่ที่สุดของโครงการอาหารโลกแต่การช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะลดลงหลายกว่าครึ่งหนึ่งจากปี2014มาเป็นประมาณ2ตื้อดอลลาร์ในปี2015เงินทุนใหม่นี้จะช่วยให้องค์การต่างๆสามารถจัดสรรการสนองอาหารล่วงหน้าการขยายโครงการช่วยเหลือทั้งการเงินและการรักษาระบบการสนองในเขตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการยูริบังเฮติและกงโก
0: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการสร้างตั้ง375ตะแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยสำเร็จการหัวมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน2016แขวงอุดมไซหันห้องหมอแขวงไปสู่การเป็นห้องหมอกุ้มตนเองทางด้านการเงินและการบริการหลายขึ้นเวียดนามสุขโยกการแลกเปลี่ยนการหัวมือเพื่อหับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือวันที่18มิถุนายนนี้ทั่วประเทศจีนมีประชากรเดินทางข้ามเขตแคว้นหลายกว่า216ล้านคนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงศ์ไซอ่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาร่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญ
1: สบายดีเท้า
2: เออสบายดีเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงมาจังไหนมาแวะฮอดทางนี่บ้านนี
1: ่โอ้โดนแล้วเนาะบ่ได้พบกันเนาะ
2: โดนตึ
1: โอ้เพิ่นนึงก็บ่สบายแล้วยานี่บ่อยากสบายบ่ได้นะไอออกออกแอกแอก
2: เป็นน้ำสภาพอากาศบ่เน
1: า
2: ะ
1: คือจังได๋มันเปลี่ยนมันแปลงเลยเท่าเออ
2: เออแม่นๆๆม
1: ื้อนี้ก็ย่างมะลินน้ำแล้วมาคิดฮอดคิดถึงเพราะว่าหาก็ลูกได้จากวัดจากไอนี่แหละแต่ว่าการเป็นวัดเป็นไอนี่ก็อยากเตือนท่านผู้ฟังนำเด้เจ้าเอ้ยเออหลายคนนี่เป็นมาแล้วก็เป็นแพทย์เป็นหมอเองฮะนะ
2: เจ้าเจ้า
1: เออเป็นยังไงว่าเป็นแพทย์เป็นหมอเองใช่ป่ะบ่งมาตีเอง
2: เออซื้อยากินเองแม่นบ
1: ่ซื้อยากินเอง
2: โอ้อันนี้อันตรายเลย
1: โอ้ยบางเทื่อเป็นไอ้ว่าเป็นไข้ไปซื้อยาดีไข้มากินมันก็บ่ถึกพยาธิปัวบ่ถึกพยาธิเพิ่นว่า
2: แม่น
1: ฉะนั้นทางแพทย์ทางหมอเพิ่นก็เตือนเด้อย่าเป็นแพทย์เป็นหมอเองเวลาเจ็บป่วยก็ได้ให้ไปพบแพทย์พบหมอผู้เพิ่นวิชาการเฉพาะด้านเพิ่นนั่นแหละ
2: แม่นแหละ
1: ให้เพิ่นบ่งมติให้ไปซื้อยุกซื้อยากินบางคนกินมากก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเด
2: ้
1: เออกินบ่ถึกเด้เป็นได้เท่าเออระยะนี้นะอยู่ฮั่วอยู่สวนเนี่ย
2: ก็ถือโอ้สภาพก็ปกติเนื่องจากว่าระยะนี้ก็เอาสะฮั่วสะสวนนี่มันขุ่นเขียวเด้ลงให้ลงนามันเป็นระยะที่ฝ่าฝนสุรธาลงมาดิสะดวกสบายแด
1: แม่นวัง 4-5 มื้อหลังนี่ก็โอ้ฝนตกอยู่ทั้งน้ําคลองอยู่แถวเฮือนเฮาหั่นน้ําขึ้นแล้วเด
2: ้โอ้มันเริ่มแล้วเนาะ
1: เริ่มขึ้นแล้วล่ะเพราะมันท่วมหาดท่วมหยังเบิดแล้วแถวนั้นน่ะก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะน้ํามากน้ํายิ่งก็เตือนสติอันแหละเนาะเตือนสติผู้ที่อาศัยอยู่ตามแคมป์ห้วยห้องของบึงต่างๆ
2: แม่น
1: โดยเฉพาะแม่นตามแม่น้ําคลองสาขาแม่น้ําคลองต่างๆให้มีสติแหละเท่า
2: แม่นๆ
1: สําคัญก็แม่นให้เก็บเมี่ยนเครื่องคลองที่มีค่าและไว้บอนที่สูงไว้เด้แม่นบ่
2: โดยส่วนอุปกรณ์รับใช้ในการผลิตเน
1: า
2: ะอย่ามาเสียหายเด
1: ้แม่นๆบางเทื่อมากระทันหันก็มีได
2: ้แม่นล่ะ
1: เอออยู่ตามแคมป์น้ําแคมป์หยังก็ให้อําระมัดระวังเก็บเมี่ยนสิ่งของไว้มีค่าไว้บอนที่สูงบ่ฮู้ว่าน้ํามันสิหลากมายามใดเด้อีกอย่างนึงก็แม่นอยากให้ผู้ที่อาศัยอยู่ตามห้อมผู้ห้อมผาต่าง
2: ๆ
1: ให้มีสติแล้วกันอันนี้เพราะว่ามันเกิดดินสไลด์เด้ฝนตกแห้งเนาะดินเจือนน้ําป่า
2: แม่นๆอันนี้คือ
1: ไหลแห้งได้ไหลสุมาได้แม่นบ่
2: แม่นละเนื่องจากว่าคันฝนตกติดต่อกันนี่มันห้องว่าดินบ่สามารถอุ้มน้ําไว้ดนเนาะ
1: มัน
2: สิเกิดดินเจือนลงมา
1: ทุกปีมันเกิดเด้
2: แม่นละ
1: เนาะเอ้าก็ฝากไว้เด้อคันแม่นเว้าถึงฤดูฝนมาแล้วนี่มันก็มีหลายอันเด้ที่เกี่ยวพันกับฤดูฝนได้เท่าเลยนอกจากการผลิตแล้วเนาะนอกจากระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมน้ำอย่างแล้วพยาธิได้เท่ามากับฤดูฝนก็มีเด้
2: แม่นแล้ว
1: แม่นหยังตัว
2: พยาธิอันนี้ก็คือระยะน
1: ี้ไข
2: ้ได้ไข้ยุงลายเด้เป็นกระป้องกันกันอยู่เด้
1: เออไข้ยุงลายไข้ยุงลายกับไข้เลือดออกบางคนก็ว่ามันเป็นแนวใดมันอันเดียวกันนั่นแหละ
2: มันอันเดียวกันเนาะ
1: มันอันเดียวกันพอจะไปลงกับไข้ป่าหนะไข่ปลามันยุงก้นซี่กัดเออที่เข้าปลาไปแล้วมียุงก้นซี่มากัดเพิ่นฮ้องว่าไข่มาเรีย
2: แม่นแหละ
1: หรือว่าไข่ปลาเนาะบ้านเฮาฮ้องเนาะแต่ว่าไข่ยุงลายกับไข่เลือดออกมันอันเดียวกันโดยมียุงลายเป็นพาหะนําเสื้อพยาธิมาสู่คนเฮาฉะนั้นก็ให้ฝากไว้เด้อมื้อนี้เข้ามากันมีแต่เตือนมีแต่ฝากกันแหละเป็นห่วงเป็นใยเด
2: ้
1: เออประเภทกระปุกระป๋องเก่าอย่างตีนรถเก่าเนาะ
2: แม่น
1: สิ่งสะสู่สะสายมันง่ายขึ้นมาฝนตกลงมากับเกิดเป็นน้ำคังน้ำอังเป็นบอลออกแม่แพร่ลูกบอลเพาะพันธุ์ของยุงลายได้อ่ะนะ
2: เพิ่นให้ปฏิบัติคือเพิ่นเคยแจ้งตลอด5ปอ
1: แม่นครับกว่า5ปอแต่ปอนึงจื้อได้ก็แม่นว่าปล่อยปลาหางนกยุง
2: แม่น
1: เออเพื่อกินนอนน้ำคันบ่มีแต่ก่อนเพิ่นมีได้อยู่แถววัดตาดทองว่ะ
2: เพิ่นเฮ็ดเป็นโครงการ
1: ธนาคารด
2: ิธนาคารป่าแม่นบ่เพิ่นแจกใหญ่ละล่าตัว
1: แม่นๆๆ
2: เออ
1: แจกใหญ่ละล่าเอากลับไปสำรวจกวดกาเบิ่งเด้อท่านผู้ฟังผู้ใดที่กำลังฟังลงสากลงสาสนทนาลมกันอยู่ในขณะนี้ก็ไปสำรวจกวดกาเบิ่งอ้อมแอมบริเวณเฮือนซานบ้านซองของตนเออเป็นแนวใดมีกระโปงกระป๋องเก่าบ่อยางตีนรถเก่า
2: ความทิ้นเนาะ
1: ควรไปเก็บไว้แหละเก็บไว้บอนที่ควรไว้เนาะบ่ให้มันเป็นบอนเพาะพันธุ์ของยุงลายอย่างยุงลายนี่มันออกหากินมันตอนเว้นได้
2: แม่นแหละมื้อเว้น เนาะกลางคืนนี่มันจะบ่ออกมันสินอนว่าซั่นซั่นส่วนหลายเด็กน้อยมักเป็นไข้อยู่แล้วก็ย้อนตนเป็นพ่อแม่นี่เพิ่นละเลิงเรื่องบ่กลางมุ่งแดเนาะบ่ลำไรว่าซั่น
1: ฉะนั้นผู้ใดที่มีลูกเล็กเด็กแดงผู้ใดที่มีพ่อแม่เฒ่าแก่ก็เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพเพิ่นนอนกลางเว้นนี่ก็สำคัญต้องนอนในมุ้งนั่นแหละ
2: แม่น
1: มุ้งดีแท้มันมุ้งย่อมยาแหละเนาะเพราะว่าแต่ละปีนี่แพทย์หมอเพิ่นก็ลงไปซีดยาพ่นยาฆ่าเสื้อฆ่ายุงลายแล้วก็แม่ยังก็เอาเกลือยังก็เอาไปใส่น้ำมันนะเกลืออาเบียดบ่พ่อน้อง
2: เอาไปใส่น้ำมันห้องติดตู้อาหารกันกินนั่นเอง
1: แม่นๆอันนี้ก็ฝากไว้เนาะเรื่องไข้ยุงลายไข้เลือดออกแต่ละปีพวกเขาบ่ฮู้ดอกว่ามันระบาดหายแฮงสำใดต้องไปเบิ่งสถิติอยู่นำห้องหมอพุทธเน
2: า
1: ะ
2: แต่ประเดี๋ยวนี้นี่ทั้งโครงการเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดโครงการปล่อยยุง
1: แม่น
2: ๆๆวูบักเคียว่าซั่น
1: แม่น
2: ๆตามที่ทางเพจหมอเราสิว่าโอ้เดี๋ยวนี้เพิ่นลงไปทางภาคใต้ก่อนว่าซ
1: ั่
2: นอยู่ทางภาคใต้หลายแขวงมันเริ่มแล้วโครงการนี่น่ะเรียนก็เลยถามเอาซั่นทางนครหลวงเวียงจันทน์เด้อนะยังบ่ฮอดเทื่อเด้อว่าซั่นจักหน่อย
1: ต้นปีได้เท่าเขาได้ยินข่าวแม่นต้นปีเพิ่นก็ปล่อยอยู่อนุสาวรีย์หั่นนี
2: ่
1: เป็นจุดทดลองดิปล่อยยุงโบวักเคียวะ
2: บูบักเคีย
1: บูบักเคียเนาะ
2: เพิ่นก็ว่าแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้รับผลอย่างไรเทื่อบ่ทันได้ติดตามเพื่อเป็นจังได๋แต่ว่าเกิดศึกษากันอยู
1: ่
2: ว่ามันสิได้ผลแนวใดเพื่อในการป้องกันห้องว่าเอายุงกินยุงสิวะ
1: แต่ว่าอันปล่อยไปแล้วเอาเวลาประชาชนใส่ยาฆ่ายุงสิได้มันสิบ่ตายนำกันเบิดวะหรือว่าแนวใดเพิ่นว่าปล่อยยุงตัวนี้นี่เพื่อไปผสมพันธุ์กับยุงหลาย
2: ได้ยุงหลายตาย
1: เฮ็ดให้อนาแม่นอย่างเสื้อพญาดมันบ่มีเด
2: ้
1: ยุงตัวนี้มันบ่มีเสื้อบ่แม่นพหะนำเสื
2: ้
1: อ
2: แม่นแม่นแม่น
1: ไข้เลือดออกว่าซะไปผสมพันธุ์ก็เฮ็ดให้ยุงหลายกลายพันธุ
2: ์กลายพันธุ์มันเป็นยุงที่บ่มีความอันตรายกับอันเป็นพยานเป็นพญาดก็ส
1: ิ
2: ลุดน้อยถ้าลงเพิ่นว่านะ
1: ลุดลงว่าความง่ายแฮงของมันลุดลงเอ้าก็ลองเบิ่งว่าเพิ่นสิเฮ็ดหยังแบบว่ามันสิขยายไปแนวใด
2: เจ้า
1: เออก็ซอยๆกันเพราะว่าอยู่ทางภาคใต้นี่ไข้ยุงนี
2: ่มันหลายเน
1: า
2: ะ
1: แล้วหลายหลาย
2: นั่นจะว่าเนี่ยมีป่าไม้หลายบ่มีดงมีป่าบ
1: ่ครับมื้อนี้ก็มหาเฒ่านี่ก็มีเรื่องนึงอยากมาล้มกันแหละ
2: เรื่องใดล่ะเน
1: า
2: ะ
1: ก็ในวงการนั้นนึงมันเป็นข่าวไม่ได้เฒ่าได้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เด
2: ้อืม
1: เพราะว่าสื่อมวลชนลาวดิ
2: เจ้า
1: เฒ่าเด้สื่อมวลชนลาวบรรดานักข่าวโฆษกพนักงานสื่อมวลชนนั่นแหละ
2: แม่น
1: จะมีกล่องประชุมเด้อครับเพิ่นสิเฮ็ดกล่องประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เป็นครั้งประวัติศาสตร์เด
2: ้แต่ก่อนหน้านี้บ่เคยจัดแบบนี้จักเทื่อ
1: บ่เคยมีกล่องประชุมนะผ่านมาแม่นเพิ่นมีแต่เฉลิมฉลองวันที่13สิงหาค
2: มแม่น
1: สื่อมวลชนลาวนะ
2: โฮมชุมนุมเนาะ
1: ประชาคมชุมนุมเราประชาคมมูลเสื้อต่างๆแต่ว่าครั้งนี้นี่แม่นภายหลังที่โอนเวียกงานสื่อมวลชนก็คือเวียงงานแถลงข่าวนี่แหละไปขึ้นกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคหร
2: ือว่
1: าไปอยู่กับพรรคว่าซะไป
2: ให้พรรคสีน้ํา
1: จากรัฐไปอยู่กับพรรค
2: เจ้า
1: ไปอยู่กับพรรคไปเป็นเครื่องมือของพรรคในการโฆษณาฮะและเพิ่นก็เห็นความสําคัญเพิ่นว่าที่ได้จัดกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ถึงก็คาดว่าจะจัดขึ้นแม่นต้นเดือนหน้าได้เท่าใด
2: เดี๋ยวนี้บ่ได้ดุลแน่เนาะใกล้ๆนี่
1: แม่นโอ้ดีใจนำสื่อมวลชนไอ้น้องนักขบสื่อมวลชนของพวกเขาเพราะว่าในกล่องประชุมครั้งนี้นี่เพิ่นสิได้มีการผ่านบทรายงานเวียกงานสื่อมวลชนระยะผ่านมาแด่ที่สำคัญเพิ่นจะมีการปรับปรุงมติเลขที่36มติของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่เพราะว่ามติตัวนี้มันออกมาแต่ปี1996บ่น่าเท่า
2: แต่ยังบ่ได้พันขยายหลายเทื่อแม่นบ่ตัวนี
1: ้พันขยายแล้วแต่มันฉบับเก่าแล้วแต่ว่ามันมาเบิ่งเนื้อในมันก็บ่เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขปัจจุบันแด
2: เพิ่นสิมีการปรับปรุง
1: ใหม่เ
2: ด
1: ้ปรับปรุงก็คือกฎหมายแหละเท่าเอ้ยบ่อนใดที่มันเป็นซองวางบ่อนใดที่มันบ่หัดบ่กุมเนาะบ่เหมาะสมบ่แท้เหมาะกับสังคมปัจจุบันเงื่อนไขของสภาพปัจจุบันนี้เพิ่นก็สิมีการปรับปรุงให้บทมือซื้อบนส่วนลาวของพวกเขานี
2: ่
1: ม
2: ี
1: บ
2: าง
1: อย่างได้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีการห่างหากาเกียมได
2: ้
1: อนุกรรมการต่างๆในการกาเกียมเพื่อต้อนรับของประชุมใหญ่เวียกงานซื้อบนส่วนทั่วประเทศครั้งที่1นี่นะ
2: เจ้า
1: ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เป็นแนวใดเท่า เออได้ยินข่าวว่าเพิ่นก็โฆษณาปังๆอยู่ได้เออเกี่ยวกับเวียกงาน
2: สตามฟังนี่เพิ่นก็เว้าทุกมือพุ่นแหละให้ความสําคัญในระเบียบงานตัวนี
1: ้
2: เพราะว่าหยังเป็นกระบอกเสียงของภาคของรัฐเด
1: ้
2: เผยแพร่ข้อมูลที่มีความมูลความจริงพอผ่านมาก็คือหลายคนนึงเสพสื่อต่างๆนี่บ่ทันฮู้ว่าแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นอันใดก็เสื้อกันเนาะมีการแบ่งปันหรือว่าแชร์กันไปทั่วทิพย์แสดงจะให้ป้าย4ภาครัฐเนี่ยบ่ถือบ่ต้องผ่านมาซั่นก็ถือว่าเวียกงานนี้ก็เป็นเวียกงานนึงแหละที่ต้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันเฮ็ดจังได๋ให้ข้อมูลข่าวสารมันถูกต้องตามเป้าหมายผลประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแท้ๆเนาะ
1: อันนี้ก็เป็นของประชุมที่มีเฮ็ดเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร
2: ์ของ
1: วงการสื่อมวลชนเพราะว่าสื่อมวลชนก็เป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองทางด้านแนวคิดขององค์การจัดตั้งในระบบการเมืองเด้มีพรรคเป็นแกนนําเด้สื่อมวลชนก็มีหลายของเขตได้สื่อมวลชนอิเล็กทรอนิกส์แม่นบ่
2: แม่นแล้ว
1: สื่อมวลชนสิ่งพิมพ์เนาะเออปัจจุบันนี้แห่งยุคหยังเท่าย
2: ุค
1: IT เด้ยุค
2: ออนไลน์เด้
1: บ่เนี่ย
2: AI บ่แม่นแล
1: ้วเออได้ลองเข้าไปเบิ่งแล้วบ่ AI เอ้ยเฮาก็ได้ยินแต่เพิ่นว่า AI AI เพิ่นว่าหยังก็เป็นลาวแม่นปัญญาประดิษฐ์
2: ปัญญาประดิษฐ์ก็ถือเป็นสื่อสิ่งใหม่ที่ว่าหลายคนก็ยัง
1: อยากไปเบิ่งอยู่ได้ไปเข้าไปเบิ่งอยู่ได้แต่ว่าให้หลานเพิ่นบ่มีเวลาเทื่อหลานก็ได้มันสอนเออเพิ่นว่าโอ้ย
2: เป็นสื่อใหม่คนรุ่นเก่าก็จะเข้าถึงยากเลยนึงเน
1: า
2: ะ
1: มาสอนเพิ่นตู้ได้โดบ่ว่ามีเวลาเพิ่นมาสอนเรื่อง AI นะอันนี้ก็สิเฮียนกันได้เฒ่ามาแล้วก็สิเฮียนกันได้เฒ่า
2: เฮียนฮู้นําเพิ่นเนาะบ้านมันเพิ่นไปไกลนะเฮาก็สิคอยตูดคอยทูดไปนําเพิ่น
1: ได้จ้ะการเฮียนบ่หยุดบ่เซาได้เนา
2: ะถูกต้องแล้วสิแม่นแล้ว
1: เฮียนเรื่อยๆไปได้เอาอันนั้นก็แสดงความดีใจน้ำคงเขตนักพบสื่อมวลชนของพวกเขาซึ่งจะมีกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของวงการสื่อมวลชนก็คิดว่าพนักสื่อมวลชนของพวกเขานี่จะมีลักษณะต่อสู้ลักษณะอบรมลักษณะจัดตั้งสื่อนำมหาชนและหลักตัวจริง
2: แม่น
1: ดีขึ้นกว่าเก่าเน
2: า
1: ะภารกิจในการสืบต่อสร้างสาขยายระบบประชาธิปไตยของพวกเขาเอาว่างานสื่อมวลชนก็รอท่าฟังเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแน
2: ่
1: ในเดือนหน้าเนาะเอาก็ขอคำนับชมเชยก่อนหลังลุงสร้างลุงสาก็ได้ชมเชยอย่างสุดใจและของประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคมนี
2: ้ก็ยังบ่ดนเน
1: าะและอย่างนี้ก็ถือว่ามาเว้าเรื่องการศึกษาหน่อยนึงซะเฒ่าเอ้ยลูกหลานเฮานี่ก็พักหลายได้อยู่โรงเรียนสิ่งแล้วล่ะเด้
2: ก็ถือว่าพักเป็นเวลา
1: ม4
2: ม4
1: ม7ก็หากว่าแล้วอาทิตย์แล้วนี่เด้อาทิตย์นี้เด้บ่แม่นอาทิตย์แล้ว
2: แม่นๆ
1: ว
2: ัน
1: ที
2: ่19เออแม่นที่19ทั่วประเทศแล้วพร้อมกันเพิ่นว่า
1: แม่นๆกับสิ่งม4ม7สําคัญก็แม่นม7นี่แหละก็เป็นบั้นสุดท้ายของชีวิตที่เป็นนักเรียนสามัญของลูกของหลานพวกเฮานี่นะ
2: แม่นๆ
1: เฮานี่ก็โอ้มีลูกหลานหลายคนที่เสียงจบแล้วก็ยังสิไปซอก
2: เฮียนต่
1: อมันบ่ให้ไปเขาจะไปเฮียนเขาว่าเฮียนพักแรงนั่นแหละ
2: เพื่อบ่อยู่บ้างๆม
1: ั
2: น2เดือนพุ่นแน่นอนนี
1: ่แม่นๆ 2-3 เดือนใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์นั่นแหละ
2: แม่น
1: ๆเฮาก็เอาผู้นึงหลานผู้นึงก็ไปเฮียนให้เพิ่นไปเฮียนเรื่อง IT เรื่อง AI นี่แหละให้เพิ่นมาแล้วก็สิมาสอนเฮานี่แหละเออสิเฮียนนําลูกกับหลานนี่แหละ
2: เป็นยุคของเขาเด้เนาะอยู่ในยุค IT ยุค AI ก็ต้องได้เฮียนฮู้เด้ว่าซั่นสากลของนําใช้หมดเด้
1: บางอีกผู้นึงก็สิได้ส่งไปเรียนภาคแรงเป็นเรียนภาษานี่แหละ
2: อันนี้ก็สําคัญ
1: จีนนี่แหละเพิ่นอยากเรียนภาษาจีนเด
2: ้แม่น
1: ๆๆเออเป้าหมายเพิ่นก็สิไปเรียนประเทศจีนเพิ่นว่าอ้าวลมเสยหลานแล้วว่า
2: เออ
1: เอาก็ส่งเสริมเท่านั้นแหละเออสร้างเงื่อนไขให้เขาได้ไปทําไปเรียนสําคัญก็ให้สืบต่อเบิ่งแยงลูกหลานเนาะในเวลาภาคแรงนี่นะภาค3 2 3เดือนนี่นะ
2: แนะนําก่อนแน่ๆเนาะ
1: เออสิแนะนําแนวใดเพราะว่าสังคมทุกมื้อนี้โอ้มันน้ำกระท่อมกระแท่มนี่แหละ
2: นักนวงหลาย
1: นักนวงหลายอันนี้นะฉะนั้นก็ฝากไว้กับผู้มีลูกหลานที่พักแรงเลยแหละเอาใจใส่เขาเจ้าเออมาอมหมตักเตือนสั่งสอนติดตามสภาพการเคลื่อนไหวของเขาแหละเพื่อบ่ให้เดินทางผิดเด้
2: แม่น
1: แล้วเนี่ย2เดือนสิเฮ็ดหยังก็ต้องมีการวางแผนแม่นบ่
2: แม่น
1: คือเฮานี่ก็แม่นหลานเฮาเครื่องเว้าและ2คนก็ได้ผู้นึงก็ไปเรียน AI ไปเรียนปัญญาประดิษฐ์เด
2: ้โอ้ครับเออ
1: ผู้นึงก็ไปเรียนภาษาจีน
2: เออ
1: โตได้บ่มีบ่อยู่ครอบครัว
2: โอ้ก็ลูกหลานไปเรียนวิชาอัน
1: วิชาชีพบ
2: ่เล็กน้อยพอได้เรียนรู้ถึงว่ายังบ่ทันสามารถหากินได้ก็เรียนเป็นรู้ไว้เป็นพื้นฐานพุ่นล่ะบางคนก็โอ้ยพอตู้หลานละมัก แปลงรถเพิ่นว่าก็
1: อันนี้ก็ดี
2: แปลงรถทีบรถจักเพิ่นว่าหมักไปทางนี
1: ้เอาไปฝากเอาไปฝาก
2: ไปฝาก
1: กับหมูกับครูที่มีห้านซ่อมแปลง
2: แม่น
1: อันนี้ก็เป็นอาชีพนึงได้ถ้าว่าเฮ็ดได้ก็ได้มันจะไปบังคับบ่ได้อันนี
2: ้แม่นแหละ
1: ความหมักของไผของมัน แล้ว
2: ก็
1: พรสวรรค์นี่แหละพรสวรรค์พรแสวงให้มันมีนั่นแหละ
2: เพราะว่าเขาว่าเขามันรู้สึกว่าเข้าใจง่ายเพิ่นว่าคันนั้นลูกหลานเพชรอันนี้นั่นอื่นนั่นบ่ได้ละเพิ่นว่าเพราะว่ามักอันนี้ก็จักไปเฮ็ดทางนี้ลองเบิ่งว่าซั่นก็ฉะนั้นก็เป็นสิ่งดีที่เขามักอันใดเฮาก็ลองให้เขาเฮ็ดเฮาบ่ต้องไปบังคับเขาว่าสมมุติว่าเขามักแปลงรถสิให้เขาไปเฮียนคอมพิวเตอร์เขาว่ามันบ่ได้แล้วเฮาบ่มักผู้เฮียนคอมพิวเตอร์สิไปแปลงรถก็บ่ได้อีกแท้เน
1: า
2: ะ
1: ก็มีสุภาษิตเด้เพิ่นก็ว่าอันแม่ยังก็ควายบ่กินหญ้าแสนสิคมก็เขาฮักเพิ่นว่า
2: แม่นแล้ว
1: หมูบ่กินห้ำนี่แสนสิตีก็ดังวึกละล่ะเพิ่นว่าอันนี้ก็คือกันแหละเนาะเฮาเนาะเอาก็ส่งเสริมตามพรสวรรค์ความมักหักของเขาเจ้าซะของลูกหลานนะเนาะเอาก็ฝากไว้ตื่มเนาะมื้อนี้มีแต่ฝากกันแล้วเนาะว่าพักแกล้งพักสิ้นปีเฮียนนี่ 2-3 เดือนนี่เป็นห่วงลูกหลานอนาคตของชาติให้เฒ่าได
2: ้เพราะว่าเห็นนั้นบางกลุ่มพุ่นนะ
1: เ
2: กาะกลุ่มกันเนาะขี่รถกวนบ้านกวนเมืองน้ำกลางคืนก็ย่อน่ะพักแรงแล้วบ่เห็นเฮ็ดเลยแล้วเพิ่นว่าเพิ่นไว้ที่เขาอยากเฮียนฮู้อยากทดลองซื้อดอกว่าซั่น
1: บ่ย่านไผแล้ว
2: บ่ย่านอยู่ในวัยนี่ดิ
1: บ่ย่านไปไปตามกระแสไปตามหมู่ว่าซั่นไป
2: อ
1: ัน
2: นั้นก็ชอบคือกันจังซี่ก็ถามเขาเด็กน้อยอยู่ไสบ้านเป็นจังได๋ก็ลูกหลานสุขมากินให้เขาว่าพอตู้ว่าซั่นนี่ก็บ่ได้มีหยังไปตามขบวนการซื้อว่าซั่นคือกันสวนกันแล้วก็ลองกินไปเขาว่าก
1: ินแล้วก็ติด
2: บัดนี้มันกินไปทุกมื้อแหละ
1: มันลึงม
2: ันเป็นสารเสพติดชนิดนึงเด้แม่นบ่ล่ะ
1: แม่นๆ
2: เออก็ได้เตือนเขาอยู่สาวซะถอยมาซะคันได้ลองแล้วก็จะเอาเป็นประสบการณ์ประสบการณ์บทเรียนชีวิตลองแล้วก็เซาเขาก็ว่าเออเขาก็ถอยออกมาแล้วก็ว่าอันนั้นเป็นห้องว่าเป็นกระแสสังคมของวัยหนุ่มวัยรุ่นผู้ขึ้นใหม่นะตะกี้แต่เขายังเป็นหนุ่มเขาก็
1: ไม่ดอกอันนี้นะ
2: ดมกล่าวว่าตะกี้ก็ได้เนาะกระแสกับตะกี้เน
1: า
2: ะเด
1: ี๋
2: ยวนี้เปลี่ยนใหม
1: ่รุ่นพวกเฮาเจ้าข่อยเป็นพอลุงพอตานี่นะก็ถือว่าแม่นดมกล่าว 3K บ่
2: โอ้ตะกี้สมัยตะก
1: ี้เจ้ากล่าวจอดยางตีนรถนี่นาเท่า
2: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่
1: เ
2: ด้
1: อ
2: เออ
1: กล่าวจอดยางตีนรถเนี่ยดมกล่าวเอ้ย
2: เป็นยุค
1: ดมน้ำมันเอ็ดซั่งเออรุ่นตะกี้ใดเดี๋ยวนี้แล้วแม่นโอ้กินน้ำกระท่อมกินหยังก็แม่นหยัง
2: ของคอลลาเจน
1: คอลลาเจนเออคอลลาเจนบ่ของห้อง
2: น้ำตาลเสกตามบาร์นี่ก็โอ้นักนวงน่ะลูกหลานย้ำได้ก็ว่าไปปาร์ตี้คอลลาเจนเขาก็เห็นจับออกข่าว
1: ก
2: ัน
1: ก็อีตนเนาะอีตนผู้เป็นพ่อเป็นแม่มันไปพ่อแม่ผู้ใดก็ฮักลูกนั่นแหละก็บ่อยากให้ลูกไปนั้นแต่ว่ามันก็เป็นแนวได้ไปตามสังคมเด
2: ้
1: ฉะนั้นก็อย่าท้อถอยจิตใจผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอาใจใส่แล้วเอาใจใส่อีกติดตามแล้วติดตามอีกตักเตือนแล้วตักเตือนอีกสมทบหลายภาคส่วนนั่นแหละทั้งอยู่บ้านกับมันคณะปกครองบ้านทั้งหน่วยทั้งยังทั้งเฮียนก็เป็นครูบาอาจารย์ช่วยกัน
2: อยู่เฮียนก็เป็นพ่อแม่ครอบครัว
1: พ่อแม่เบิ่งแยง
2: เบิ่งแยงช่วยกันจังได
1: ๋ความอบอุ่นให้มันได้สร้างความอบอุ่นให้ได้สําคัญแม่นต้องเป็นนอกจากพ่อแม่แล้วเป็นที่ปรึกษาให้เขาได
2: ้
1: เออบ่แม่นยามแล้วก็สิไปหายไปจมให้แต่เขาได้ต้องเบิ่งต้องศึกษาวิธีต้องเบิ่งเข้าใจวัยของเขาเด้ของเฮาต้องเข้าใจผู้เป็นพ่อเป็นแม่แม่นความต้องการของเฮานี่อยากให้เขาเป็นคนดีเบิดแต่ว่าต้องมีวิธีการสั่งการสอนเด็ก
2: ถูกต้อง
1: สามารถมาบอกมีปัญหาอย่างกันมาบอกพ่อบอกแม่ครับฟังได้ซอยกันแก้ไขบ่แม่นว่าได้เกิดปัญหามาแล้วไม่ได้ให้ไม่ได้ด่าไม่ได้จมมีหลายครอบครัวได้เป็น
2: อ
1: ย่
2: าง
1: น
2: ี้ได้เขาให้เขาแห้งไป
1: แห้งไปเลยไปทั้ง
2: แห้งกัน
1: เลย
2: จ
1: ิ
2: ตใจแห้งเปิดไปเลย
1: ม
2: ัน
1: ซะแม่น
2: ๆๆเฮาต้องรับรู้ปัญหาของเขาเราก็ล้มเขาดีๆเนาะว่าเป็นจังได๋ให้พ่อแม่ช่วยแก้ไขในปัญหาของพวกเจ้านี่มันคือว่าบ่ถูกบ่ต้องบ่คักบ่แน่แล้วเดี๋ยวนี้เนาะ
1: แม่น
2: แบบนี้เดี๋ยวคนยุคใหม่โดยคนยุคใหม่
1: ล้มกันได้ทุกเรื่องว่าซั่นให้ล้มกันได้ทุกเรื่องผู้เป็นพ่อเป็นแม่กับลูกกับเต้านี่ก็ได้เนาะโอ้อันนี้ไว้อันนี้ไว้ขนองนี่เลยแหละน
2: ี่ๆไว้ขนองจะกินไว้จะทดลองไว้บ่ย่านตายว่าง่ายซะ
1: เอาฝากไว้เด้อเนาะระยะนี้ก็ให้ลูกให้เบิ่งแยงลูกหลานนั่นแหละไปหลังพักสิ้นปีเฮียนแล้วสิปีเฮียนหยังไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดได้คือไปแปลงรถแปลงหยังบ่เนาะก็ได้หมดเนาะ
2: แม่นล่ะมันมีหลายวิชาชีพที่สามารถช่วยเขาในผักเฮียนผักแรงนี่นะบางคนก็โอ้ลูกหลานไปขายเครื่องช่วยพ่อแม่
1: อันนี้ก็เป็น
2: อยู่เขาอยู่ล่ามันกิจกรรมนึงก็เป็น กายอาหารการกินไปให้เขาเฮ็ดฮู้เฮ็ดแต่งอยู่เขากินก็ดีเด้ตอนนี้เนาะเจ้าครอบครัวเพิ่นมีขายอาหารที่กับให้ลูกหลานไปเฮ็ดฮู้เฮ็ดอาหารจังซี่มันก็เป็นวิชาอาชีพนึงที่สามารถให้เขาเลี้ยงชีพได้ว่า
1: สำคัญก็เป็นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2: แม่น
1: อย่าให้เขาอยู่ล่า
2: ค
1: ันอยู่ล่ามันก็อยู่น้ำหน้าจอ
2: เอา
1: แล้วหน้าจอละเมิดมือละอยู่หั่นละจักเป็นเรื่องอย่างตัวเรื่องอย่างอยู่หน้าจอมื้อนี้เป็นเรื่องนึงมื้อนึงมาหน้าเป็นเรื่องนึงได้สารพัดเรื่องได้อยู่ในหน้าจอแล้วก็มีสิ่งแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาแล้วอันนี้โทรศัพท์นี่ก็คือกันเด้ก็ควรมีเวลาลิ้นเวลาพักผ่อน
2: ม
1: ันบ
2: ่ผลดีก็ผลร้ายไปนํากันเด
1: ้
2: ตัวในการนําใช้สื่อทางโทรศัพท์สื่อออนไลน์ต่างๆนี่ก
1: ็
2: ลูกหลานนี่คั่นเขาเบิ่งสื่อออนไลน์หลายเฮาก็ได้เบรกๆเขาว่าพักผ่อนพักผ่อนอย่างสายตาเนาะแล้วก็บางเทื่อในสื่อออนไลน์มันมีแนวหลายสิ่งที่จูงใจเขาได้เกมนั่นเกมนี่จ
1: ังซี่ตูดบางอันก็ถึกบางอันก็บ่ถึก
2: หรือ
1: เว้าแหละ
2: แม่น
1: แหละยุคแห่งเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ให้พรมแดนยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยแนวนี้นี่โอ้มันบนธรรมดาเด้เป็นมีด2คม
2: แม่นล่ะถูกต้อง
1: บางอันก็เป็นข่าวปลอมก็มีเพื่อบางคนก็อยากเฮ็ดสร้างคอนเทนต์นะจักอันแท้จักอันสำคัญมาอีกแล้วมัน AI เข้ามาอีกจักของแท้ของปลอมแย่ก็บ่ออกบ่านี
2: ่พอมันคล้ายคือกับของแท้ว่าซะสังเกตบางท่านผู้ใดบ่ฮู้ว่าอันใด AI อันใดมันของแท้ก็งงหลายคนก็ว่ามันเป็นของแท้อยู่บ่อันเทื่อลงข่าวนี่มันจะสร้างรูปภาพ AI ขึ้นมาเดี๋ยวนี้AIมันสามารถสร้างหน้าคนหนึ่งได้คือคนนี่ดิย่างได้เว้าได้
1: ห้องเพลงคือกันแดง
2: เ
1: สียง AI ห้องมีเอ้ามันเพลงอันนี้มันเสียง AI คล้ายๆคือกับเสียงคนนี่ได้เท่าม่วนคือกันได
2: ้
1: ฉะนั้นก็ขอให้มีสติในการบริโภคข้อมูลข่าวสารลูกหลานของพวกเฮาก็ได้เนาะผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นให้ระมัดระวังแท้ๆได้อีกอันนึงคันเว้าเรื่องโทรศัพท์มาแล้วเรื่องโทรคมมาแล้วกันกลุ่มแก๊งเด้เท่า
2: สแกมเมอร
1: ์สแกมเมอร
2: ์ตัวยั่วเน
1: า
2: ะ
1: วางต้นอาทิตย์นี้ได้ยินข่าวว่าจับได้อยู่ใส่ทั้ง
2: อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่เลย
1: อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทั้งสวรรค์เขตก็มี
2: แม่น
1: บ่
2: แม่นๆ
1: ๆบ่อแก้วนี่แห่งบ่อยเว้าก็มี
2: เดี๋ยวนี้มันลามมานครหลวงเวียงจันทน์หลายแล้ว
1: อ
2: ีกปัญหานึงที่เฮาเคยเตือนเดี๋ยวนี้ตะกี้เขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งเขาก็คือว่าเขาไปน่ะเซาอยู่เป็นโรงแรมเดี๋ยวนี้บ่ได้เดินมาใหม
1: ่
2: เซาเฮือนเป็นหลังทําอิดกับมาเซาอยู่คนนึง2คนต่อมาก็มาอยู่กันวันนี้ผู้เจ้าของเฮือนนี่ก็สิวุ่นเด้เพราะว่ามันสิเกี่ยวของกับว่ามีส่วนห่วม
1: พวกนี้นี่มันเฮ็ดเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมันเฮ็ดแนวใดเท่ามันสิจงแจ้งเตือนมาลอกมาล่อแหละผู้เฒ่าบางคนนี่ถูกหลายแล้วได้เท่าใดอยู่แถวบ้านเฮานี่ก็มีเด้ว่าโอ้เจ้าต้องโอนเงินมาค่อยเด้อเท่านี้เด้อแล้วเงินรางวัลตัวนี้มันสิไปหาเจ้าเด้ออ้าวบ่ฮู้อีโน่อีเน่หยังก็กดไปให้เขา
2: แม่นล่ะ
1: เขาดูดเอาไปหมดเงินอยู่ในบัญชีเฮานี่ก็มีเด้
2: อันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนยังสับสนแล้วก็ไปแฮกเอาเนาะสมมุติไปแฮกเอา Facebook ของผู้คนที่ฮู้จักไปแฮกเอาข้อมูลต่างๆเป็นล้มกับผู้ที่ฮู้จักผู้นั้นเสือว่าโอ้แม่นคนครอบครัวคนใกล้ตัวโอนไปซำบัดนี้บัดนี้มาเบิ่งแล้วมันโอ้ยสุดท้ายบัดนี้โทรไปถามบ่แม่นเด้อว่าซั่นเด
1: ้
2: ถึงเข้าตัวแล้วเอาไปละ 500,000 เพิ่นว่า
1: ทางที่เจ้าของเฟซหันบ่ฮู
2: ้แม่นฉะนั้นวิธีที่เคยเตือนลูกหลานหมู่เพื่อนคนอ้อมข้างเลยให้โทรมาโลดคันจะขอยืมเงินบ่หรือว่าอยากโอ้ลมเวียกงานที่มันเป็นประโยชน์น่ะอย่าไปเซตเพราะเดี๋ยวนี้เซตมันก็คือเลยเขาเห็นนั่นแหละหลายคนถูกตัวได
1: ้ครับมีอีกอันนึงเลยเท่ามีวิธีนึงก็แม่นพวกขายเครื่องออนไลน์นี่นะ
2: ตัวนี้ก็สำคัญ
1: พวกขายเครื่องออนไลน์นี่เขาเจ้าขายถูกต้องแท้แต่พวกสแกมเมอร์นะมันเข้าไปเบิ่งตัวนั้นมันเข้าไป
2: ปลอมเลยเนาะ
1: บ่ไปแล้วบางเทื่อผู้นี้ก็ไปขอจองเครื่องนะเอฟเครื่องนะเขาว่าเอฟเครื่องไปซื้อเครื่องนะ
2: ซื้อเครื่องเน
1: า
2: ะ
1: แล้วผู้สแกมเมอร์นี่นะติดตามแม่ค้าผู้นั้นขายอยู
2: ่
1: ส่งเบอร์ไปให้โดยใดโอนมาเด้งโอนเหมือนมาส่งคิวอาร์โค้ดไปผู้ที่ลูกค้าบ่ฮู้ก็โอนเงินให้ทั้งแท้ที่บ่แม่นแม่ค้าผู้นั้นขายทั้งแม่นสแกมเมอร์
2: มันเขาเอาไปให้ห้อย
1: อันนี้ก็โอ้อันนี้ก็จะหลายถูกคู่แบบเท่า
2: บัดนี้มาใหม่อีกได้บัดนี้นะอยู่ซื้อออนไลน์ก็เห็นแม่ค้าสาวขายก็ตกใจเอาอันคิวอาร์โค้ดไปแปะคิวอาร์โค้ดของพวกค้าแม่ค้าแล้วบัดคนไปซื้อเครื่องไปโอนเงินใส
1: ่เอออันนี้เฮาก็เห็น
2: เข้าของแม่ค้าพุ่นบ่ได้ตัวนี้อันนี้มาใหม่ได้ตัวนี
1: ้แม่นได้แม่น
2: ๆอันตรายแฮงตัวนี
1: ้ไปเลาะตีดอยู่น้ําตลาดตะลีน
2: แม่นแล้วบางเทื่อก็
1: ติดตามโต๊ะอาหารก็มี
2: ป็นลูกค้าไปซื้อก้อนวัสนบิดแล้วก็แม่ค้ากับเผลองวกหลังปั๊บเอาสติ๊กเกอร์ QR ตัวเองไปแปะของแม่ค้ารัดไว
1: ้
2: วันนี้ผู้ใดมาซื้อเครื่องมันก็โอนเข้าในบัญชีของมันแล้ว
1: บัดนี้โอ้ยนอๆๆอันใดก็มีเมิดฉะนั้นก็ขอให้มีสติเด้อเด้อสืบต่อมีสติมีแล้วให้เพิ่มขึ้นอีกสติระวังตัวนะ
2: มันลำปั๊มน้ำมันได้เท่า
1: หอดปั๊มน้ำมัน
2: เพิ่นเอา QR ดิหอดปั๊มน้ำมันละดิโอ้บัดนี้ผู้ที่ที่เป็นเวรเป็นกรรมก็คือพนักงานแหละบาดนี่เด็กน้อยพนักงาน10
1: ขายน้ำมัน
2: ขายน้ำมันเงินบ่เข้า
1: เข้าเป็นเข้าบัญชี
2: ไปเข้าบัญชีโจรฟุตบาดนี้วันนี้น้ำมันหมดไปสิว่ามันน้ำมันมื้อนี้หมดขายไปซะ100ลิตรเงินหดบ่เข้าอันน่ะทั้งบริษัทบ่เข้าทั้งเจ้าของปั๊ม
1: โอ้ยจัก
2: มันมาเบิ่งกับปั๊ม
1: ถูกหูแบบ
2: หัวใจนี่บังเอิญว่าถูกหมอนั้นมันเป็นผู้ยามขายหมดมือมันก็สิได้ใช้เงินคืนได้บ่นี่
1: อ
2: ันนี้อันโอ้ก็อันตรายกัน
1: เพิ่นก็ขอให้มีสติ
2: แม่นๆ
1: แท้ๆก่อนสิเฮ็ดหยังก็ต้องกวดเบิ่ง QR ก็แม่นว่าแม่นของเฮาแท้บ่นี่นะไปเบิ่งบางเทื่อแกะออกมาต้องเบิ่งเนาะ
2: อันนี้รูปแบบใหม่ที่ว่าเห็นอยู่ต่างประเทศมันเห็นมันเอามานํามาเห็นอยู่บ้านเฮาเลยเด้อนี
1: ่โอ้
2: ตะกี้มันอยู่ต่างประเทศติดตามสื่อออ
1: นไลน์เห็นอยู่ใน
2: ต่างประเทศ
1: ในเพจ Facebook บางเพจเพิ่นลงไปล้อติดสติ๊กเกอร์อัน QR อยู่นําตลาดนะเป็นคนโคโลนี่ได้ยางไปกุ้งจ้องกุ้งกุ้งนี่ได้บ่ได้ปิดหน้าบางตายเลยไปติดติดติดติดติดโอ้ยคันเวลาโอนเงินนั่นไม่ค่าก็โอเคแหละนายแมนบอก
2: ไปเลยเด้อเพื่อน
1: ไปเลยเด้อไปเบิ่งอยู่หน้าจอโทรศัพท์แต่บ่ได้เบิ่งบัญชีเด
2: ้อมันบ่เข้าหรือเข้าอันนี้ก็อันตราย
1: อันตรายฝากไว้เนาะ
2: ลายรูปแบบอีกแบบนึงอีกโอ้ยก็คือว่าอยากได้เงินสดเพื่อนว่าอันนี้มีอีกแล้วของแท้โอ้ขออยากโอนเงินสดโอนให้เจ้าแล้วจะเอาเงินสดโอนเข้าไปล้านนึงผู้บงฮู้ว่ามันติ้งอยู่แต่ว่าเงินมันบ่เข้าพวกนั้นก็เสียหัวเอาเงินสดนั้นไปล้านนึงสุดท้ายแล้วมันโอนปลอม
1: อ
2: ันนี้มาใหม่อีกเด้อนี่เราฟังได้ฝากเตือนนะพ่อค้าแม่ค้า
1: โอ้ยจังแม่นนั่น108,000ประกันลีเน
2: า
1: ะ
2: เอาพวกเครื่องนี่ถูกแล้วถือคนใกล้ตัวว่าสิฟัง
1: หลอกลวงจังแม่นมาทุกรูปแบบอีหลีเป็นตาย่านได้เท่าใด
2: เพิ่นว่าโอ้ยใครแต่มันบ่เอาหลายแต่มันขอโอนคือได้เพิ่นว่า
1: อ
2: ู้อยากได้เงินสดจัก 300,000 เพิ่นว่าเฮาสิโอนให้เจ้าเด้อว่าซั่นเป็นค่าก็
1: มันติ้งอยู่มันบ
2: ่มันติ้งแต่ว่าบ่สุดท้ายละเขาแต่พันเก็บบ่ฮู้ที่เขาเฮ็ดแนวใดเด้อนี่อันตรายแต่นี่ล่ะฉะนั้นจะขอเตือนทุกคนว่าคั่นโอนเฮาต้องมากวดเบิ่งเงินก่อนว่าเข้าแท้บ่มีเทื่อนึงก็เห็นเพิ่นโอนให้กันเด้สุดท้ายแล้วเงินบ่เข้าแล้วเพิ่นสุดท้ายแล้ว

0: ไกลเติบเลย
1: อืมคือเดินทางไกลเน
0: า
1: ะ
0: เดินทางไกลเลยจะเฮาจะกลับก่อนอาทิตย์หน้าพุ่นล่ะให้ตัวไปยามเฮาเด้อ
1: โอเคโอเค
0: อาทิตย์นี้นี่เฮาสิได้เมือก่อนเด้อเฮาเด้อเอาแล้วได้ก็ขอให้ตัวจงมีความแข็งแรง
1: เออเจ้าม
0: ีพักมีหญ้าหยังก็ฝากไปให้ได้ว่าอยู่พุ่นซอกยากได้อยู่พุ่นนั่นพักโดยเฉพาะพักปลอดสารเคมีคือตัวปลูกนี่นะ
1: เจ้า
0: เออบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังนี่นะเด้อมื้อนี้เฮาลาไปก่อนเฮาลาผู้ฟังนํากันซะเนาะเฮาเน
1: า
0: ะ
1: โอเคซะนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะมาล้มกันตื่มเน
0: า
1: ะ
0: แม่นอาทิตย์หน้าจะซอกเรื่องมาล้มกันตื่มมื้อนี้ไปก่อนเด้อมื้อนี้ท่านผู้ฟังเด้อขอบใจติดตามกับลุงสาลุงสาล้มกันมามื้อนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีว่าเฮาทั้ง2ขอกล่าวคําว่า
1: สบายดีข้าวดีข้าวดีข้าวดี
2: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีบต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
3: ไลกา Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีมั้ยรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกับ King Minder ครับหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มเต้น 1:00 ฮอต 2:00 เอาเป็นว่า 13:00 ทุกมื้อก็เข้ามาพบมาพอกันกะ 103เนี่ยบางคนก็ทูนอินเข้าไปติดตามที่94หรือว่าทางเว็บไซต์เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงสากลเขาแบบว่าสมองเต็มๆตอนต้นรายการนั้นพวกเขาได้หับเพลงสนับสนุนจากศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเว้าถูกมือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นได้ฮู้เวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามืดตามัวตาบ่เห็นแจ้งต่อหินต่อกระจกอยากจะเข้าไปปีนปัวอยากจะเข้าไปทำการปรึกษาพวกเขามีเซียวสารจากประเทศจีนแขวงยูนานที่มีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีด็อกเตอร์เสียเทียนโป้ผ่านทำการผ่าตัดไล่เป็นหมื่นๆคนนะเนาะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นมั่นใจว่าเซียวสารพวกเขานั้นสามารถมีคำตอบให้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาก็เข้าไปหาได้ที่แถวอันน่ะน้องบัวทองเนื้อเด้อบ่ได้ไกลน้องบัวทองเนื้อนี่เองสิโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์5เพิ่นได้สอบถามได้ที่0205755411

มักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้อยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านคืนนี้ติดต่อพวกเราได้คณะจะทำรายการห้างฮานต่างๆอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางป้อนข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างลูกค้าก็ติดต่อได้เนาะโทร5ได้ที่030 578 7052โทรมาแล้วก็ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเรานอกจากรายการแล้วก็จะติดต่อกลับตอนนี้มาทักทายกันก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ข่าวดีข่าวดี
3: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลสารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

กับตอนต้นรายการพวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งกับฟากไว้กับบริการของเพิ่นเกี่ยวกับบัญหาเรื่องตาเข้าไปปรึกษาเข้าไปปินปัวใดแถวน้องบ่อทองเหนือจดเบอร์เพิ่นไว้020575541111สอบถามรายละเอียดใดกับเพลงทำอิฐที่พวกเราหยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวดัตช์และก็อิหร่านและก็บราซิลนักฮ้องส่ง3คนมาฮ้องร่วมกันบ่ว่าจะเป็นเซดาริซาแฮปโรวิต้าและก็เยชอตของเพลงนี้อับบิลี่ไม่ถึงความสามัคคีจังหวะก็ได้ใจไม่รายการมันก็จะเป็นเวอร์ชันเฟรนช์ภาษาฝรั่งนะจริงไหมก็ได้แต่ชื่อแต้มปล่อยโดนระบอเพลงนี้ก็ปล่อยตั้งแต่ส่งพันเสาสี่เดือน6 2024ก็ยังเป็นที่ต้องการของแฟนๆเพลงบางคนก็มักจังหวะเพิ่นว่าฟังแล้วมันได้ใจโดนๆกิ้งไม้ก็หยิบมามิกซ์ซับกันไปเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราจนถึงท้ายรายการเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการกาซ่ามาสั้นหาดผ่านไลน์ส่งทางจะติดตามผ่านคาร์ลฟูนมิวสิกทุกมื้อได้ที่ว่ามีโปรใหม่ๆเพิ่นก็จะติดต่อทีมงานพวกเราให้มาเว้ามาว่าผ่านส่งทางนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้หรือจะติดตามผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอม

ลายคนก็บอกว่ามักเพลงลอดพื้นยังไงก็พยายามเอามาให้มันถึกตามเทรนด์ระยะนี้ก็เป็นไล่คนติดตามเตะบานโลกในน้องฟีฟาเวิร์นครับซึ่งเริ่มมาแล้วก็เลยมีไล่เพลงไล่ซิงเกิลอัปปอยออกมาแต่ถึกใจแฟนๆเพลงแล้วก็ถ้าว่าเขาติดตามพวกผู้ว่านี่ได้ติดตามบอส่วนไล่เวลาแข่งขันบ้านเพื่อนกับบ้านเขามันต่างกันไล่มันเด็กโคตรเนาะมงบ่ค่อยทื่อกันจะฝากไว้นั่นแหละผู้ใดติดตามบึงการแข่งขันบันเตะรักษาสุขภาพขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตอนนี้เพิ่นแจกยังบ่แจกผ่านบริการ FTTH ก็คือบริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือน

อินเทอร์เน็ตเข้าเฮือนแจ็คโซกซ่องซันนั่นก็คือซันทำอีดนี้มันเฉพาะลูกค้าใหม่เอาบริการ FTTH เข้ามีของติดไม้ติดมือทันทีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาทีดาตาสูงถึง60กิกเอาเข้าแล้วถ้าว่าจ่ายลวงหน้าอีกนะจ่ายลวงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำใช้ให้ฟรี1เดือน6เดือนได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีเมื่อเฮาจ่ายลวงหน้า3เดือนเฮายังได้เข้าไปสิงโซกซันที่ซ่องอีกได้ซึ่งเพิ่นจะแรนดอมท้ายเดือนนี้มูลค่าเงินสด50ล้านน่ะสำหรับโซกซันที่ซ่องซัพพอร์ตแต่ลูกค้าติดตั้งใหม่บ่บ่ลูกค้าเก่าก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นเพียงแต่เข้าใจล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปจะไปลุ้นนำกันท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแรนดอมผ่านทาง Facebook ของเรา Telecom นั่นล่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
0: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music Enjoy
7: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

นะพานกันไปอีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่ยิงไม้หยิบไม้ในรายการได้ฟังก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อย2016นี่บอกับบอเป็นซิงเกิลของโพสต์มาลอนนักของคันทรีของหวนกับมอร์แกนวอลเลนซึ่งทางซองก็เป็นนักร้องเพลงคันทรีจากอเมริกาโพสต์มาลอนก็เป็นแรปเปอร์เป็นซิงเกอร์ของเพลงนี้ Why I Had Some Hell ก็ชื่อว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเนาะตอนที่ผู้เกี่ยวปล่อยออกมาใหม่แล้วตอนนี้โดนๆพวกเขาก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังจังหวะก็ได้ใจอยู่สวยๆแบบซีไลท์คนทำประทานอาหารกระยานวันจะนอนปากทีมงานเอาเพลงคือขึ้นคือขึ้นมาให้ฟังเพื่อจะได้ wake you up พร้อมใจเราโทรคมทีเดินทางห่วมห่วมกับพวกเฮามีรายการท่ามว่าบริการ FTTH ถ้าเฮาใจลงหน้าเป็นปีนี่นะแทมแท้ว่า4เดือนแทมอีลี่ได้กิ่งไม้เบาเรื่อยๆว่ากิ่งไม้ก็ท้อนเงินไว้เป็นเดือนเป็นเดือนปอนไว้รวบรวมเป็นปีแล้วก็จ่ายล่วงหน้ากันไปก็ได้4เดือนฟรีอีเลี่ยจนลืมลั่งเออแทนที่เขาจะจ่ายแต่ละเดือนไปแต่เขาบ่ได้แถมนี่มันบึดนึงมันคือว่าหมดอ่ะบึดนึงมันคือแบบมาฮอดไหวเนาะปีนึงคือว่าบึดเดียวได้4เดือนฟรีก็คือว่าลืมลั่งกันไปพุ่นได้ฉะนั้นถ้าเขาจะจ่ายล่วงหน้าจ่ายระยะนี้เพราะว่าท้ายเดือนนี้เด้เพิ่นจะแรนเดิมมอบโซออกไปเป็นเงินสดเพื่อเขาจะได้เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นแรนเดิมแล้วบ่แน่เงินจำนวน50ล้านเพิ่นได้เพิ่นมอบออกไปท้ายเดือนนี้เนาะ

นั้นบริการ FTTH สุกซ่องสันก็คือผู้ใดเอาเข้าใหม่เอาบริการนี้ติดตั้งใหม่เขาทันทีเพิ่นก็มีเบอร์งามให้5เบอร์มูลค่าโทร600นาที data 60กิก60กิกถ้าว่าเขาจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำใช้ฟรีครึ่งปีได้ซ่องเดือนฟรีแล้ว1ปีได้4เดือนฟรีจริงไหมก็อธิบายให้มีรายการถามเข้ามาว่าได้แท้บ่ได้แท้อันนั้นเป็นโซกชั้นที่1ส่วนโซกชั้นที่ซ่องนั้นเพราะว่าจะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าลุ้นเงินล้านไล่กว่า50ล้านกิ๊บท้ายเดือนนี้เพิ่นแรนดอมผ่านทางแฟนเพจของลาวเทเลคอม

สำหรับคะแนนสะสมในเครือข่ายเราโทรละข่มตอนนี้เพิ่นเปิ้นให้พวกเฮานั้นสามารถเอาไปแลกมูลค่าโทรลือแลก Data ไดเด้อเซนวาเฮาสามารถเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อรหัสตัวนี้มันเลข10ชื่อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกแบบใดลือมิดรายการจะเอาห้อยคะแนนแลก Data มันมี3ทางเลือกให้เนาะห้อยคะแนนแลก5กิกใส่ได้1มือรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก3กิกใส่ได้3มือรหัสมันเลข12และห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มือรหัสมันเลข13จำกันได้แล้วเนาะรหัสของแต่ละแพ็คเกจที่เราจะไปแลก10 11 12 13มีรายการสามารถทำการแลกผ่านบริการ M Service หรือจะกดผ่านหน้าจอกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อบางคนฟังแล้วคงจะงงว่าเอ๊ะคะแนนเราเอามาจะใส่คะแนนแมนทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรละคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนเวลาเราใช้เวลาเราโทรมันระบบก็จะสะสมคะแนนอยู่แถวนั้นแล้วเราสามารถเอาคะแนนนั้นมาแลกสิ่งที่เพิ่นระบุในขณะนี้ก็คือแลกเป็นมูลค่าโทรแลกเป็น Data แต่ละฤดูกาลเพิ่นก็จะระบุออกมาดอกว่าเจ้าสามารถเอามาแลกแบบนี้แบบนั้นแต่ระยะนี้แมนมูลค่าโทรและ Data เท่านั้นนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
0: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music Enjoy
3: เออนี่ตูน
0: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
0: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดจังได๋บอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
8: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

็ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราคงทราบกันไปบริการเราโทรคมนอกกิ่งไม้กับปอให้มีรายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นบริการ FTTR ซึ่งเป็นบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งข้องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดสะพอนครลุ่งเวียงจันทร์ก่อนตามด้วยบริการยิ้มกับ Family Package สะพอผู้ใดที่ใช้มือถือบริการเบิร์ตตึมเงินวัชันซาบริการเบิร์ตตึมเงินแล้วพวกเขามีซองแพ็กเกจซึ่งซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วเขาสามารถลงทะเบียนไซต์นำกันสร้างเบอร์5เบอร์สินะก็ตามด้วยบริการ IR ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยไปแถวนั้นบ่จำเป็นต้องซื้อซิมเก็บปลายทางเปิดใจ IR แล้วมีเป็นแพ็กเกจคงจะทราบกันไปมิดรายการบอกว่าเปิดเพลงคองลิซ่าให้ฟังแน่ที่ห้องเกี่ยวกับฟีฟ่าเวิลด์คัพเพิ่นว่าเพลงที่ปล่อยลอดพื้นนี่ก็ทึกใจแล้วล่ะแต่อยากจะฟัง Goal ห้องลิซ่าห้องรวมกับนักร้องดังอื่นๆอ่ะมาฟังนำกันเลยGuess I'm gone.

0: Yes, I'm goals, goals, goals, goals.
1: นี่รายการก็คงจะได้ยินคำว่า goals แปลบ้านเขาก็แปลว่าโกนนั่นแหละเนาะโกนบ้านน่ะคือซุ่นหลวงที่นักกีฬาเตะบ้านมุ่งเป้าไปอยู่แถวนั้นมอบให้แล้วเนาะมีรายการอยากจะฟังผลงานของลิซ่าลิซ่าห้องงอมกันกับแอนนิต้าและกันยังมีเรมาห้องเพลงนี้ปล่อยด่วนแล้วบอกระวางท้ายเดือนแล้วนี่เองวันที่21เดือนพฤษภาที่ผ่านมาคงจะทึกใจมีรายการแม่นบ่ขอบใจเด้อที่ทรงแห่งใจเข้ามาผ่าน0305787052มาเพลงซาเพลงไหวก็สามารถแนะนำกันเข้ามาครับเมื่อวันจันทร์เราก็บ่ได้เน้นอยู่แล้วล่ะว่าจะเป็นเพลงซาเพลงไหวเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่ฟีดแบคกันมากริ้งกังกันมาผ่าน0305787052ขอบใจเราโทรละคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาบริการ FTTH นกย่างจะแจ้งสุขส่องสันตอนนี้พวกเขายังมี10แพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกความไวได้ตามใจแล้วปกติแพ็กเกจพื้นฐานก็35เมกนะความไว 165,000 กิบต่อเดือนเวลายการสามารถเลือกเป็นแพ็กเกจ55เมก70 80 100 360180 300 330สูงถึง400อันนั้นก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งบางคนก็ต้องการคมไวแบบฟาแมปหรือว่าแบบธรรมดาไทยเฮาเจ้าค่อยก็ใช้แบบพื้นฐานสินะก็แล้วแต่เพิ่นจัดทางเลือกให้เต็มรูปแบบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาสามารถเลือกคมไวได้ตามใจกับเราโทรคมแจ็คซูกซ่องสันผ่านบริการ FTTH ทันทีที่ติดตั้งเบอร์นี้หรือว่าทันทีที่ติดตั้งบริการ FTTH เพิ่นก็มีข้องติดไม้ติดมือเซ็นเบอร์งาม5เบอร์ด้วยกันมูลค่าโทรฟรีสูงถึง600นาที Data 60กิกอีกซัมโบนัมถ้าว่าเอาเข้าแล้วจ่ายล่วงหน้า3เดือนแถมเดือนนำไซให้1เดือนฟรีและยังมีครึ่งปีสิครึ่งปีนี้เพิ่นก็แถมให้ตั้งว่า2เดือนฟรีแล้ว1ปีได้ถึง4เดือนฟรีก็ถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะผู้ใดจะเปิดใช้บริการ FTTH ก็เคี้ยวตัดสินใจตอนเพิ่นมีโปรแบบสีหลักโชคสันที่ซ่องนั้นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จะมีสิทธิ์ลุ้นเงินล้านไล่กว่า50ล้านกิบซึ่งเพิ่นจะแลนเดิมท้ายเดือนนี้เงินไข่ก็คือว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปเท่านั้นก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นกันไปเรื่อยๆโอ้กิ่งไม้กันลุ้นทีมงานพวกเฮากันนักล่ารางวัลเช่นกันลุ้นกันไปสำหรับแพ็กเกจ 5G เราดิจิตอลไลฟ์กับเราโทรคมตอนนี้มีแพ็กเกจ 150,000 กิกใช้ได้1เดือนเด้อใช้ได้1เดือนแล้วมีถึง50กิกอ่ะผู้ใดสนใจตัวนี้ก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องหมายดาววอลตึมบ้านหนึ่งกดดาว559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับแพ็กเกจซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยโบจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกันไปมือหนึ่ง 15,000 กิบเท่านั้นได้การรหัสมันเล็ก1แล้วยังมีบริการ3มือรหัสแพ็กเกจตัวนี้เล็ก3ราคา 40,000 มี1อาทิตย์รหัสมันเล็ก7ราคานั้นมัน 70,000ที่พวกเราสมัครนั่นหลักกันท่าวันเล็กหนึ่งก็ใส่ได้หนึ่งมื้อเ เลข3ก็ใช้ได้3มือเลข7ก็ใช้ได้อาทิตย์นึงสินะเขาจือรหัสแล้วเนาะเลข1เลข3เลข7เลือกอ่อนได้1วิธีสมัครสมัครได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสมัครแบบเดียวกันง่ายๆมีรายการจดไว้กดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวตามด้วยรหัสที่เราต้องการเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าสุดคุ้มนั่นล่ะเซ็นมาไปมือหนึ่งสมัครแพ็กเกจเล่งหนึ่งอ่ะ 15,000 กีบเดี๋ยวนี้ 15,000 กีบบางเทือไปซื้อน้ำกันอย่างไรอันนี้เราสามารถติดต่อกันได้เมื่อ

สำหรับแพ็กเกจเน็ตสุดคุ้มไซแพ็กเกจเน็ตซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสามารถสมัครตัว10กิก10กิกนี่ไซได้10มื้อ 25,000 กิกรหัสแม่นเลข1แล้วยังมีแพ็กเกจ 40,000 1เดือนแต่มีดาต้าถึง15กิกอันนั้นรหัสแม่นเลข2เด้อเฉพาะเบอร์เน็ตนอกจากนั้นยังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือ35กิก 85,000 ต่อเดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเลข3วิธีสมัครก็คือกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข1นั้นเฉพาะ 10,000 นะเลข1นั้นเฉพาะ 25,000 ใส่ได้10มือเลข2นั้น 40,000 15กิกเลข3นั้น 85,000 35กิกสินะแค่กดเอาจะเอาเลข1เลข2เลข3แล้วแต่ใส่เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music, the best radio in town.
0: Package 100,000 กีบใส่น้ํากันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

0: เพลงนี้เป็นผลงานของมาโดน่าร้องเพลงนี้ไว้วันที่4เดือนนี้ที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมา Love Sensation แปลรวมๆภาษาบ้านเฮาก็คือความรู้สึกหักเป็นความหักก็ได้หรือว่าความรู้สึกของการว่าหักหรือว่าสัมผัสความหักประมาณนั้นก็ชื่อว่าเป็นซิงเกิลสร้างกัดอยู่ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่15ของมาดอนน่าที่จะปล่อยเต็มโตในบอซาแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Love Sensationความหมายอันหนึ่งหรือว่ามีเนื้อในเพลงตอนหนึ่งที่ย้ำลายเลือกเกินบอกว่า when you are here with me there is nothing that we cannot do แต่เวลาเขาฟังเพลงเขาจะฮองอ่ะมันก็จะ brain in เข้าไปคำเมาต่างๆแล้วมันฝังแกค่อนข้างจะยากซึ่งแปลว่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันบ่มีสิ่งใดที่จะกี่พวกเขาจะเฮ็ดบ่ได้มันคือความมั่นใจมันคือความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับคำว่าหักอะเนาะการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเก้าไม้มิกซับกันไปขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขากับบริการลาวโทรคมถ้าว่าฟังกิ่งไม้ปล่อยไปแล้วอธิบายไปก็ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจยากจะได้ข้อมูลอีกตื่นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถสั้น 5,101 เกี่ยวกับบริการมือถือเด้อบริการตั้งตัวกัน175178ส่วนอินเทอร์เน็ต131นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบริการเสริมบ่ว่าเกี่ยวกับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย data และข้อมูลต่างๆสินะก็สามารถสอบถาม5858ได้มีตึม2ทาง1พ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆโปรโมชั่นต่างๆผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมหรือผ่านทาง M Service ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่นรวบรวมทุกการเคลื่อนไหวและโปรโมชั่นต่างๆผ่านช่องทางนั้น
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตุนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวทะโลคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณได
4: ้โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
4: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
1: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ก็ขอบใจทุกคนที่ทุนอินมามื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยไกลมงแล้วยังซ่องนาทีมีความหมายเพิ่นว่าคือโอกาสนี้เซย์กู๊ดบายกันไปมาพอกันมื้ออื่นมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายบ๊ายบาย

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 02088565599
1: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เห็นสายโนนี่ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นละสายแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655999และ020544-9549นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมือมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

ต่อสู่สมัยก่อนบ่เป็นก้อนร่วมศูนย์ย้อนขาดการเกื้อกูลอุดหนุนนักปฏิวัติดังนั้นต่อสู่จักรพรรดิน้อยเธอจังมีไส้จนมาฮอดยุคสมัยมีผักข้อมูลนี้อินดูจีนคนคิดประดิษฐ์สั่งบ้าแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริงค่อย

เห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผ่ากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวดมาหามองฟ้าก็มืดมัวเบิกเดือนดาวก็แสงสวะเบิ้งตาเว้นก็แสงสวะเป็นขั้วนัวมั่วกรรมท้องฟ้าดำดางเสามีควันเอาอูดสมีหมายถึง

ลีหุบผ่านที่ผมไม่เล่าทิ้งได้ตั้งแต่ข้อนวดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเห็นแต่งหย่อเอาแอก

าเราอันนี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้มาถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพเล่าตั้งแต่เข้าเป็นปกเราที่มันคงสร้างตั้งกองละสวงให้ยืดยกขนมแกนผู้ประกาศดันแบนประธานใหญ่ไก่สอนผู้มีหารผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบู

ยหน้าเอาไส้บุกสัตว์ตู้ขายแหล่กระมุนไปปาดแปงนี่แหละคว่ำเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาบ่หยุดอยู่เคลื่อนไว้ที่สัตว์ตู้สู่หอบหลบต่อต้านจนมากหยาดภายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้

อีกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายย้ายไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกลู่ซ่วง

อยในปี1952 53เขื่อนทับเขาปวดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งเมืองพวกสัตว์ตู้ตายและแตกเมื่ออย่างลี้เลือลีลาย่านั้นฝรั่งอยากบ่อยากก็ต้องปาละไส้แตกตาเลือเปิดไปอย่างควันนี้บีรถบีรถควันนี้บีรถกองทัพปลาซ่าส้นเหล้ามี

ควมท้องกองมวนกับส่วนลายส่วนลายก็กองมวนกับส่วนลายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับกระยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพ้ไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่นเฮืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านทัพไล่จับกับพัดผู้หุกห้านบาปผียักษ์พันด่านจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั่นนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกลมเนื้อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพลเมืองลาวระหว่างข้าวยาบนั่นนี่แหละกองทัพเล่ามีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังหยังหยังก็ตีลบทบได้หมู่ใส่อยู่ผู้แนวบุกโจมที่ศัตรูจนล้มตายหงายแขวจึงย้อนเซ็ตสัญญาอยู่ที่บอนเซอร์แนวในปี54ย้อนผลงานกองทัพประกอบควรบุกตีศัตรูหนีบ่ได้จึงเบให้นางเสร็จอันนี้ยกให้ท่านผู้ฟังเห็นผลงานเด่นแต่

กลุ่มฝ่ายกวางเวียงจันเขาทุ่มเหือเที่ยงแห้งหินบุกที่กระบอแต่แฮกจริงว่างคำกวนแปลกๆเสบุกแหลกซ้ำเหนือคำกวนเขาบอกว่าสิเอาตอนซีหล่อเสือให้ออกมาจากถ้ำหวังกืนกินโมมั่มที่กุมปั๊มจับเสือผงซาลีและซ้ำเหนือเขาสิบีบไปให้มุนอันนี้คำกวนของทหารหูดฟ้า

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันตามซ้ำกี่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุกยุงให้พวงส้นหับผู้ถึงถาดแท้สำคัญพร้อมขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเล่ห์กลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหววันควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ควบขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโน่ตุ้มฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเตรียมเตรียมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังผูกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางอีกหอดห่างสัญญายอดว่าจักรพรรดิเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อคู่ขั้นเทมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหมด

ซาต่อหน้าสภาการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อนสองกองพันกะจิงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัย

ยามนั้นกาบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงของสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีปลดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเทศรัฐประหารมาต่อสู่กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่ยังจันกะไว้วันสนั่นกองโลกาย่อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์กะอวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันแปดยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นมายาดเอาไส้สนะหน้าศัตรูยาดและแตกนี้หลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีบเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้จนไฟใหม่ฮอดมวยยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทสวดเล่าเข็มแข็งหลายเรือล้นอิทธิพลกระเพยแผ่ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ยองยิงยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูกอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายสิหรือว่าพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของปราสาทพัฒนา

ันแม่วันตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังขับพวกศัตรูในทางตรงและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีพลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายคอยว่าล้ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายห่างสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามือออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเซ้อแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีนวลว่าฮักย้อนมาจับกับผักเขาสื่อจากทั้งที่ซวยเหลือเสื้อกอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายความเลี้ยงจันทร์จริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่

ได้บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี60 เก้า 70ปีบ้านลบกู้เกียรติถ้าน้องเกียรติ

ีสปุกีละกตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยากจากนั้นบ้านลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตาบเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาด12มันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบ้านลบลำเสิร์ฟเข้าเอิ้น719สะเทือนเท่าทั่วกะวะยับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวแต่เด้อบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซับกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรูห้องกองกันตายคือโตเขียดนอนเหยียดยามทิ้งนิ่งปันโป๊ก

พักเข้าปุกระดมได้พบพ่อสอนสิขอให้ว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซ่าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างพระเศร้าไม่นิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุง

0: ย่นถึงใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
1: พยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449
0: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักเพลงทุกๆท่านพบกับรายการหวมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการหวมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30-15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนโคศกห้อยเอกณหงคำเฉลิดเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันทั่วภาคทั่วลาดและทั่วปงสุนลาวบรรดาเผ่าพร้อมสืบต่อสุมใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีและได้จัดตั้งพันธุ์ขยาย2เวลาแห่งชาติคือเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างปิ่นขบวนกว้างขวางนอกจากนั้นปัจจุบันหลายภาคส่วนและกลุ่มกองท้องถิ่นแม้นได้สุมใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวลาดังกล่าวแต่ปี2021ถึงปัจจุบันแมนมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแมนสามารถขึ้นบัญชีเป้าหมายยาเสพติดและติดตามจับได้ทั้งรายใหญ่และรายน้อยมาดำเนินคดีเป็นจำนวนลงลายส่วนผู้เสพก็นำตัวมาศึกษาอบรมเหตุบทบันทึกและส่งเข้าศูนย์บำบัดเพื่อบ่ให้กลับมาพัวพันกับยาเสพติดอีกฉะนั้นทุกคนจงเอาใจใส่คุ้มครองลูกหลานของตนห้ามพัวพันกับสิ่งเสพติด

ถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่มีการพัวพันกับยาเสพติดขอให้จริงใจรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขให้ทันกับสภาพการสนั่นเรียกร้องมายังทุกคนในสังคมจงพร้อมกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่และเป็นเจ้าการสกัดกั้นบรรหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมเพื่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบในอาทิตย์นี้จะนำเสนอหัวข้อข่าวมีดังนี้ป้องกันเคลื่อนที่สรุปการนำพาซี่นำหอบด้านของคณะพักคณะบัญชาวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบปิดฝึกอบรมวีซ่าระเบียบงดงามและการทหารให้นายและพลตำรวจส่วนเนื้อในรายละเอียดของข่าวจะให้ทานรับฟังในระยะต่อไประยะนี้จะให้ทานรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการ

0: ตัวจะไปซ้ายคือมาฟ้าไทเสียว
1: เขาว่าจะข้ามทางไปซื้อเครื่องอยู่ห้างข้าวฟ้าเบื้องนั้น
0: มีอย่างคือติดตั้งรถปลาไว้แบบนี
1: ้มันจะเป็นอย่างเสียว
0: อ้าวตัวบูสมบัติมันมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคนห้าลักรถไปได้ผ่านมาปัญหาการลักรถนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วได้เสียวจักน้อยพัดเสียใจตามให้หลังได
2: ้แม่นแล้วการติดจักรถปลาไว้หรือเสียบประแจข้าไว้แล้วไปธุระทางอื่นมันจะบ่มีความปลอดภัยต่อกับรถของท่านทุกครั้งก่อนออกจากรถต้องถอดกระแจล็อกประตูคักแน่เพื่อป้องกันคนบ่ดีมาลักเครื่องของท่านและวัตถุมีค่าในรถด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบ
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการหวมใจป้องกันความสงบต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวกรมสการป้องกันเคลื่อนที่กระทรวงป้องกันความสงบได้จัดกล่องประชุมสรุปการนำพาซี่นำหอบด้านของคณะพักคณะบัญชาในการปฏิบัติมติแผนดำเนินงานของคณะพักแบบแผนวิธีเหตุเวียกและการเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะพอในวันที่11มิถุนายน2566เป็นเกียรติเข้าหวมของพลตีแอนอุ่นอนงนุชรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาคณะพักคณะบัญชาภายในกรมสการเข้าร่วมพลจตวาภูลสวรรค์พันธศรีนาหัวหน้ากรมสการป้องกันเคลื่อนที่ได้รายงานการนำพาซี่นำหอบด้านของคณะพักคณะบัญชาในการปฏิบัติมติแผนดำเนินงานของคณะพักแบบแผนวิธีเหตุเวียกและการเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะพอของกรมสการป้องกันเคลื่อนที่ในระยะผ่านมาในนี้ได้แบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบการนำพาซี่น้ำของคณะพักซี่น้ำแต่ละกลุ่มกองในเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพักนายและพลตำรวจมีคุณทัศน์การเมืองนักแน่นเคียงคู่กันนี้ด้านเวียกงานวีซ่าสปอร์ตได้อิงตามการปฏิบัติ4แผนงาน29โครงการของกระทรวงป้องกันความสงบในนั้นมี1โครงการของกรมสการป้องกันเคลื่อนที่คือโครงการเกี่ยมพร้อมสู่หบและแก้ไขกรณีสุกเสริญประกอบมี6กิจกรรม15หน้าเวียกที่นอนอยู่ในแผนงานที่1ของกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งแนะนำว่าด้วยการแก้ไขปรากฏการณ์หยดท่ออยู่ในสังคมและข้อตกลงว่าด้วยระบบประจำการเกี่ยมพร้อมสู่หบของกำลังป้องกันความสงบก็คือ4แผนงาน29โครงการได้บรรจุกำลังทั้งหมดเข้าประจำการเป็น5จุในแต่ละจุประกอบมีคณะกรมสการคณะห้องคณะกองพันศูนย์และกองห้อยสืบข่าวเป็นคณะรับผิดชอบซี่นำในแต่ละวันมีแผนยุทธศาสตร์การสกัดกั้นและตบตานกลุ่มคนบ่ดีอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวและจุดที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศนอกนี้ต่อกำลังเคลื่อนที่ปกสแขวงในระยะผ่านมาคณะพักคณะบัญชาได้ลงสุกอยู่เฮ็ดเวียกงานนำกรมสการและบรรดากองพันเคลื่อนที่ปกสแขวงในขอบเขตทั่วประเทศวันที่11มิถุนายน2566นี้วิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบได้จัดพิธีปิดฝึกอบรมวีซ่าระเบียบงดงามและการทหารให้พนักงานคู่อาจารย์นายและพลตำรวจทั่ววิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบโดยการยิงลูกปืนแท้อยู่สนามยิงปืนอาเซียนลักษะ7โดยมีพันเอกศรีภาวบุญบาลิตห้องหัวหน้าอำนวยการวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบมีคณะห้องคณะวิชาแขกถึกเชิญพนักงานคู่อาจารย์นายและพลตำรวจเข้าร่วมการยิงปืนแท้ในครั้งนี้แม่นปฏิบัติตามแผนฝึกอบรมภาควิชาระเบียบงดงามและการทหารซึ่งได้เริ่มฝึกอบรมมาแต่วันที่26กุมภาพันธ์2566โดยมีจำนวนพลเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด229สหายในนั้นมีคณะรับผิดชอบ4นำรวม20สหายครูอาจารย์4สหายอนุกรรมการเนื้อในและพิธีการสถานที่รับแขก7สหายและพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมหัดแอบตัวจริง192สหายการยิงปืนแทนในครั้งนี้ประกอบมียิงปืนสั้นระยะ5เมตรและปืนยาวระยะ100เมตรทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานคู่อาจารย์ทั่ววิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบทุกสหายสามารถนำใช้อาวุธที่ขั้นถึงประกอบให้อย่างถูกต้องตามหลักการมีความรู้ทางด้านสมรรถภาพการประกอบสร้างการบวรบัดรักษาอาวุธและการยิงปืนขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะแม่นปืนสั้นและปืนยาวพร้อมนั้นก ก็สามารถนำไปหมุนใส้ในเวียกงานตัวจริงและมีความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมสามารถสรุปผลได้คือวีซ่าระเบียบงดงามประเภทเก่งมี77สหายประเภทดี85สหายประเภทกลาง30สหายการมั่งประกอบอาวุธและเล็งยิงประเภทเก่งมี62สหายประเภทดี90สหายประเภทกลาง40สหายและการยิงลูกปืนแท้ประเภทเก่ง29สหายประเภทดี48สหายและประเภทกลาง32สหายในโอกาสดังกล่าวพันเอกศรีภาวบุญบาลิตยังได้โอ้ลมและมีคำเห็นเน้นหนักให้พนักงานคู่อาจารย์และนายระพลตำรวจจงกำแน่นทฤษฎีหลักการบทเรียนที่ได้เรียนไปผันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงให้เกิดดอกออกผลพร้อมนั้นก็ต้องเพิ่มทวีเต้าหูมความสามัคคีและสร้างสาพัฒนากลุ่มโกงให้มีความเข้มแข็งขึ้นเป็นเก่าๆในวันที่9มิถุนายน2566นี้คณะลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์วิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบได้จัดกล่องประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนกับเสี่ยวซานวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายลาวนำโดยพันเอกปริญญาเอกพรแสงพงศวัฒน์หัวหน้าคณะลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์วิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบลาวและฝ่ายเวียดนามนำโดยพันตีเวืองแทงตูเสี่ยวซานคณะเศรษฐศาสตร์การเมืองวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพันเอกปริญญาเอกพรแสงพงศวัฒน์ได้กล่าวว่าการจัดกล่องประชุมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้เพื่อเป็นการค้นคว้าและปรับปรุงก่อสร้างพนักงานคู่อาจารย์ในคณะบริหารรัฐให้เข้มแข็งและกลายเป็นครูสอนดีสอนเก่งในตัวหน้าซึ่งการพบปะแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนวิธีการสิทธิสอนทฤษฎีเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยนและถอดถอนเนื้อในบทเรียนในปึ้มตำราวิชาพัวพันสากลวิชาการเมืองวิทยาภาควิชาลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์และแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานโครงการหลักสูตรการเรียนการสอนและบัญหาอื่นโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้พร้อมกันปรึกษาหารือค้นคว้าและประกอบคำคิดคำเห็นใส่เนื้อในอย่างกงไปกงมาและหอบด้านเพื่อซอกหาวิธีแก้ไขเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปเรื่อยๆแผนกกวดการและควบคุมยาเสพติดปกสแขวงหลวงน้ำทาได้ลงโฆษณาผลให้ของยาเสพติดอยู่บริษัทยาสูบเทียนหลงจำกัดในวันที่12มิถุนายน2566นี้เนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีที่ใกล้จะมาถึงนี้โดยการเข้าร่วมของพันตีไพศาลเตียนแสงดาวห้องหัวหน้าแผนกกวดการและควบคุมยาเสพติดปกสแขวงหลวงน้ำทาพร้อมด้วยทีมงานมีทานลีเจห้องประธานบริษัทยาสูบลาวเทียนหลงจำกัดพร้อมด้วยพนักงานภายในบริษัทเข้าห่วมห้อยเอกปูนแสนซิดห้องหน่วยงานโฆษณาแผนกปวดการและควบคุมยาเสพติดปกสแขวงหลวงน้ำทาได้เผยแพร่และยกให้เห็นต้นกำเนิดแหล่งที่มาผลให้ภัยอันตรายของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของระดับโลกที่บรรดาประเทศต่างๆก็ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ร่วมมือกันต้านสกัดการควบคุมและแก้ไขพร้อมนี้ก็ได้ยกให้เห็นข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดประมวลกฎหมายอาญาหมวดที่8ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดข้อกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมสกัดการและต้านยาเสพติดจุดประสงค์การลงโฆษณาผลให้ของยาเสพติดในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานภายในบริษัทได้รับรู้เข้าใจตื่มเกี่ยวกับเนื้อในเอกสารดังกล่าวซึ่งยาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของสังคมลาวในปัจจุบันฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้ยาเสพติดหลุดลงอย่างจ่าแจ้งต้องถือเอาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นหน้าที่พันธะและความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคมพร้อมกันพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐโดยเฉพาะการจะตั้งปฏิบัติเนื่องในเวียกงานบุริมสิทธิ์วลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีผลสำเร็จโดยสร้างความเข้มแข็งในสถาบันและชุมชนในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติด เริ่มจากบุคคลครอบครัวหัวหน่วยหลังคาเฮือนบ้านเมืองมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าการร่วมกับภาครัฐเอกชนเฮ็ดให้บรรทายาเสพติดลดน้อยถอยลงและก้าวไปสู่การกำจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคมเป็นเก่าๆในวันที่9มิถุนายน2016นี้พันโทจิตตวงศ์ไสภาวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจกรมสักการปกครองเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6มิถุนายน2016อยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตั้งอยู่บ้านผางแห่งเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งให้ฮู้ว่าในวันที่6มิถุนายน2016เวลา 19:00 นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองว่าได้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ปั๊มน้ำมันอยู่บ้านผางแห่งเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์จากนั้นหน่วยงานวิสาสะโพจึงได้ประสานสมทบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงระงับเหตุและเก็บกำข้อมูลตามขั้นตอนของกฎหมายผ่านการสืบสวนสอบสวนเก็บกำข้อมูลสามารถฮู้ได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นย้อนความหึงหวงระหว่างคู่บ่าวสาวซึ่งผู้ก่อเหตุชื่อท่าวันเซินเป็นลูกค้าประจำที่มาใส่น้ำมันอยู่ปั๊มดังกล่าวและได้พัวพันแบบบ่าวสาวกับนางแยงคำซึ่งเป็นพนักงานอยู่ปั๊มน้ำมันมาแต่ปี2004มาฮอดเดือนเมษาปี2006ทั้งสองได้เริ่มห่างออกจากกันแต่ท่าวันเซินโบโยมจึงได้ส่งข้อความมาคู่ตีคู่ข่ามาตลอดวันที่4มิถุนายน2006นางแยงคำจึงได้เสร็จบอกเลิกท่าวันเซินจึงเฮ็ดให้ท่าวันเซินเกิดความบ่พอใจจึงได้เสร็จมาคู่ตีคู่ข่าตื่มอีกนางแยงคำจึงได้ปิดการติดต่อทุกช่องทางเพื่อบ่ให้ท่าวันเซินติดต่อหาได้ฉะนั้นมาฮอดวันที่6มิถุนายน2006มือเกิดเหตุนางแยงคำแม่นมาเฮ็ดเวียกตามปกติจนฮอดเวลาประมาณ 19:00 นนางแยงคำได้มาไล่เงินค่าน้ำมันอยู่หัวจ่ายน้ำมันล็อกที่1แล้วในขณะนั้นท่าวันเซินได้ขี่รถหัวลากสีเทาป้ายทะเบียนบอบอ3388กำแพงนครขับขี่มาคนเดียวส่วนเลนมาเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันต่ำใส่นางแยงคำที่นางไล่เงินอยู่เฮ็ดให้ฟงออกได้รับบาดเจ็บหัวแตกหลายพอสมควรหยิบ12เข็มหลังจากนั้นนางแยงคำได้แล่นหนีท่าวันเซินจึงได้ขี่รถไล่เหยียบและหยุดหลุดในเวลาต่อมาและได้เอาตุกน้ำมันแอดซังมาเทใส่ตนตัวเทใส่รถหัวลากที่ผู้เกี่ยวขับขี่มาและยางมาเทใส่รถกระบะรีโวของนางแยงคำที่จอดอยู่ทางข้างหัวจ่ายน้ำมันแล้วลงมือจูดรถหัวลากและรถกระบะรีโวเฮ็ดให้เกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างไววาและหุนแหงและได้จูดตนเอง
4: ขอชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไฟไหม้รถอยู่ปั๊มน้ำมันชุดใหญ่ตั้งอยู่บ้านผางแห้งเมืองนาเสทองนครหลวงเวียงจันทน์ในค่ำวันที่6เดือน6ปี2016ผ่านการกวดกาเก็บกำข้อมูลต่างๆทั้งหมดทั้งเจ้าหน้าที่พอจริงสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดมาจากความหึงหวงระหว่างคู่บ่าวสาวสาเหตุที่ให้ทั้ง2คนได้มาพบกันก็ย้อนว่าบริษัทที่ท่าวันเซินได้เฮ็ดเวียกอยู่นั้นได้เซ็นสัญญาใส่น้ำมันปั๊มดังกล่าวนี้เป็นประจำสั้นจะเฮ็ดให้ท่าวันเซินและนางแยงคำนี้ได้รู้จักกันเกิดมีการพัวพันแบบสู่สาวต่อมาช่วงปี2016เกิดมีความบ่เข้าใจกันระหว่างคู่ว่าบ่าวสาวดังกล่าวนี้และเฮ็ดให้นางแยงคำนี้อยากสร้างเงื่อนไขตีตัวออกจากท่าวันเซินนี้หลังจากนั้นท่าวันเซินนี่บ่พอใจและบ่อยากเลิกกับผู้สาวซะจึงได้เกิดมีการทุกเถียงกันตามภาษาคู่บ่าวสาวตกมาฮอดวันที่6เดือน6 2016เวลา 19:00 นจึงได้เกิดมีเหตุการณ์ดังกล่าว
3: ต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านการกวดกามีผลเสียหายทั้งหมดคือรถหัวลากจำนวน1คันไฟไหม้หมดคันสภาพใช้งานบ่ได้รถกระบะรีโวจำนวน1คันไฟไหม้หมดคันสภาพใช้งานบ่ได้รถ12ล้อจำนวน1คันสภาพไฟไหม้ครึ่งทางหลังสภาพเปเพพอสมควรเพดานปั๊มน้ำมันเปเพสมควรหัวจ่ายน้ำมันที่บ่ได้ใช้งานเปเพสมควรรถจักรเว็บห้อยจำนวน1คันเปเพเล็กน้อยนางแยงคำ แม่นได้รับบาดเจ็บหัวแตก22เข็มทาวันเซินผู้ก่อเหตุแม่นได้เสียชีวิตอยู่ห้องหมอมิตรภาพ150เตียงในวันที่7มิถุนายน2016ทั้งหมดนั้นก็แม่นคร่าวๆผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบประชาชนที่ทางรายการนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกณหงคำเขียวฤทธิ์เดชพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีตอนนี้อเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ออกอากาศเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะรับใช้รายการเส้นเคยสลับสับเปลี่ยนบ่ว่าจะเป็นสันติภาพโฆษกคำเก่งแล้วก็จะมีบรรดาโฆษกยิ่งมาผสมผสานในบางโอกาสว่าสันซะเนาะก็ฝากให้เมริกันได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเขาและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้น 105.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์1ชั่วโมง8:00 น. ถึง9:00 น.ทางไหนที่ว่าตื่นนอนเอาเศร้าแหน่ในมือพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็สามารถไปติดตามครับชมครับฟังนะครับชมนี่ก็คือแม่นสามารถไปเบิ่งย้อนหลังเพราะว่าทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะทางสามารถไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของทางสถานีของเพิ่นได้เนาะ FM เขียนว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์เป็นภาษาลาวอยู่ Facebook นะเป็นไลน์เพจของเพิ่นนะไปติดตามเบิ่งย้อนหลังเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะแล้วก็เข้าสู่ในมื้อนี้นะก็เป็นอีก1มื้อนะที่จะเลือกเอาหัวข้อที่ติดพันกับพนักงานรัฐกรเฮานี่แหละเนาะสลับซับเปลี่ยนนะคําว่าเอามาเว้าปนกันเนาะภาควิชาอังกฤษภาครัฐสมัครใจสิเนี่ยเนาะเป็นห่วงย่านมีรายการสีสับสนเนาะย่านมีรายการสีสับสนก็มื้อนี้ก็จะแยกเฉพาะเนาะสําหรับหัวข้อนะการคุ้มครองบําเหน็จออกลูกนะสําหรับพนักงานรัฐกรเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันนะในการประกอบเอกสารภาครัฐนี่เบิ่งแล้วเนาะขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่จะเอาหลายในหนึ่งเอาหลายในหนึ่งส่วนเงินไขสิทธิผลประโยชน์นะมื้อนี้พวกเขาก็จะมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังนะว่าการคุ้มครองประกันสังคมนี่เพิ่นโดยสปอร์แมนบําเหน็จออกลูกทางภาครัฐนี่เป็นขึ้นอะไรบางท่านก็มีข้อสงสัยนะข้อสนใจในเรื่องของการเป็นสมาชิกทั้งสองสินี่ผัวก็เป็นรัฐเมียก็เป็นรัฐบางเทื่อก็ผัวก็เป็นรัฐเมียอยู่เอกชนบางเทื่อก็เมียอยู่รัฐผัวอยู่เอกชนน่ะสินะเนาะมีเวลาสันติภาพก็จะมาว่าเพิ่มเติมเนาะว่ากรณีเกิดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนนะเพิ่นก็สิมีคำถามมันว่าความจริงต้องได้รับทั้งสองได้เพราะว่าข่อยกระจายครูสมมติข่อยกระจายนะเนาะแต่ว่าเองใส่ระเบียบการเนาะท้ายๆรายการสันติภาพจะมาว่าให้ฟังเติมอีกทีนึงเนาะก็จะมาเข้าสู่บรรดาเงื่อนไขเลยเนาะเนี่ยเงื่อนไขเลยสำหรับการคุ้มครองบำเหน็จภาครัฐว่าง่ายๆภาครัฐนี่จะบ่มีเงินอุดหนุนออกลูกจะมีแต่บำเหน็จบางท่านก็สิมีคำถามแล้วเป็นยังภาครัฐคือบ่ได้อุดหนุนออกลูกคืออันนั้นภาคธุรกิจคือว่าเห็นได้80%จ่ายให้3เดือนครึ่งอย่างนั้นเนาะแต่อย่างภาครัฐคือบ่ได้อันนี้สาเหตุก็เนื่องจากว่าภาครัฐนี่บ่ได้ถูกตัดเงินเดือนในระยะพักเกิดลูกยังคงได้เงินเดือนเต็มปกติแม่นบ่อันนี้มันนโยบายของรัฐบาลสวัสดิการของทางรัฐบาลต่อกับพนักงานรัฐกรนี่มีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงบ่ได้รับอันที่ว่าไล่เงินอุดหนุนออกลูกตื้มนะ 80% นั่นน่ะเนาะก็จะบ่ได้รับเพราะว่าเฮาบ่ได้ถูกตัดเงินเดือนนะในระยะพักเลี้ยงดูลูกเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันหรือแม้แต่ว่าเงินป่วยการสินี่ภาครัฐก็บ่ค่อยได้รับเนาะเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติบางเทื่อก็ฮู้นะอันน่ะเจ็บป่วยเกือบเป็นปีก
ก็มีแต่ก็ยังคงได้รับเงินเดือนปกติก็เนื่องจากว่ารัฐบาลเพิ่นมีนโยบายสําหรับพนักงานรัฐกรพิเศษต่างเด้จากภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ถ้าพักครึ่งปีบ่ได้มาเฮ็ดเวียกสินะสันติภาพบ่แน่ใจแต่เดือนทําพิธีว่าพักมันสิได้บ่เงินเดือนนะสันติภาพคิดว่าน่าจะบ่ได้นะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะคณะภาคธุรกิจเพิ่นนี่เพิ่นจะเข้มงวดนะคันว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกก็คือบ่ได้เงินเดือนเท่านั้นเนาะแต่คันว่าเข้าประกันสังคมนี่ก็ใครแน่มีทางเพื่อนประกันสังคมนี่ช่วยเหลือแต่เป็นห่วงนะภาคหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมนี่นะเวลาเกิดลูกเวลาอันน่ะเจ็บป่วยป่วยอีหยังต่างๆซี่น่ะเนาะหรือแม้แต่ผู้น่ะเสียชีวิตเจ้าเงินส่วนใดเนาะมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็ฝากเลยให้แหละเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจใดเนาะที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้วมีทะเบียนวิสาหกิจมีพนักงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าประกันสังคมเนาะแม่นอยู่ในตอนนี้ท่านอาจจะหลีกเลี่ยงบ่อยากจ่ายเงินเข้าประกันสังคมนะโดยเฉพาะแม่นเจ้าของธุรกิจนั่นแหละอาจจะบ่อยากสมทบเงินนะ 6% หรือบางหัวหน้าธุรกิจเจ้าของอยากสมทบแต่ว่าพนักงานบ่อยากเข้าเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้บ่ตามกฎหมายเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้ต้องได้ปฏิบัติถึงว่าจะบ่อยากเข้าเนาะก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่ามันจะมีผลกระทบคืนหลังเนาะสำหรับหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมคันว่าเจ้าหน้าที่กดกาเพิ่นลงกดกาเพิ่นพ่อเพิ่นก็จะเฮ็ดบทบันทึกนะไปสู่การปรับใหม่อย่างต่างๆนั่นแหละเนาะอันนี้ก็แม่นอยากฝากให้กับบรรดาเจ้าของธุรกิจเนาะที่ว่าได้มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วแก่ฮีฮ้อนนํามาขึ้นทะเบียนประกันสังคมบ่แม่นเพื่อหยังเนาะเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองและก็ของตัวนะพนักงานเนาะของท่านก็คือบ่ได้แบกหาภาระอีหยังต่างๆให้ประกันสังคมคุ้มครองเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาเขาเกิดลูกเวลาเขาเกิดมีการเสียชีวิตหรือว่าแม้แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นแบบเสียองค์พิการถาวรสินะมันไผสิเลี้ยงดูเขาเนาะถ้าว่าบ่เข้าประกันสังคมนะอันนี้ก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะตอนต้นรายการเนาะก็กลับมาเข้าสู่อันน่ะหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกสำหรับภาครัฐเนาะก็คือแม่นเบื้องต้นจ่ายเงิน1เดือนหรือว่าเริ่มเป็นรัฐกร 95% แหละอันนี้แม่นฝากเลยก็คือแม่นผู้ใดท่านใดที่ว่าเข้าเป็นรัฐกร 95% แล้วหีบเอาข้อตกลงนะพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวคันว่าแต่งงานแล้วมาแจ้งเนาะแจ้งประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมออกบัตรประกันสังคมให้เพราะว่าเงินของท่านนี่คันว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นพนักงานรัฐกร 95แล้วหมายความว่าเงินของท่านนี่ได้ถูกหักเข้าประกันสังคมอัตโนมัติเพิ่นตัดหิ่มห้อยแต่เนาะถ้าว่าท่านบ่มาขึ้นทะเบียนก็หมายความว่าท่านยังบ่ทันได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าจะได้มาขึ้นทะเบียนเนาะมีฐานข้อมูลนำประกันสังคมการขึ้นทะเบียนบ่ยากเนาะให้การจัดตั้งของท่านมาขึ้นทะเบียนก็ได้แต่อยากให้ไวที่สุดก็คือแม่นท่านมาด้วยตัวเองก็ได้เนาะถือใบข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร 95หรือว่าหลายท่านอาจจะนะเข้ามาโดนละจนเป็นรัฐกรสมบูรณ์แต่ยังบ่ได้มาแจ้งเก่าข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกรสมบูรณ์มาแจ้งก็ได้เนาะแต่ท่านใดที่ว่าบ่ทันได้สมบูรณ์ก็เป็นข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกร 95% หันมาแจ้งนะเพื่อท่านจะได้บัตรประกันสังคมแล้วก็คันว่าแต่งงานก็เป็นแจ้งครอบครัวแจ้งคู่สมรสแจ้งลูกเขานะบ่ซั่นลูกเมียลูกผัวจะยังบ่ทันมีสิทธิ์ใช้บัตรจะหมายความว่าไปห้องหมอยนะท่านจะต้องได้เสียเงินเอง 100% เนาะอันนี้ฝากความเป็นห่วงสําหรับในรายการนะที่ฟังอยู่และก็สมาชิกประกันสังคมเฮานั่นแหละเนาะคันว่าท่านได้ข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร 95% หรือว่าเป็นรัฐกรสมบูรณ์แล้วให้ฮีฮ้อนเนาะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมเพื่อจะได้รับสิทธิ์อุดหนุนอย่างต่างๆตามระเบียบการเนาะ
ก็ได้เบ้าไปเป็นมาแจ้งเนาะทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปคู่สมรสหรือว่าท่านเองที่ถือพาสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกเนาะอันนี้แมนฝากไว้สำคัญว่าไปฝากท้องเนาะทอกเงินมา1เดือนท่านสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกหมายความว่าใส่บัตรประกันสังคมไปเกิดได้เลยเนาะแต่จะบ่ได้รับเงินบำเหน็จเทื่อเนาะทานต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแม่น6เดือนขึ้นไปหรือว่าเป็นรัฐกรเนาะอันนะ6เดือนขึ้นไปก็จะได้รับจึงจะได้รับเนาะสำหรับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนต่อลูก1คนสำหรับเงินบำเหน็จนี้บ่เฉพาะแต่ผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นนะที่จะได้ครับผัวเป็นรัฐกรทอกเงินเข้าประกันสังคมนะหมายความว่าเป็นรัฐกรใน6เดือนนี่แหละคู่สมรสที่เกิดลูกที่เป็นประชาชนนั่นนะก็สามารถใช้สิทธิ์ของผัวมาแลนรับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนได้เช่นเดียวกันเนาะเมียเฮาเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ในนามของผัวได้เช่นเดียวกันเนาะบ่เฉพาะแต่ว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนี่มีระยะเวลากำหนดเนาะเพิ่นมีระยะเวลากำหนดอันนี้แมนอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ตื้มเนาะโดยเฉพาะแมนในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าพนักงานรัฐกรมีการยื่นเอกสารห้องของเงินบำเหน็จนี่ซักซ่าหลายซักซ่าหลายบางท่านครับพุ่นนะท่านเนาะผ่านมาเกิดลูกได้หมายว่าพักเลี้ยงดูลูกจน5เดือนนะเริ่มเดือนที่6สิอันน่ะเริ่มประจำการจึงมาหิบห้อนมาประกอบเอกสารมายืนห้องของเงินบำเหน็จออกลูกนะอันนี้แม่นก่ายกำหนดเวลาเนาะกำหนดเวลาแม่นบ่เกิน3เดือนความจริงแล้วมีเวลาอยู่เนาะทานบ่ได้มาแลนก็ให้การจัดตั้งมาแลนให้ก็ได้เนาะเอาเอกสารให้เพิ่นหรือว่าให้คู่สมรสมันแลนก็ได้นะแต่ว่าต้องมีเอกสารเซ็นจากกรมกองของทานคักแน่ก่อนนะจึงจะมายืนหมายความว่าจะให้จัดตั้งมายืนก็ได้หรือว่าให้คนในครอบครัวมายืนก็ได้ขอแต่ว่าเอกสารครบถ้วนนะเอกสารครบถ้วนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันธมิตรเนาะที่จะโอลมให้เหมือนกันได้รับฟังในระยะต้นรายการเนาะระยะต่อไปพวกเขาจึงมาหาฟังตื่มเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบเอกสารขั้นตอนการประกอบเอกสารมีคืนอะไรเนาะขณะเวลาทันก็จะมาโอมาลมตื่มเกี่ยวข้องกับกรณีเรียกว่าหลายท่านมีคำถามผัวก็เข้าเมียก็เข้าเฮ็ดได้นะจะเอาเงินอุดหนุนได้บ่ทั้งสองเนาะหรือว่าเลือกได้บ่นะเอาเบื้องผัวหรือว่าเบื้องเมียที่ว่าเงินเดือนสูงได้บ่นะจะมาโอลมแห่งเมริกันได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้ไปรับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนนี้อเมริกันเขาสู้ไล่กันประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยในบรรยากาศเนาะคอยแรงยังบ่ทันคำเนาะคอยแรงเป็นโมงที่นะหลายๆท่านพร้อมขึ้นแล้วเนาะอันนะเฮ็ดหยังกินเนาะมื้อแรงพอมันเอ้ยแม่มันเอ้ยเฮ็ดหยังเนาะนะสู้ลูกกินมื้อแรงนะเข้าตลาดตะลีนะวางแผนละเนาะก็นะเป็นอันนะเอิ้นว่าเป็นโมงนะที่หลายๆท่านเนาะเริ่มจะขึ้นแผนนะกับอาหารคาบแรงเนาะบ่ว่าจะเป็นหยังก็ตามแต่เนาะของอาหารการกินแซ่บแน่บ่แซ่บแน่ก็อย่าว่ากันบางเทื่อ4มืออาจจะมีตกมีขึ้นดีแท้กับซีมก่อนดีแท้กับซีมก่อนอย่าเป็นเน้นเค็มหลายเนาะคำว่าเค็มไปก่อนล่ะก็คือเป็นปรุงแก้ไขบ่ได้คำว่าเรื่องอาหารเนาะมีหยังก็เอิ้นว่ามีหน่อยก็กินหน่อยมีหลายก็กินหลายเนาะสำคัญความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะคนในครอบครัวเนาะก็เป็นสิ่งที่สำคัญอาหารก็เป็นสิ่งประกอบอาหารก็เป็นสิ่งประกอบแต่คันว่าเฮ็ดอาหารนะแซ่บสิล่ะเนาะบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะการรับประทานอาหารในครอบครัวว่าซั่นซะเนาะแต่ก็บ่ว่ากันเด้เนาะบางท่านก็แบบพวมนะฝึกฝนบ่เคยเข้าขึ้นครัวเนาะพวมฝึกฝนก็บ่ว่ากันให้กำลังใจกันไปแล้วเนาะอ่ะเข้าสู่รายการนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรก็เป็นอีกหนึ่งใน9ประเภทการอุดหนุนคันว่าทั้งหมดแต่ที่ประกันสังคมให้กันคุ้มครองในระบบประกันสังคมเนาะสูงสุดก็คือมันเก้าหน่วยภาคหัวหน่วยธุรกิจภาครัฐนี่มันมี8จะบ่มีอุดหนุนวางงานแล้วก็สมัครใจก็จะมี7บ่มีอุดหนุนวางงานบ่มีอุบัติเหตุในหน้าที่นะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระอยู่แล้วเนาะบ่มีนายจ้างก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะในบางประเภทการอุดหนุนเนาะแต่ว่า8อุดหนุนนี่ก็ถือว่าหลายเนาะหลายแล้วเนาะสำหรับพนักงานรัฐกรและเนาะอนาการประกอบเอกสารการประกอบเอกสารสำหรับการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกพนักงานรัฐกรอันที่1ก็คือเป็นใบออกห้องหมอคล้ายๆภาคธุรกิจนั่นแหละนะประกอบเอกสารใบออกห้องหมอสภาพคล่องแท้ใบหนังสือการเกิดฉบับก๊อปปี้หรือว่าสำเนาเนาะหรือว่าอันใดอันหนึ่งเป็นของแท้เนาะเพราะว่าต้องได้เอาของแท้ไปรักตามหลักการการคิดไรเงินอุดหนุนให้หลักการคิดไรเงินอุดหนุนหรือคิดไรอันอื่นก็ตามแต่เอกสารอันใดหนึ่งต้องเป็นของแท้นะตามหลักการการจ่ายเงินซองมาก๊อปปี้บัตรประจำตัวนะ3 copy สำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสุขออันใดนึงเพราะว่าบางท่านนี่ยังบ่ทันได้อันน่ะเข้าสำเนาครัวอันเดียวกันเถื่อหมายความว่าสำเนาครัวอย่างแยกก่อนไปแต่งงานก็ได้ถ้าว่าบ่มีใบแต่งงานก็ใบสุขอก็ได้เนาะอันต่อมาก็คือปึ้มบัญชีธนาคารของตัวเองดีที่สุดหรือว่าของคู่สมรสก็ได้แต่คันว่าของลูกสิต้องมีใบมอบสิทธิ์จากพ่อแม่นะจากแม่จากผู้ให้กำเนิดแล้วเนาะหรือว่าใบมอบสิทธิ์สำหรับพนักงานรัฐก็จะมีอยู่แล้วแหละเนาะบ่ค่อยเป็นห่วงนะพนักงานรัฐเพิ่นก็เป็นว่าลักษณะภาคบังคับไปเปิดบัญชีเพื่อโอนเงินเดือนเข้าในแต่ละเดือนนะเนาะก็บ่ค่อยเป็นปัญหาอันต่อมาสำคัญหลักๆก็คือแม่นต้องมีนะก็ว่าเอต้าเงินเหลือหรือว่าบัญชีเงินเดือนในงวดที่พนักงานเพศหญิงฮั่นเกิดลูกหรือในงวดที่เมียของพนักงานรัฐกรเพศชายฮั่นที่เกิดลูกเมียเป็นประชาชนเกิดลูกนะต้องเอาอันน่ะบัญชีธนาคารในงวดภายในงวดนั้น
มันจะมีปีนึงมันมี4งวดเนาะหรือว่า4ไตรมาสเดือน1เดือน1 5เดือน3ก็เป็นไตรมาส1เดือน4 5เดือน6ก็เป็นอีกไตรมาส1เดือนเป็นไตรมาส2เดือน7 5เดือน9สินะก็เป็นไตรมาส3คำว่าเกิดลูกในเดือน11สิก็ต้องอยู่ในไตรมาส4บัญชีเงินเดือนเนาะเดือน10 5เดือน12หมายว่าเกิดลูกระยะเดือนใดต้องเอาเงินเอาบัญชีเงินเดือนในไตรมาสนั้นเอาอยู่ไสบัดนี้ก็คือแม่นอยู่การเงินของกรมกองของทานนั่นแหละเนาะอยู่กับการเงินกรมกองของทานสำเนาเนาะเอาอันที่1หน้าธมิตรอันที่2หน้าที่มีลายชื่อของทานว่าจันทร์ขั้นตำแหน่งเท่าใดเงินเดือนทานเท่าใดอย่างเนาะต่างๆมีลายชื่อของทานหน้าที่มีลายชื่อนะและสำเนาเอาหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็คือมีจำกามีลายเซ็นแหละแต่ว่าเอาเป็นฉบับคัปปี้อย่าลืมว่าคัปปี้มาให้แจ้งๆเนาะคันว่าบ่แจ้งสินะเพราะว่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าในบัญชีเงินเดือนว่าเอตาเงินเดือนตัวนี้นี่เนาะมันจะเป็นหน้าลักษณะเป็นเลโก้ A3 แหละเตี้ยมันจะยาวแล้วตัวหนังสือมันจะน้อยๆน้อยๆน้อยๆเนาะถ้าว่าก๊อปปี้บ่ละเอียดมันบ่ชัดเจนนะตัวนี้ก็ต้องได้กลับไปใหม่แก้ไขใหม่เนาะก๊อปปี้อย่างต่างให้มันเห็นตัวเลขให้เห็นชื่อเห็นให้มันชัดเจนชัดเจนเนาะอันนี้ก็เป็นเอกสารประกอบและก็นอกจากนั้นก็จะมีฟอร์มนะเป็นใบเสนอท่านสามารถดาวน์โหลดอยู่ทางเว็บไซต์ได้เนาะใบเสนออันการห้องคอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรอยู่เว็บไซต์ประกันสังคมนะเข้าไปในดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆหัวข้อของเงินหนุนพรรครัฐของเงินเกิดลูกบำเหน็จเกิดลูกพรรครัฐและอย่าลืมว่ามันจะมีศูนย์กลางกับมีขั้นแขวงและนครหลวงขั้นว่าเขาเป็นคนหมายความว่าเป็นรัฐกรอยู่นครหลวงก็คือแมนดาวน์โหลดออกฟอร์มนะศูนย์กลางเนาะมาให้เป็นดาวน์โหลดนครหลวงนะตัวนครหลวงแมนไว้ให้กับทานที่จะไปยืนเนาะอยู่ห้องการสี่หอมผู้ใดนะคันว่าไปโดนดาวน์โหลดฟอร์มอยู่นครหลวงเนาะหรือว่าคันแขวงก็แมนดาวน์โหลดเอาแขวงเนาะอันนั้นก็จะเป็นฟอร์มที่จะประกอบห้องขอเงินนะบำเน็ตออกลูกพักรัฐวันนี้ไผที่มายื่นเอกสารแทนสิก็ต้องได้ถือบัตรประจำตัวมาเนาะคันว่าแมนผู้เกี่ยวมายื่นเองก็บ่เป็นหยังนะแต่คันว่าผู้ใดที่ว่ามายื่นเอกสารแทนก็ต้องมีบัตรประจำตัวมานำอย่างหน่อยว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นการห้องขอเงินบำเน็ตลูกสำหรับพักรัฐนะวันนี้ผู้ที่อาจจะมีคำถามว่าเมียเฮ็ดเวียกอยู่รัฐผัวเฮ็ดเวียกอยู่เอกชนสามารถเลือกเงินเดือนผัวได้บ่ตัวนี้แม่นบ่สามารถเลือกได้เนาะเพิ่นจะให้สิทธิ์ไปเอาทั้งเมียเลยในนามของผู้หญิงหมายว่าให้เอาเพศหญิงเป็นหลักที่เป็นพนักงานได้ถ้าว่าเมียเป็นรัฐกรเพศหญิงแม่นให้เอาเบื้องรัฐกรเลยบ่สามารถไปเลือกเอาทางผัวได้เมียเป็นพนักงานอยู่บริษัทก็แม่นให้แล่นเอาทางเบื้องเมียหันเลยในนามบริษัทเนาะจะบ่สามารถมาแล่นเอาเบื้องผัวอีกหมายความให้เอาแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าให้เอาฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ประกันตนหันเป็นหลักก่อนเนาะกรณีที่มาแล่นห้องขอในฝ่ายหญิงก็คือแม่นเมียเป็นประชาชนแล้วผัวเป็นพนักงานเนาะผัวจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐผัวจะเฮ็ดเวียกอยู่เอกชนเนาะหรือว่าผัวจะสมัครใจเวลาเมียเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเบื้องผัวได้ในกรณีที่เมียเป็นประชาชนเท่านั้นเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาโอมาล้มให้เมริกันได้ฟังในมื้อนี้นะก็ท่านใดที่ว่าสนใจนะข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรบ่เสียค่าในวงราชการนะก็สามารถโทรไปสอบถามได้บ่จำเป็นต้องเดินทางไปหาพวกเขาก็ได้เนาะก็
เบิ่งเวลาเรือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจบรรยากาศพ่อๆกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามีโอกาสไปก่อน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกทุกท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสโล
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี้ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนของจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบขึ้นกลางระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์ ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ท่านยังสามารถฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้ามีหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศเนาะและการนอกจากนั้นท่านผู้ฟังรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล.ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสให้กับทุกคนได้เฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าปิ่นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันได้ซึ่งรายการจะนำเสนอหรือว่าใช้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่มีทั้งหมดอยู่6หัวก็คือเริ่มต้นแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
0: แม่นแล้วเนาะเคียงคู่กับการเฮียนภาษาจีนแล้วพวกเขายังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฮิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานได้ฟังเคียงคู่กันไป
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังจะให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายมวลซืนฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามหับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสลที่ผู้อำนวยการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการสลับซับเปลี่ยนมอบเสียงเพลงมวลๆให้ท่านได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการในระยะนี้จะให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้หับฟังซับภาษาจีนในมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับอย่างกระต่าย
1: เจ้าโนรีในมื้อนี้พวกเขายังสืบต่ออยู่ในบทที่2แต่ว่าจะเฮียนฮู้เกี่ยวกับพยัญชนะต้นและสระ
0: เจ้าพยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นก่อนซะมื้อนี้เฮามีตัวอย่างบ่ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้เฮียนนํากันนี่
1: เจ้าแน่นอนมีตัวอย่างมาให้ท่านได้รับฟังนํากันเนาะประกอบมีพยัญชนะต้นที่ใช้เคลื่อนว่าการออกเสียงที่แตกต่างกันเนาะยกตัวอย่างคือว่าจื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้อบ่แม่นจื้อซื่อๆได้หนูนี่
0: บ่จื้อซื่อๆ
1: เ
0: นาะแต่ว่าคือกระต่ายออกเสียงมาเมื่อกี้นี่เนาะคำซับทำอิดนี่มันจะมีตัว Z กับตัว H แม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เจ้า
1: ในกลุ่มประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่ากลุ่มเสียงที่ใส่ปลายลิ้นม้วนเข้ามาอยู่ถึงเพดานเวลาเฮาเว้านะเนาะท่านผู้ฟังลองจินตนาการและเอาลิ้นตัวเองนี
0: ่พันขึ้นถึง
1: เอาไปพันขึ้นถึงเอาลิ้นเกี้ยวๆเน
0: า
1: ะจะออกเสียงว่าจื้อก
0: ็
1: คือตัว Z กับตัว H
0: อ่าบัดนี้อีกเสียงนึงที่กระต่ายออกเมื่อกี้แม่นตัว C กับตัว H เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นชื่อเจ้าก็ยกตัวอย่างคือชื่อฟ้านสินะเจ้าแม่นใช้ตัวนี้เน
0: า
1: ะ C H
0: และตัวมันใกล้เคียงกันเนาะคือว่าเน
1: าะใกล้ๆใกล้ๆกันเจ้
0: า
1: แต่ว่าต้องเอาลิ้นเนาะม้วนขึ้นไปถึงเพดานเลขตัวนึงแม่นตัว S กับตัว H สิแม่นซื่อ
0: ชื่
1: อเจ้าฉะนั้นก็เลยเป็นชื่อชื่อ
0: ซื้อเจ้ามันก็ต่างกันน้อยนึงค่ะคันคนฮู้ออกเสียงมันบ
1: ่แม่แล้ว
0: แล้ววันนี้เสียงสุดท้ายคือออกตัวเสียคันเป็นพินอินเป็นตัวอ่าเลยสินะออกจ
1: ัง
0: ไหนตัวน
1: ี้ออกเสียงว่ารือ เจ้ารือแม่แล้วเจ้าออกเสียงว่าตัวลอลือสินะแต่เอาสิ้นเอาลิ้นขึ้นถึง
0: เจ้า
1: ส่วนว่าตัวทั่วไปเนาะตัวที่บ่มีตัว H ทั้งท้ายแค่แม่นจื้อซื้อ
0: หมายความว่ามีแต่เสียงตัว Z เนาะคันเป็นภาษาพินอินนะแล้วก็มีเสียงตัว C แล้วก็มีเสียงตัว S แม่นบ
1: ่แม่
0: นแล้วอ่านเมื่อกี้
1: เจ
0: ้า
1: แน่นอนว่าพวกเขาก็เรียนรู้ไปพร้อมกับท่านผู้ฟังพวกเขาก็อาจจะออกเสียงบ่จ๋าแจ้งฉะนั้นเพื่อให้มันถูกต้องพวกเขาจะไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงจากอาจารย์สอนภาษาจีนโดยตรงเลย
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: เสียงหมู2
3: จิชิสิยิซซึซึ
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ได้สมเทียบกันแล้วระหว่างที่ว่ากระต่ายออกเสียงกับครูภาษาจีนที่ว่าเพิ่นออกเสียงก็แน่นอนว่าพวกเฮาก็เริ่มต้นเฮียนไปนํากันก็อาจจะบ่ถูกแต่งั้นเฮาได้ยินเสียงต้นสบับว่าซั่นๆที
1: ่
0: เป็นครูภาษาจีนแท้ๆมาสอนการออกเสียงเฮาก็ลองไปฝึกไปเว้าตามอาจารย์ที่เพิ่นสอนหั่น
1: ถูกต้องเจ้าเพื่อให้มันชัดเจนหรือว่าแน่นอนขึ้นตึมใจท่านผู้ฟังไปฟังอีกเทื่อนึงเน
0: า
1: ะเกี่ยวกับการออกเสียงใน7คําเว้าที่พวกเฮานําเสริมเมื่อกี้นี
2: ้เสียงหมู2
3: จิชิชิยิซซึซึ
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ย่ำตื่มสำหรับการรับฟังเสียงพยัญชนะและกลับเข้ามาตอนนี้พวกเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับการออกเสียงสระบัดนี้นะกัน
1: แม่แล้วเนาะซึ่งสระที่พวกเขาจะนำเสนอต่างๆเป็นสระผส
0: ม
1: ผสมส่วนไหลกระต่ายจะยกตัวอย่างออกเสียงให้ฟังส่วนหนึ่ง
0: เจ้า
1: แมนอูอานเอินอางเอิงอง
0: โอ้นี้แมนเสียงสระผสมแมนบอกกันยังมีหลายอีกแมนบอกนี
1: ่ยังมีหลายๆตึมเน
0: า
1: ะพวกเขาจะให้ทานไปรับฟังที่อาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่นได้ออกเสียงที่ถูกต้อง
2: ยื่นหมู2
3: โอYou An Yan Wan Yuan En Yin Wen

0: ยุง
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงไผ่แดที่ออกเสียงตามหลังที่อาจารย์ภาษาจีนเพิ่นได้สอนเนาะเสียงทับอิดเมนอูมันบอกกระต่าย
2: เจ้าแม่แล้วเจ้า
1: เจ้าแล้วก็ตอนนี้อยากฮู้อีกอยากฟังอีกเทื่อนึงนับตั้งแต่เสียงพยัญชนะเจ็ดโตที่ว่าเฮาได้ให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็มาเสียงสระเนาะตอนนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังทั้ง2เสียงเลยกระต่าย
2: เจ้า
1: เจ้า
3: เสียงหมู2
0: จิชิชิ

幽安燕弯冤恩阴温。

0: ยุง
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านได้ฟังอาจารย์สอนภาษาจีนที่เพิ่นออกเสียงสู่ท่านฟังแล้วเนาะแน่นอนว่าเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาร้องออกเสียงตามบางเทื่อก็ยังเป็นการยุ่งยากอยู
2: ่
1: ฉะนั้นพวกเฮาสิอธิบายสู่ท่านฟังเพื่อความเข้าใจและก
2: ็
1: ปฏิบัติตามเนาะว่าตำแหน่งของลิ้นและก็การปล่อยลมออกจากปากหรือว่าปล่อยออกนี่นะสำคัญหลายไดโนลี
2: เจ้า
1: ขนาดเนาะคือในสิ่งที่พวกเขานำเสนอเนาะแม่นตัว Z และก็ H C และก็ H S และก็ H และก็ตัว R และก็ตัว Z ซื่อ C ซื่อและก็ตัว S ซื
2: ่อ
1: แต่ละตัวจะออกเสียงต่างกันขนาดเนาะยกตัวอย่างคล้ายๆที่พวกเขาจะนำเสนอคือกลุ่มประเภทลิ้นม้วนเอาลิ้นนี่ม้วนใส่เพดานประกอบไปด้วย Z H C H S H และก็ตัว R
2: เ
1: น
2: า
1: ะจะลืมมานักเฮียนหรือว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ยกไปลิ้นขึ้นไปถึงเพดานปากและม้วนลิ้นเข้าและออกเสียงขนาดเนาะให้ชื่อไปเลยว่าคันมีตัวใดผสมตัวเฮสผสมใส่นะโนลีแมนให้ม้วนลิ้นลด
2: กำลังลองม้วนอยู่ตอนนี้
1: เจ้า
2: ม้วนม้วนตามกระต่ายบอกเลย
1: แมนให้ชื่อลดว่ามีตัวเฮสอยู่ทางท้ายเลยแมนม้วนลิ้นขึ้นถึงเพดานปากเน
2: า
1: ะอันนี้เคลื่อนว่าลิ้นม้วนส่วนว่าอีกสามตัว ZC S เลยแมนกลุ่มลิ้นเพียง
2: ธรรมดาว่าธรรมดา
1: ให้เอาไปลิ้นไปแตะไว้อยู่เขียวกกเนาะเขียวทั้งหน่ายนะเอาลิ้นไปแตะอยู่เขียวทั้งหน่าย
2: ไม่
1: ออกเสียงไปเลย
2: เ
1: พราะต้องม้วน
2: เจ้า
1: เนี่ยเห็นบอกเขาจะเห็นภาพขึ้นจะแจ้งขึ้นเนาะให้เขาเวลาเขาออกเสียงท่านผู้ฟังจะค่อยๆออกเสียงไปตามตัวที่อาจารย์สอนฮะเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นหลักการเล็กหน่อยที่พวกเรามาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้หับฟังในบทเรียนมื้อนี้ที่อาจารย์ภาษาจีนเนาะที่อาจารย์คนจีนเพิ่นได้แนะนำแล้วก็ได้พาเฮาออกเสียงไปน้ำกันส่วนว่าในมื้อต่อไปหรือว่าในอาทิตย์ต่อไปพวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนใดก็ต้องได้ติดตามหับฟังจากทางรายการของพวกเราและตอนนี้ให้ทุกท่านได้พักก่อนท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเราจึงมาหับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรื่องวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับประเทศลาวแต่ตอนนี้ไปมวนซืนฟังเพลงกันก่อน
1: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ้อนรับทานผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงชื่อวสลซึ่งพวกเขาเมื่อกี้นี้ได้นำเสนอให้ทานรับรู้เกี่ยวกับสระและพยัญชนะเนาะในการออกเสียงบางท่านนี้ออกเสียงยากยกตัวอย่างคือโฆษกของพวกเขาท่านผู้ฟังก็ยังออกเสียงยากคือกันเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ชื่อซือรือจือซือซือบางท่านก็ว่าโอ้ยสบายจือซื่อ
1: จือซื่อ
0: ใช่แมน
1: กระตายกระซางว่าเนาะ
0: เอาเอามันเสียงคือเดี๋ยวภาษาลาวมันจะโป่งครับแบบซี่แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันน้อยนึง
1: เจ้า
0: เจ้าเมื่อเฮาลมกับคนจีน
1: แม่ล่ะ
0: เพิ่นจะฮู้เลยว่าโอ้ออกเสียงบ่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: บ่ต่างหยังครับคนต่างประเทศเว้าภาษาลาวออกเสียงบ่คอดหลายกับประมาณนั้นเนาะฉะนั้นแต่พวกเขานี่ออกเสียงบ่ถูกต้องนะบ่ต้องแปลกใจท่านผู้ฟัง
1: แม่น
0: ๆเฮาก็เฮียนไปพร้อมกับทานนั่นแหละเฮาสิเก่งไปพร้อมๆกัน
1: คอยฝึกไปน้ำกัน
0: แม่แม่แม่
1: เอาหลังจากที่ว่าเคร่งเครียดกับบทเรียนมาแล้วตอนนี้พวกเขามาฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหอพระแก้วกันแน่อย
0: ่
1: างนี้พวกเขาจะนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งหอพระแก้วท่านผู้ฟังตั้งอยู่เขตบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครวิจันทร์นี้กงกันข้ามกับวัดศรีสะเกดและใกล้กับพระราชวังเก่าหรือว่าหอคำในปัจจุบันนี้หลายท่านฮู้หรือบ่ว่าหอคำแม่นพระราชวังเก่าเด้อเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานประธานประเทศ
1: เจ้าและสมัยก่อนนี่นะท่านผู้ฟังหอพระแก้วนี่แม่นตั้งอยู่ภายในวัดเก่าแก่ในเขตพระราชวังเก่าถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชในระยะระหว่างปีค.ศ1565-1779ซึ่งเป็นบ่อนประดิษฐานของพระแก้วมรกตถึงแม้นว่าในปัจจุบันอาจจะบ่มีพระแก้วมรกตแล้วอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาฮั่น
0: เจ้าแน่นอนว่าหอพระแก้วก็ยังคงรักษาเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวลาวย่อมว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณอันสำคัญและล้ำค่าเป็นต้นแมนพระพุทธรูปปางต่างๆที่รอมาจากท้องแดงศิลาลึกและอื่นๆอีกได้เนาะ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและสำหรับภายในสถาปัตยกรรมสวยงามแห่งนี้นี่นะท่านยังจะได้ฮู้ซึกหรือว่าได้สัมผัสเกี่ยวกับความสงบห่มเย็นที่แตกต่างจากบนอื่นๆโนริก็มักไปได
0: ้จ้าจ้
1: ากระต่ายไปเที่ยวไปชมเพราะว่าเวลาที่ได้เข้าไปหอพระแก้วยังบ่ได้เข้าไปด้านในเห็นนะขนาดอยู่ว่าอ้อมรอบซื
0: ่
1: อมันฮู้ซึกว่าเฮ็ดให้เฮานี่สงบเงียบแล้วก็ห่มเย็นนะสถานที่ดังกล่าวนี
0: ่แม่นแล้วเนาะ
1: เจ้าซึ่งว่าหอพระแก้วนี่แม่นเพิ่นเปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกมื้อท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด17โมงแลง
0: เจ้าซึ่งกงกันข้ามกับหอพระแก้วท่านผู้ฟังแม่นวัดศรีสะเกดเนาะเราจะนำเสนอสู่ทานฟังต่อตื่มเนาะซึ่งวัดศรีสะเกดนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นวัดเดี่ยวที่รอดพ้นจากการจุดเผาทำลายของศักดินาต่างๆที่เข้ามาฮุกฮานลาวในระหว่างปีค.ศ. 1807ถึง 1808
1: เจ้าแล้ววัดศรีสะเกดนี่ก็แม่นได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1818โดยการน้ำพระของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เวียงจันทน์และก็มีความพิเศษที่สุดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นวัดที่บรรจุห่อไตรปิฎกและกุฏิของเจ้าเพชรราชและอยู่ตามฝาด้านในของสิมก็ยังมีรูปแต้มลวดลายต่างๆที่งดงามน้ำอีก
0: แม่แล้วและในบริเวณวัดนี้มีกลมเรียนอ้อมสี่ด้านเลยแต่ละด้านนี้มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่เนาะที่เฮ็ดด้วยดินเผาเนาะและก็ยังมีไม้และฝุ่นของเกสรดอกไม้รวมทั้งหมดนี่ 6,840 องค์ผู้ใดและอยู่ด้านถึงเฮ็ดด้วยพระท้ายเพชรรวมมี120องค์
1: เจ้าเข้าไปแล้วก็แม่นถือว่าสวยสดงดงามแท้ๆ
0: เจ้า
1: ส่วนว่าอยู่ด้านข้างอุโบสถท่านผู้ฟังก็มีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์และอยู่ข้างก้ำซ้ายและขวาของพระประธานนะก็จะมีพระพุทธรูปท้องหล่อปางห้ามญาติ2องค์ซึ่งว่าเจ้าอนุวงศ์ได้สร้างไว้เท่ากับเหล่าคิงของเพิ่นเอง
0: เจ้านอกจากนั้นอยู่ตามซองฝาในด้านซิมเนาะทางด้านในหั่นก็ยังมีพระพุทธรูปองค์น้อยๆรวมทั้งหมด 2,052 องค์ซึ่งในนั้นเฮ็ดด้วยเงินบุ276องค์เพิ่นก็สามารถเปิดให้ทานเข้าเยี่ยมชมได้ทุกๆมื้อเลยตั้งแต่8โมงหา5โมงแลง
1: เจ้าแม่นแล้วสำหรับหอพระแก้วหรือว่าวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมก็ว่าได้กระต่ายที่ปวงชนลาวทางชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมและก็ศึกษาเรียนรู้นะ
0: ถูกต้องอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวเนาะ คนต่างประเทศนี่เพิ่นไปแวะสมตัวนี้ก่อนเนาะหอพระแก้วพระศรีสะเกดหลังจากนั้นก็ไปต่อที่วัดศรีเมืองหอลักเมืองเพราะว่าเส้นทางสายรองลงไป
1: แม่นมันอยู่ใกล้กัน
0: แม่นแล้วเจ้า
1: ง่ายสะดวกสบายท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นบางตัวอย่างที่พวกเฮาโยกขึ้นมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ในรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสลเป็นประจำแบบนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยู่ประเทศจีนสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้ามาฮอดนี่ห้องเฮียนคงชื่อวสลใกล้จะมาลงแล้วเวลาที่เหลือจะฝากเพลงปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้พวกเขาทั้งสองคนมโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อนใจเจียน
1: โชคดี

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชี

0: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้มาพบกันอีกแล้วทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทาง Facebook เนาะก็คือ FM 103.7 หรือจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่า Lao National Radio ก็สามารถติดตามกันได้ผ่านรายการของพวกเขาและก็ยังกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางรายการฮอบฮู้ตื่มอีกเนาะให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมทางออนไลน์ทางออฟไลน์ไปในเวลาเดียวกันมื้อนี้พวกเราพบกันกงกับวันที่21มิถุนายน2026เป็นวันอาทิตย์วันพักผ่อนวันครอบครัววันที่ฝนตกนะก็ลงวิ่งจันทร์ฝนตกฟ้ามืดฟ้าครึ้มตกแดหยุดแดตกแดสลับกันไปเอากระปินไปตามฤดูกาลเนาะเดือนมิถุนายนก็แม่นในระยะของฤดูฝนการเดินทางบางเทื่อแล้วก็อาจจะบ่สะดวกเนาะเพราะว่าต้องได้อิงใส่สภาพอากาศยิ่งการเดินทางไกลการเดินทางทางภาคเหนือนี่ต้องได้ติดตามพยากรณ์อากาศเนาะเพื่อให้รู้ว่าเออมื้อนี้ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยถ้าว่าฝนตกหนักอาจจะต้องได้ระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษหรือว่าถ้าว่าฝนตกแห้งแท้ๆมีพายุแท้ก็ต้องได้งดการเดินทางไกลเพื่อหับประกันความปลอดภัยเนาะมื้อนี้พวกเราพบกันใน30นาทีต้นเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าข้อมูลที่พวกเฮามานำเสนอในรายการของพวกเฮาก็จะเป็นข้อมูลในการปิ่นอ้อมการเคลื่อนไหวของกองทุนเนาะกองทุนหรือว่าทสวหรือหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกันว่ากองทุนส่งเสริม MSME เนาะท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางเพจ Facebook ของกองทุนได้เลยเข้าไปที่เพจ Facebook ของกองทุนโดยการพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าเวลาซอกค้นหาง่ายอีกแบบนึงก็ใส่แฮชแท็กแล้วก็ใส่ทสวเข้าไปก็ได้คือกันซึ่งในหน้า Facebook เพิ่นนี้ก็ยังมีเบอร์โทรติดต่อมีข้อมูลมีเว็บไซต์ที่ลิงก์เข้าหาแพลตฟอร์มต่างๆให้ทานได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือว่ารับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์สำหรับเว็บไซต์ของเพิ่นก็เป็น www.laosmefund.org เนาะหรือว่าจะมีช่องทางแพลตฟอร์มเช่นว่าแอปทางมือถือก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันเนาะลาวSME เข้าไปก็จะพอเป็นแอปพลิเคชันทางมือถือทานเนาะเอาพวกเราพบกันตอนต้นละกันก่อนที่จะโอลมว่าข่าวสารจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขออนุญาตจัดมอบเสียงเพลงที่ติดค้างมิดรายการไว้ในเมื่อวานนี้มื้อนี้สิได้ถือโอกาสเปิดให้เพิ่นว่าสาวโคซกเอ้ยขอฟังเพลงแน่กระต่ายหมายจันเด้ออยากฟังเพลงเก่าๆบรรยากาศของวันพักวันอาทิตย์เพิ่นว่าจัดให้เลยเนาะกระต่ายหมายจันแล้วก็ต่อด้วยเสียงเพลงบ้านเกิดเฮาเพื่อว่าหลายคนคิดฮอดบ้านเกิดเนาะบ้านอยู่ปัจจุบันแม่นบ่1แต่ว่าบ้านเกิดเฮาแท้ๆบ้านเกิดภูมิลำเนาเฮาอีกบ่1เวลาได้ย้ายถิ่นฐานหรือว่าไปอยู่บนอื่นก็มักจะคิดฮอดอดีตคิดฮอดบ้านเกิดเฮาเนาะคันซั่นก็ถือมอบ2เสียงเพลงนี้ให้มวลซื่นน้ํากันและท่านใดที่ให้เกียรติติดตามเฮาฟังอยู่ในตอนนี้โดดแล้วบ่ได้ยินเสียงของมิตรรายการประจำสามารถโทรมาหาโคศกเด้อเนาะแนะนำเสียงเพลงก็ได้โทรมาเราดินฟ้าอากาศให้กันฟังก็ได้0305787052หรือว่าทาง Facebook ที่กำลังให้เกียรติตามรับชมก็คอมเมนต์ได้เพิ่มเติมตอนนี้พาทานมวลซื่นเสียงเพลงกันก่อน2เสียงเพลงแล้วจึงมาโอลมข้อมูลข่าวสารนำกัน
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: กับสองเสียงเพลงเปิดให้มีรายการได้เบิกบานมวลซืนกับบรรยากาศยามแล้งอาทิตย์อัสดงหรือว่าเวลาที่ตะเวนใกล้จะหลับขอบฟ้าเป็นเวลาที่หลายคนกับเตาเงินซานบางคนก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บางคนก็อาจจะกำลังเกี่ยมอาหารคำอาหารแรงเนาะเพื่อเป็นบรรยากาศของครอบครัวเพราะว่าถือโอกาสในอาทิตย์นึงอาจจะห่วงพาเข้าน้ำกันครบหน้าพร้อมตาวันจันทร์ฮอดวันศุกร์นี่หลายคนกระแลนนำเวลาตื่นแต่เช้ากับเฮือนมากระคำแล้วข้าซันจึงถือโอกาสว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องกินข้าวแบบครอบครัวก็ขอให้เป็นบรรยากาศของการพักผ่อนขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับความมาสู่รายการฮอบฮู้ของพวกเฮา30นาทีต้นที่เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าทสวเป็นข้อมูลจากทางกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางล่าสุดเลยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เนาะเพิ่นทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจก็คือกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้เพิ่นแจ้งข่าวดีมาถึงบรรดาวิสาหกิจทุกท่านในสปป.ลาวที่มีเงื่อนไขหรือว่ามีความสนใจจะเสนอขอทุนสมทบทสว.และก็มีเงื่อนไขดังลุมนี้มาเบิ่งว่าทุนสมทบที่เพิ่นจะให้บรรดาภาคธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้จะต้องมีเงื่อนไขอันใดแด่เนาะอันที่1เป็นจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จะตั้งเป็นกลุ่มโดยมีการหับห้องจากอำนาจการปกครองขั้นต่างๆหรือมีการส่งเสริมแขนงการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกฎหมายที่วางออกเงื่อนไขที่2แม่นเป็นวิสาหกิจหรือสหกรณ์สมาคมกลุ่มผู้ผลิตที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างหน่อย2ปีและมีท่าแหงทางด้านการตลาดส่วนว่าเงื่อนไขที่3แม่นเป็นจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางตามที่ได้กำหนดในดำรัสว่าด้วยการจัดแบ่งจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเลขที่04ทับล้อบ่อลงวันที่12มังกร2023หรือสบับเปลี่ยนแทนในแต่ละระยะเงื่อนไขที่4แม่นต้องเป็นวิสาหกิจหรือกิจการที่มีเจ้าของวิสาหกิจเป็นพลเมืองลาวห้อยส่วนห้อยหรือว่าห้อยเปอร์เซ็นต์เงื่อนไขที่5ดำเนินธุรกิจกิจการการผลิตการบริการในแขนงการบุรีมาซิดเซ็นประกอบมีแขนงการผลิตกสิกรรมหัตถกรรมการค้าสำหรับแขนงกสิกรรมเป็นการรวมทั้งการปลูกฝังและก็การเลี้ยงสัตว์เนาะท่านผู้ชมและก็มีแขนงหัตถกรรมปรุงแต่งกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งอาหารเงื่อนไขที่6แม่นสามารถที่จะประกอบทุนสมทบใส่ในแผนการลงทุนการปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีของจนก.ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้อันนี้คือเป็นทุนจากทสว.เอิ้นว่าทุนสมทบในการยกระดับเทคโนโลยีสมมุติว่าท่านมีแผนที่จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์โฮงจักโฮงงานที่จะมาประกอบเขาในธุรกิจของเฮาแล้วมีทุนบ่เพียงพอเนาะสามารถยื่นเงื่อนไขของท่านหาทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ซึ่งมันจะมีการสมทบทุนสวยในการซื้ออุปกรณ์สมมุติว่าโฮงจักโฮงงานของท่านมีมูลค่า50ล้านกีบถ้าเฮาพิจารณาหรือว่าคณะกรรมการคณะพิโซเพิ่นพิจารณาเบิ่งแล้วเพิ่นอาจจะซวย50 50เนาะหมายความว่า 50% แม่นเฮาเป็นคนออกเองในภาคของเจ้าของธุรกิจส่วนว่า 50% ก็จะเป็นทสว.เพิ่นประกอบทุนในการสมทบซื้ออุปกรณ์เทคนิคแต่พิเศษสำหรับสหกรณ์เนาะสหกรณ์นี่เพิ่นเอิ้นว่าสมทบได้สูงสุดถึง 70% เลยได้ทุกท่านถ้าหากว่าท่านดำเนินธุรกิจในขณะใดเป็นจุลวิสาหกิจบ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตบ่หรือเป็นสหกรณ์บ่ถ้าฟังข้อมูลอยู่ในตอนนี้หากมีความสนใจอยากจะเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถเข้าถึงทุนสมทบเพื่อไปยกระดับเทคโนโลยีก็สามารถติดต่อพบพันกับทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโดยกลุ่มเลยเนาะและก็ต่อสายไปหาทางแผนกทุนสมทบเพิ่นก็จะให้ข้อมูลอันละเอียดเลยเบอร์โทรศัพท์แมน021414064อันนี้ของการของกองทุนและก็ต่อสายไปหาแผนกทุนสมทบแต่ว่าจะโทรโดยกลุ่มอีก1เบอร์ก็ได้0305386677503053866หรือจะเข้าไปเบิ่งเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเพิ่นก็ได้ที่ทางเว็บไซต์ของทสว.เลยเนาะwww.lawsmefund.org ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเทิงมือถือก็สามารถเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store แล้วพิมพ์คำว่า Lao SME Fund ก็ได้คือกันเพื่อให้ท่านนั้นได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าทุนสมทบจากทสวเพื่อยกระดับเทคโนโลยีนอกจากทุนสมทบแล้วทสวเองเพิ่นยังมีอีก2วงทุนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะเป็นทุนสินเชื่อที่จะตั้งปฏิบัติผ่านธนาคารธุรกิจผ่านสถาบันการเงินจุลภาคซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายธนาคารและมีหลายสถาบันการเงินที่เป็นคู่หัวมือกับเพิ่นมีทางอยู่ศูนย์กลางก็คือนครหลวงเวียงจันทน์และก็อยู่ท้องถิ่นก็คือบรรดาแขวงเนาะท่านก็สามารถติดตามข้อมูลหรือว่าโทรสอบถามว่าปัจจุบันนี้ยังมีบ่วงทุนแน่ๆของทสวที่เพิ่นจะตั้งปฏิบัติอยู่ก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่021414064แล้วก็ต่อสายไปหาทางแผนกทุนสินเชื่อเนาะและอีกหนึ่งวงทุนที่อนุรักษ์อยากให้ข้อมูลกับบรรดาท่านก็คือเอิ้นว่าเป็นทุนโครงการวิศการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุนโครงการวิศการนี่จะช่วยเรื่องของการยกระดับทางด้านเวียกงานวิศการเช่นว่าการจัดจ้างเซียวซานการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ครบเอิ้นว่าเป็นการยกระดับเนาะเพื่อเพิ่มเติมความรู้ทักษะให้กับบรรดาสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นซุ้มโซนหรือว่าท้องถิ่นให้เพิ่นสามารถยกระดับขึ้นมาจากที่ผลิตแบบดั้งเดิมเนาะหันมาซอกหาโอกาสทางการตลาดหรือว่ามาเบิ่งความต้องการของตลาดเพื่อจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองได้ความต้องการของทางตลาดและก็เพื่อเฮ็ดแนวใดให้เวียกงานการตลาดต้องควบคู่กันไปเด้เนาะเฮามีสินค้าเฮามีผลิตภัณฑ์แล้วถ้าเฮาบ่มีการเฮ็ดแผนการตลาดหรือว่าบ่มีเวียกงานการตลาดเข้ามามันก็เฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานี้เอิ้นว่าบ่ได้เป็นที่ฮู้จักฉะนั้นถ้าว่าเวียกงานนี้ถ้าท่านอยากยกระดับเนาะจะเป็นในนามนิติบุคคลหรือจะเป็นในนามบรรดาภาคส่วนเฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็สามารถเข้าถึงทุนสมทบได้เช่นเดียวกันซึ่งรูปแบบทุนสมทบจะเป็นทุนที่ให้แล้วให้เลย1โครงการจะมีมูลค่าอยู่ที่100ล้านกีบลงมาก็คือเพดานสูงสุดแม่น100ล้านกีบในการขอทุนโครงการวิศการนอกจากเวียกงานฝึกอบรมนอกจากเวียกงานจัดจ้างเซียวซานนอกจากเวียกงานการขอมาตรฐานต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเนาะอาหารเครื่องดื่มนี่ถ้าว่ามีการยั่งยืนเครื่องใหม่GMP จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อีกเนาะหรือว่าอยากจะเข้าร่วมงานวางแสดงแต่ว่ามีงบประมาณที่จำกัดและอีกเวียกงานหนึ่งที่หลายคนอยากจะพัฒนาธุรกิจก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งการหุ้มห่อต่างๆเพิ่นจะนอนในเป็นทุนโครงการวิศการท่านก็สามารถเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการหนึ่งธุรกิจที่เฮาสามารถเข้าถึงได้ซึ่งใน3รูปแบบของการสนับสนุนทสวนี้แม้นจะมีเงินขายที่แตกต่างกันฉะนั้นถ้าทานฟังแล้วหากคิดว่าคุณจกเว้าไว้ฟังบ่ทันก็ส่งข่าวมาได้เดี๋ยวเฮาเว้าข้อมูลให้ฟังขึ้นอย่างละเอียดหรือเฮาจะเอาช่องทางในการติดต่อเพื่อให้ทานนั้นเข้าถึงข้อมูลสอบถามข้อมูลได้ละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจะได้เอามาพิจารณาว่าเฮามีความพร้อมจะเข้าถึงทุนในรูปแบบใดจะเข้าถึงทุนสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจผ่านสถาบันการเงินเพื่อมาเป็นทุนสมทบทุนหมุนเวียนในธุรกิจหรืออยากเข้าถึงทุนยกระดับเทคโนโลยีทุนสมทบบ่หรือว่ากำลังพิจารณาการเข้าขอทุนโครงการวิศการก็สามารถพิจารณาได้เช่นเดียวกันเนาะ021414064กับหมายเลขโทรศัพท์ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางฝากกันเพิ่มเติมอีกถ้าท่านอยากศึกษาข้อมูลด้วยตัวท่านเองอยากติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวกระดานข่าวหรือว่าบรรดาบ่วงเงินที่กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่ตอนนี้สามารถเข้าติดตามด้วยตัวเองได้กดติดตามกดถูกใจเพจ Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้เด้อ30นาทีต้นกับการสนับสนุนจากทสวหมดเวลาแล้วแต่ว่าเวลาของรายการของพวกเฮายังอีก30นาทีและอย่าหอบหูหอบทิศเปิดเพลงตามแห่งใจคำขอตามแฟนรายการที่ขอกันเข้ามาหรืออยากจะเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารใดก็ทักทายกันเข้ามาได้0305787052หรือจะหับสมผ่านทาง Facebook อยู่ตอนนี้ก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเด้อเมื่อวานนี้บ่แน่ใจว่าพวกเฮามีการติดค้างเสียงเพลงแฟนรายการบ่คันว่ามีเพลงติดค้างอยู่กระทักท้วงเข้ามาท้วงหนี้เข้ามาเนาะท้วงหนี้เสียงเพลงเข้ามาถ้าว่ายังบ่ทันเปิดให้เดี๋ยวเซทีมงานเฮาได้ซอกให้เมื่อวานนี้บ่แน่ใจว่ามี 2-3 เพลงบ่เนาะยังขอติดค้างกันไว้เนื่องจากเวลาหมดจำเป็นต้องได้ยกย้ายมาเป็นมื้อนี้ฉะนั้นท่วงมาเพิ่มเติมเด้ออยากฟังเพลงใดหรือว่าอยากจะรับฟังเพลงมอบให้กับไผก็ขอกันเข้ามาได้ตอนนี้พาท่านไปมวนซึนเสียงเพลงแล้วพวกเราจะกลับเข้ามาพบกัน30นาทีหลัง
1: รับลูกค้าธนาคารหวมพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้ว ความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านฟองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดห้วงการสำระสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค่าต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: อ้าวกับเสียงเพลงที่เปิดให้กับแฟนรายการส่งเสียงเพลงเลยเนาะพาไปเที่ยวเด่นใต้ฟังลำสารวันและก็ต่อด้วยเพลงแดนแห่งอิสระสบายดีไอ้ไทยไอ้ไทยเพิ่นติดตามหับสมหับฟังอยู่ทางกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียมาอีกแล้วเนาะแฟนรายการประจำสบายดีและขอบใจไอ้หลายๆเด้อที่มาแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการได้นี่โคสุกอ่านแล้วก็มีความสุขฮู้ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้เกียรติติดตามหับฟังและหับสมอยู่ขออนุญาตถามผ่านทางหน้าไมค์ออนไลน์เลยบ่ฮู้ว่าอยู่ทางกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนี่เป็นเวลาจักโมงเนาะตอนเช้าบ่หรือตอนเที่ยงหรือว่าตอนค่ำส่วนว่าอยู่เมืองลาวเวลาเมืองลาวแม่นเวลา10ตอนนี้แม่น 18:44 นาทีเนาะเป็นเวลาตอนค่ำใกล้สิฮอดอาหารแลงสบายดีแฟนรายการใจซื้อคำพรสีสุพรรณทองทักทายสบายดีเด้อเข้ามารับชมรับฟังแล้วอยากฟังเพลงใดอยากแนะนำเสียงเพลงใดก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาเพิ่มเติม30นาทีหลังนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ถ้าหากว่าท่านอยากจะใช้บริการบ่จะเป็นการฝากการกู้ยืมเงินเนาะฝากเงินกู้ยืมเงินหรือว่าบริการอื่นๆสำหรับสาขาก็สามารถเลือกธนาคารห่วมพัฒนามหาชนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับธุรกรรมทางการเงินของท่านตอนนี้โฆษกจะเปิดสายหน้าไมค์เพื่อโอลมกับท่านผู้ฟังสามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052เพื่อทักทายเพื่อโอลมกับแฟนรายการอยากถามข่าวว่าเป็นแนวใดทางภาคกลางนครหลวงวิ่งจันทร์หรือว่าภาคใต้ภาคเหนือกินข้าวแรงแล้วบอเฮ็ดหยังอยู่นะโทรมาผ่านเบอร์หลังไมค์ของพวกเราก็ได้บ่ได้ยินเสียงแฟนรายการทางใต้สุดอัตปือดุนแล้วเด้อถ้าว่าได้ยินเสียงโคซกอนุรักษ์เว้าหาเอ่ยหาก็ท่วงกันเข้ามาท่วงเพลงเข้ามาตื่มแดหรือว่าโทรมาให้ได้ยินเสียงแน่แฟนรายการยังมีอยู่ทั้งสาวนางหลวงพ่อบางเนาะมีเบาเล่บ่เนาะอยู่ทั้งแดมีผู้บ่าวทั้งบ้านหอมแดมีทั้งเมเวียงสอนอยู่ทั้งบ้านอย่างเพิ่นอยู่หลายๆบ่อนหลายๆที่เนาะดนๆได้มาโคซกก็อาจจะจื้อซื้อถึกแดผิดแดบางเทื่อว่าสลับบ้านก็มีต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเด้อคันสั้นคิดว่าโคซุกท่วงผิดบ่ถึกสถานที่โทรมาท่วงโลดเนาะโทรมาให้โคซุกโลดว่าโอ้โคซุกเปลี่ยนบ้านให้แล้วเนาะก็ได้คือกันแฟนรายการทางอุดมไซก็บ่ได้ยินเสียงดนแล้วเนาะโทรกันเข้ามาแนะนำเสียงเพลงก็ได้หรือว่าท่านอยากเป็นผู้รับชมรับฟังซื่อๆบางแฟนรายการก็มีได้เพิ่นน่ะโคซุกเราเพิ่นจึงท่วงว่าฟังรายการประจำเด้อแต่ว่าบ่ได้โทรไปขอเป็นผู้ฟังที่ดีเพิ่นว่าฟังอย่างเดียวฟังข้อมูลข่าวสารแน่ฟังเพลงมวนๆที่โคซุกที่ทางนายสร้างเทคนิคเปิดให้แน่เอาก็ถือว่าเป็นการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้มวนซื่อน้ำกันเนาะค่ะว่าบ่มีสายมาทางหน้าไมค์อาจจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้0305787052ก็ได้เพิ่มเติมและอย่างนี้เฮาก็อยากฝากเตือนกันเติมอีกเนาะเรื่องของการเฝ้าระวังพยาธิไข้ยุงลายพยาธิที่มากับฤดูฝนเมื่อเว้าถึงก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วมันก็มีฝนตกทุกๆมื้อเฮ็ดให้หญ้าหกหญ้าเหื้อหรือว่าน้ำขังน้ำไหลบ่ทวงทันบอนที่เป็นน้ำขังน้ำห้งสะสมหลายมื้อก็เป็นบอนแหล่งเพาะพันธุ์นอนน้ำยุงลายเกิดเป็นยุงลายฉะนั้นร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วก็มันสังเกตคนในครอบครัวเนาะถ้าว่าเป็นไข้ติดต่อกันหลายมื้อ 2-3 มื้อ 4-5 มื้อยังบ่เซาเนาะไข้หุ่มๆไข้มาเป็นบางไข้มาเป็นบางเวลาสิก็ต้องได้ไปกวดเลือดพบแพทย์อย่างพบแพทย์หมออย่างคักแน่ก่อนอย่าเฝ้าซื้อยามากินเองเพื่อเฮาจะได้รู้ว่าเฮาเป็นไข้หยังจะได้ปีนป่วนทันเวลาเนาะแล้วก็มีลูกน้อยมีผู้เฒ่าผู้สูงอายุคือกันก็ต้องได้ติดตามเบิ่งอาการแต่ถ้าว่าเป็นไข้ยุงแล้วเฮ็ดแนวใดในการรักษาปีนป่วนก็แม่นดื่มน้ำให้หลายๆจะเป็นน้ำดื่มหรือน้ำหมักเผาแล้วก็พักพอในเพียงพอเนาะเพื่อจะได้เฮ็ดให้ส่วงเซาจากพยาธิไข้ยุงลายแล้วก็ผู้ใดที่เป็นอยู่แล้วและทุกๆปีนี่ก็จะมักมีอาการได้เนาะก็ต้องได้เฝ้าระวังนอกจากไข้ยุงลายและดูฝนละก็ยังมีพยาธิอื่นๆเช่นว่าอาหารเป็นพิษพยาธิถอกท้องอย่างสิก็ต้องได้เฝ้าระวังคือการต้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะและเมื่อเว้าถึงเดือนมิถุนายนนี่ก็เป็นเดือนที่คุณเขี่ยวในการ สิ่งท้ายพักเฮียนส่งของน้องๆนักเรียนนักศึกษาบางของเฮียนนี่ก็สิ่งแล้วมันบอกบางของเฮียนนี่ก็มีกำลังกล้าเกี่ยมอยู่อ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียนที่กำลังกล้าเกี่ยมในการสิ่งจบสั้นเรือนสั้นอยู่ในตอนนี้คันฮอดยามพักแรงแล้วกับผู้ปกครองหลายคนก็วางแผนว่าจะให้ลูกๆหลานๆนี่ไปเฮียนอย่างเพิ่มทักษะอย่างเพิ่มภาษาต่างประเทศบอกหรือว่ากีฬาบอกเนาะหรือว่าดนตรีบอกก็เพื่อให้ลูกหลานนี้ได้เสริมทักษะพรสวรรค์ห่างจากการลิ่นโทรศัพท์มือถือลิ่นเกมหรือว่าสิ่งที่ให้ลูกๆหลานๆนี่ติดเกมเกินไปฟุ่มเฟือยเวลากับพยายามให้เพิ่นได้มีกิจกรรมนอกกะเป็นการเฮ็ดให้เพิ่นได้เสริมทักษะเอากะเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองคือกันได้บางเทื่อนี่อยากอยู่กับลูกกับหลานแต่ว่าต้องได้แข่งกับเวลาต้องได้เฮ็ดธุรกิจต้องได้หาเงินเพื่อครอบครัวแหละเนาะจึงเฮ็ดให้เวลาการอยู่กับครอบครัวหน่อยลงแต่ก็อย่าลืมเนาะมันเติมความสุขภายในครอบครัวนะในครอบครัวมีความสามัคคีหักแพงใกล้ชิดกันหลายขึ้นเอาว่าวาทักทายกันในระยะนี้ค่ะว่าบ่มีสายมาทางหน้าไมโครซุปกสิพาทานไปมวนซึนเสียงเพลงเด้อเนาะตามแห่งใจคําขอโคกันเข้ามาขอจัดมอบเป็น1เสียงเพลงขอมอบพิเศษให้กับทางไอ้ไทยและกะทางท่านคําพรศรีสุพรรณทองก็แล้วกันเอาเป็นเพลงนี้เพื่อมวนซึนสิพาไปทางใดดีทั้งหัวพันเนาะสำเหนือหัวพันจักหน่อยนี้เป็นกสิกาเกียมในการปักดำเข้าน้าปีเข้าไก่น้อยเพิ่นเราได้เพราะว่าโคซกมีคนฮู้จักเป็นอ้ายหักแพงเพิ่นก็อยู่ทางหัวพันเพิ่นโอ้ยฮอดเข้าพรรษานี่มันเริ่มแล้วเริ่มเข้าไก่น้อยเริ่มปักดำแล้วอ่ะนอกจากการปลูกข้าวแล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ทั้งแขวงหัวพันดินแดนข้าวขาวผู้สาวงามฟังเสียงเพลงสำเหนือสบายดีสำเหนือน้ำกัน1เสียงเพลงแล้วพวกเฮากลับมาโอ้ล้มกันเติมอะไรเนี่ยถัดไป
1: ธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้ว เพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

กะว่าจะฟังเพลงม่วนๆให้ท่านผู้ฟังได้เบิกบานม่วนซื่นแต่ว่าเบิ่งจากเวลาแล้วท่านผู้ฟังคงจะต้องได้จากลาแต่ว่าจะเป็นการปิดท้ายอีกครั้งนึงให้กับท่านผู้ฟังได้ม่วนซื่นเพลงสบายดีซ้ำเหนือแต่ขอมาปิดรายการก่อนเนาะไอ้ไทยอยู่กรุงเวียนนาเพิ่นว่าเป็นเวลา 13:50 ห่างกัน5ชั่วโมงอ้ออยู่ทางกรุงเวียนนาแม่นตอนนี้เป็นตอนบ่ายเนาะส่วนว่าอยู่เมืองลาวแม่นเป็นเวลาตอนค่ำแล้วขอสักขออนุญาตกล่าวคำอำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเด้อพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00-19:00 ทาง FM 103.7 MHz มื้อนี้ลาไปพร้อมกับเสียงเพลงสบายดีซ้ำเหนือขอบใจผู้ให้การสนับสนุนกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนขอบใจแฟนรายการทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งออนไลน์ออฟไลน์ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้หน้าที่เวียกงานดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านหากท่านผู้ฟังหากท่านผู้ชมทุกท่านลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการสร้างตั้ง375ตะแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยสำเร็จการร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน2016แขวงอุดมไซหันห้องหมอแขวงไปสู่การเป็นห้องหมอกุ้มตนเองทางด้านการเงินและการบริการหลายขึ้นเวียดนามสุขโยการแลกเปลี่ยนการความมือเพื่อหับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและสิริภาพในการเดินเรือวันที่18มิถุนายนนี้ทั่วประเทศจีนมีประชากรเดินทางข้ามเขตแคว้นหลายกว่า216ล้านคนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมกวดการเนื่องในรอบด้านของห่างกฎหมายไว้ด้วยงบประมาณแห่งรัฐสบับปะปุ่งและห่างกฎหมายไว้ด้วยคังเงินแห่งชาติสร้างใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่16ค่ะวันที่19มิถุนายนนี้ที่เมืองเมืองเวียงแขวงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติมีประธานรองประธานกรรมาธิการภายในสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อค้นคว้ากฎการเนื่องในรอบด้านของห่างกฎหมายไว้ด้วยงบประมาณแห่งรัฐและห่างกฎหมายไว้ด้วยคังเงินแห่งรัฐเนื่องจากการจะตั้งปฏิบัติ2กฎหมายดังกล่าวในระยะผ่านมายังมีบางเนื้อในบ่ทันมีความจะแจ้งเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงมีความยุ่งยากเป็นต้นการแบ่งขันคุ้มครองหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐหัวหน่วยงบประมาณบริหารวิชาการและคลังสะสมแห่งรัฐโครงประกอบรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐความรับผิดชอบของรัฐบาลของกระทรวงการเงินและขั้นท้องถิ่นระบบงบประมาณแห่งรัฐการแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นการสนับสนุนงบประมาณแห่งรัฐที่มีเป้าหมายเฉพาะนโยบายส่งเสริมการเก็บและรับงบประมาณแห่งรัฐการช่วยเหลือล่าการสังรวมและรายงานสรุปขาดตัวงบประมาณแห่งรัฐการกำหนดผลการกวดกาขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและเนื้อในอื่นๆที่ติดพันกับการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยบัญชีการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของรัฐบาลการปรับปรุงสารบัญบัญชีงบประมาณแห่งรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐบาลและการหันเป็นระบบการคุ้มครองการเงินให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักการสากลกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ค้นคว้าอย่างละเอียดและรอบด้านเหตุให้เนื้อในของสองห่างกฎหมายดังกล่าวครบถ้วนหัดกลุ่มจากนั้นกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมจะได้สังรวมและรายงานผลสำเร็จการกวดการเนื้อในรอบด้านต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนเข้าพิจารณาหับพองเอาอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดที่สิบที่จะจัดขึ้นในไวนี้
0: ปัจจุบันทั่วประเทศมีจำนวน611ตะแสงได้สำเร็จการประกาศสั่งตั้งตะแสงแล้ว375ตะแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยใน109เมืองอยู่นครหลวงและ16แขวงยังแต่แขวงพงศาลีบ่ทันได้ประกาศสั่งตั้งตะแสงในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสั่งตั้งตะแสงต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19มิถุนายนที่สโมสรหอวการศูนย์กลางภาคนครหลวงวิงจันทน์ทานวิไลวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคในฮู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเมืองหนึ่งมี4ตะแสงเมืองที่มีจำนวนตะแสงน้อยสุดแม่น2ตะแสงมี5เมืองคือเมืองทงมีไซแขวงสิงห์บุรีเมืองเวียงคำเมืองแก้วอุดมแขวงวิงจันทน์เมืองลองแจ้งและเมืองห่มแขวงเพชรบูรณ์เมืองที่มีจำนวนตะแสงหลายที่สุดแม่นเจ็ดตะแสงมี2เมืองคือเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันและเมืองเซปูนแขวงสะบันเขตเฉลี่ยตะแสงหนึ่งมี11บ้านต่อตะแสงตะแสงที่มีจำนวนบ้านหน่อยที่สุดแม่น3บ้านมี6ตะแสงสำหรับตะแสงที่มีจำนวนบ้านหลายที่สุดแม่น40บ้านมี1ตะแสงคือตะแสงเจียงใจเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทา
2: โดยเฉลี่ยตะแสงหนึ่งมี11บ้านต่อตะแสง

0: จำนวนบ้านน้อยสุดแม้3บ้านมีพบกระแสกระแสน้ำตันน้ำพุ่งแข็งลมใสกระแสนาวังนาใจกระแสขานาเนื้อคุณคำเป็นขมวดกระแสนาลังเนื้อบาปีเป็นสารวังกระแสเอาใสกระแสปองเมืองอนุวงศ์แข็งเสฉลุสำหรับกระแสที่มีจำนวนบ้านหลายสุดแม้40บ้านมีหนึ่งกระแสคือกระแสเจียนใจเมืองสิงห์แข็งบนพักโดยเฉลี่ยกระแสนี้มีประมาณ11,900คนต่อกระแสกระแสที่มีคนเมืองน้อยสุดในกระแสมาลันเมืองบาปีแข็งสารวังมี1,400คนและกระแสที่คนเมืองหลายสุดในกระแสสิงห์ไลเมืองไซตันีนครหลวงจันทร์มี83,662คนในจำนวน375กระแสที่ได้ประกาศสร้างตั้งแต่แล้วนั้นมีทั้งหมด105กระแสรวมเอา1,312บ้านที่ได้ถอนตาประทับบ้านและได้นำเสื้อตาประทับกระแสเคลื่อนไปเซ็นยื่นเอกสารตามให้ไปส่งแทนองค์การปกครองบ้านในองค์กรหรือต้นแม่กระแสอยู่เมืองไซตันีนครหลวงจันทร์แขวงคำวันแขวงจำปาสักแขวงไซสมบูรณ์
1: ท่านวิไลวันบุตรดาคะแม่ฮู้ตื่มว่าสำหรับ270ตาแสงที่ยังเหลือแม่นมีพนักงานตาแสงเข้าประจำการเพื่อกะเกียมความพร้อมในต่างๆเป็นต้นการซ่อมแปลงอาคารสถานที่เฮ็ดเวียกกะเกียมวัตถุอุปกรณ์หับไส้ลงเคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดอยู่บ้านเล่นอื่นแต่ยังบ่ทันได้เฮ็ดบทบาทของการบริหารรัฐตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง
2: วันที่19มิถุนายนนี้ศูนย์อาเซียนจีนร่วมมือกับกลุ่มสื่อสารสากลจีนได้จัดเวทีปราศัยการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนปี2016ภายใต้หัวข้อการร่วมตัวของสื่อมวลชนเพื่อการเติบโตร่วมกันเปิดภาคใหม่ในการพัฒนาร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนโดยการเป็นประธานของท่านสร้างโปประธานกลุ่มสื่อสารสากลจีนท่านคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคของหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคโดยมีผู้แทนอาวุโสจากรัฐบาลและองค์การจัดตั้งสากลสถาบันคุ้นคั่วสื่อมวลชนหลักและสื่อมวลชนใหม่ของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเข้าร่วมท่านสร้างโปมีคำหินเปิดกล่องประชุมว่าในระยะก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์ใหม่สื่อมวลชนของจีนและอาเซียนต้องยึดมั่นการเปิดกว้างและการร่วมมือลงลึกสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันเพื่อสุขอยู่การประสานงานด้านการประดิษฐ์สร้างเพิ่มทวีการร่วมมือเพื่อสุขอยู่การพัฒนาแบบเชื่อมโยงของเศรษฐกิจดิจิตอลในภาคพื้นและการมีส่วนร่วมทางด้านวัฒนธรรมเพื่อประกอบส่วนเข้าในการยกระดับการพัฒนาคู่หัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างอาเซียนและจีนในโอกาสนี้ท่านคมรจันทจิตมีคำเห็นว่าเวทีปรึกษาหรือดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นหัวข้อกองประชุมแต่แม่นภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์และความหวังรวมกันที่พวกเขามีต่ออนาคตของภาคพื้นนี้ทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ทบทวนคืนผลสำเร็จของการร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างอาเซียนและจีนในระยะ5ปีผ่านมาพร้อมทั้งเปิดเส้นทางใหม่ในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันในอนาคตผ่านการแลกเปลี่ยนและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดสื่อมวลชนได้กลายเป็นขั้วต่อและเชื่อมโยงที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจความไม่เนื้อเสือใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนพร้อมนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นการเติบโตอย่างบุจจังของการร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียนจีนเป็นพื้นฐานความไม่เนื้อเสือใจของประชาชนสื่อมวลชนทั้งสองฝ่ายควรสุมใส่การร่วมมือในการสร้างเนื้อในเสริมขยายความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสืบต่อเป็นกำลังแห่งสำคัญในการสุขโยการร่วมมือแบบยืนยงของภาคพื้นเพื่ออนาคตที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันในการก้าวปราศัยและการสนทนาโต๊ะมุนสื่อมวลชนจีนและอาเซียนและผู้ต่างหน้าวิสาหกิจได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจจากประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของตนและได้จัดการสนทนาอย่างลึกซึ้งใน2หัวข้อใหญ่คือความรับผิดชอบของสังคมและภารกิจของสื่อมวลชนในยุคสมัยของพวกเขาและการปฏิบัตินวัตกรรมการพัฒนาที่หลากหลายในยุคดิจิตอลในโอกาสเดียวกันนั้นศูนย์อาเซียนจีนและกลุ่มสื่อสารมวลชนสากลแห่งประเทศจีนได้ร่วมกันเปิด2หัวข้อลิเริ่มคือโครงการสร้างเนื้อในสื่อมวลชนสังคมอาเซียนจีนและสุดท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างหนุ่มอาเซียนจีนปี2016ในสายเพิ่มทวีการพัฒนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประชาชนระหว่าง2ประเทศผ่านเวทีที่หลากหลาย
1: การโฮมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้แม่นปฏิบัติตามมติว่าด้วยการปรับปรุงโครงจักรการจัดตั้งเลขที่03ทับคลสพและมติว่าด้วยการรับรองการปรับปรุงโครงจักรการจัดตั้งของรัฐบาลเลขที่05ทับสพสรวมทั้งคำแนะนำนิติกรรมและแจ้งการอื่นๆของคันเทิงในโอกาสประกอบคำเห็นภายใต้หัวข้อบทเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงจักรการจัดตั้งอยู่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่สโมสรหอวการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทน์ฐานไซนครอินทวงศ์ห้องเลขาคณะพรรคกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ฮู้ว่าด้านโครงประกอบกงจักรก่อนโฮมกระทรวงเข้ากันรวมมีทั้งหมด26กลุ่มกอง167แผนกเทียบเท่ามี9หัวหน่วยคัน2 55แขนงการในนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบมี12กลุ่มกอง58แผนกเทียบเท่ากระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้มี14กลุ่มกอง109แผนกเทียบเท่ามีหัวหน่วยวิชาการระดับ2ที่ขึ้นกับกระทรวง9หัวหน่วยภายหลังโฮมกระทรวงเข้ากันประกอบมี18กลุ่มกอง145แผนกเทียบเท่ามี9หัวหน่วยวิชาการที่ขึ้นกับกระทรวงมี52แขนงการถ้าเทียบใส่ก่อนและหลังจากโฮม2กระทรวงเห็นว่าจำนวนการจัดตั้งขั้นกลุ่มลดลง8หัวหน่วยขั้นแผนกลดลง22หัวหน่วยและขั้นแขนงลดลง3หัวหน่วยการโฮมและปรับปรุงโครงจักรการจัดตั้งครั้งนี้สามารถปฏิบัตินโยบายขจรคุณภาพพนักงานได้หลายสมควร
3: ในหลังการโฮมและปรับปรุงโครงจักรกระทรวงในปัจจุบันก็ถือว่ามี18กลุ่มกองเทียบเท่าเนาะ145แผนกเทียบเท่าแล้วก็มี9หัวหน่วยวิชาการระดับสอบแล้วก็มี52คะแนนที่ขึ้นกับกระทรวงฉะนั้นเมื่อเทียบกันแล้วก็เห็นว่าทางการปรับปรุงโครงจักรนั้นพวกเขาก็ได้มีการลดจำนวนกลุ่มลงถือว่าได้8หัวหน่วยขั้นแผนกจะถือว่าลดลงได้22หัวหน่วยขั้นแขนงก็ถือว่าลดลงได้3หัวหน่วยสำหรับท่านท้องถิ่นก็เห็นว่าในเมืองก่อนอยู่ทางท่านแขวงและท่านเมืองในขอบเขตทั่วประเทศนั้นความกำโงมก็ถือว่าเบื้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็มีนอกทางท่านแผนกและท่านเมืองเกษตรกรรมและป่าไม้ก็เช่นเดียวกันรวมเข้ากันแล้วท่านนับจำนวนคะแนนของสองภาคส่วนนั้นก็มีถึง279คะแนนภายหลังการโฮมกลายเป็นคะแนนเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเราถือว่าพวกเขามีทั้ง8หัวหน่วยทั้งแปลงและกัน148เมื่อในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าทางด้านโครงจักรและประปานั้นก็ได้มีการพักห้องสำเร็จแล้ว11ภาคส่วนหรือว่า11แขวงเนาะจากการโฮมประปรุงการจัดตั้งนี้แต่เห็นว่าจะเป็นเงื่อนไขเล็กเนาะเล่นให้พวกเขาสามารถควบคู่ด้านนโยบายและคัดจ้อนพนักงานให้มีคุณภาพถือว่าได้คัดจ้อนพนักงานเข้าพักอุดหนุนบำนาญต่างๆแล้วก็ซับซ้อนจัดวางในไทยพวกเขาเห็นได้ว่าผ่านมามันมีกรณีเรือโอโคนอีกหลายอยู่ในบางส่วนหลายคนต้องเรื่องเรียกอันนั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนด้านจิต
1: ท่านไซนครอินทวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าทิศทางแผนการในตัวนาจะสืบต่อปรับปรุงกลุ่มจักรการจัดตั้งภาระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองในระยะใหม่บนพื้นฐานการกำหนดให้กระทันหัดและครบถ้วนไปเคียงคู่กับการกำหนดตำแหน่งงานของหองการบรรดากรมและหัวหน่วยวิชาการระดับ2ที่ขึ้นกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่า
2: พระเนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซพร้อมสุมไซจะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10นับแต่ปี2026หา2030โดยเฉพาะการหันห้องหมอแขวงไปสู่การเป็นห้องหมอกลุ่มตนเองทางด้านการเงินและการบริหารให้หลายขึ้นดร.หุ่มพันธ์อินทมงคลหัวหน้าพระเนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าปัจจุบันพร้อมเอาใจใส่ยกระดับพื้นฐานโครงสร้างให้ได้มาตรฐานเป็นต้นการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เข้าในการคุ้มครองเพื่อยกสูงคุณภาพด้านการบริการให้ว่องไวและชัดเจนเน้นนักให้แพทย์หมอทุกคนยึดมั่นจรรยาบรรณจรรยธรรมในการบริการประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีกว่าเก่าโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติคำพวนของกระทรวงสาธารณสุขวางออกให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่า
4: ผ่านมากอะปัญหาส่องแสงตัวแพทย์จำนวนหนึ่งที่อาจจะใส่อารมณ์ที่บ่ถึกจิตถึกใจกับพ่อแม่ประชาชนนั้นแต่กรรมมันก็บ่แม่นหมดทุกคนเนาะแพทย์ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความอบเอื้ออารีและเบิ่งแย่งสุขภาพถือว่าเอาคนเจ็บ ป็นต้นตอแหละในการบางแยงปิ่นปัวแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดจำนวนหนึ่งหรือมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ว่าใส่อารมณ์ที่บ่ค่อยสุภาพกับพี่น้องคนเจ็บหันก็ขอเหี่ยงห้องว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาก็อย่าติลวดกดเพียงว่าแพทย์ทุกคนจะมีอารมณ์จิตที่บ่บังแย่งพ่อแม่พี่น้องคนเจ็บหันเนาะอันนี้มันตัวเฮาพร้อมแล้วที่จะสืบต่อในการศึกษาอบรมแล้วก็ให้กำลังใจแพทย์ทุกภาคส่วนเพื่อเนี่ยได้ก็ถือเป็นคนเจ็บหันก็แม่นเป็นแขก VIP ประจำของวิชาการเฉพาะทางอะไรเนาะ
2: ในโอกาสเฉลิมฉลองวันการแพทย์ลาวครบรอบ61ปีดร.หุ่มพันธ์อินทะมงคุลได้เฮียกห้องมันยังถูกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมกันเป็นเจ้าการจะตั้งปฏิบัติมาตรการ5ป.ของกระทรวงสาธารณสุขวางออกอย่างเข้มงวดเหตุประจำทุกอาทิตย์ติดพันกับการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยการสร้างสำนักงานและสถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอดควันยาสูบห้อยสนห้อยและลดพรการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยยึดถือคำขวนเมาบ่ขับเพื่อลดพรอุบัติเหตุลดพรผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
2: กลางเดือนนี้ทานสีเฮงวงเพียแก้วหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงสารวันผู้ซีนำเรียกงานผักพนักงานได้ลงสุกยูเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของผักและครั้งที่10ขององค์คณะผักแขวงอยู่ตาเสงนาดูมิทานนางสำลังบุคลาศบัวสีประธานตาเสงนาดูพร้อมด้วยเลขาปักบ้านคณะผู้สอบขันเมืองและประชาชนเข้าร่วม
5: จุดประสงค์ของการเผยแพร่ครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้สมาชิกพรรคพนักงานตาแสงนาดูและประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้และเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อในจิตใจของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงสระวันเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจดังกล่าวไปจัดตั้งพันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงของท้องถิ่นโดยนำเอาเนื้อในมติ12ของพรรคและมติ10ของแขวงเพื่อยกระดับความรู้ทางด้านการเมืองแนวคิดสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นในตอนท้ายสหายห้องเลขาพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งผู้สีนำเวียกงานพรรคพนักงานได้มีคำเห็นสีนำต่อคณะพรรคตาแสงนาดูสหายได้นินให้เอาใจใส่บางปัญหาสำคัญคือให้ประธานตาแสงและบ้านสืบต่อเอาเนื้อในในครั้งนี้ไปพันขยายเป็นแผนการแผนงานที่ละเอียดแทดเหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงของแต่ละบ้านเฮียกห้องให้ตาแสงต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบเป็นเจ้าการนำการสีนำนำพาเวียกงานเศรษฐกิจสุกหนูการผลิตของประชาชนให้มีการหันเปลี่ยนทางด้านคุณภาพรักษาความสามัคคีภายในพรรคและความสามัคคีปองดองในประชาชนปลุกระดมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเก่าผู้รับเงินเป็ดผู้เวียงผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
2: กลางเดือนมิถุนายนห้องว่าการปกครองแขวงอัตปือบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจำกัดมอบรถหมุนคากว่า100ล้านกีบให้แขวงอัตปือเพื่อประกอบส่วนการเวียกงานป้องกันชาติมีการนำของแขวงต่างหน้าบริษัทและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: การมอบหับรถในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความร่วมมืออันดีระหว่างภาคธุรกิจกับองค์การปกครองท้องถิ่นก็คือแขวงอัตปือตั้งหน้าการนำของแขวงอัตปือได้แสดงความขอบใจต่อบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจจำกัดที่ได้ให้การสนับสนุนพาหนะในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำคัญต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันศาสตร์และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิผลหลายขึ้นซึ่งการประกอบส่วนของบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจจำกัดถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงจิตใจแห่งการหัวมือและการสนับสนุนเวียกงานของรัฐเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงและพัฒนาแขวงอัตปือให้เจริญก้าวหน้าต่อไปวงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: ท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาพรรคเมืองท่าแตงเข่งเสกองพร้อมด้วยคณะที่เคลื่อนไหวพบปะพนักงานรัฐกรอยู่ห้องการสาธารณสุขเมืองท่าแตงในกลางเดือนนี้มีทานคอนสวรรค์พันธวงศ์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ
7: การเคลื่อนไหวพบปะในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการรายงานย่อเกี่ยวกับการนำภาษีนำของคณะผักหักฐานห้องการสาธารณสุขโดยเฉพาะการบริการและส่งเสริมสุขภาพตาม7แผนงานใหญ่หา13แผนงานย่อยและ127แผนงานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดออกนอกนั้นเวียกงานวิชาเฉพาะระยะ5เดือนผ่านมาก็มีหลายด่านต่างนาเป็นต้นแมนการปฏิบัติ11ตัว4วัดของสาธารณสุขก็คือแผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพเห็นว่าการเกิดลูกมีแผลสวยบรรลุอัตราส่วนสูงการส้มใส่น้ำสะอาดการให้วัคซีนการพยาธิอัตราการตายของแม่การส้มใส่วิตถ่ายและอัตราการปกคุมประกันสุขภาพบรรลุบรุษเก่า10ส่วนห้อยโอกาสดังกล่าวของเขตตะละเวียกงานออมคางสาธารณสุขเมืองท่าแตงก็ได้รายงานผลสำเร็จพร้อมชี้แจงตะละเวียกงานที่ตนรับผิดชอบอย่างละเอียดชัดเจนพร้อมนี้คะแนนจัดตั้งและกวดกาผักหลัดเมืองก็ได้มีคำเห็นสีนำเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบของพนักงานรัฐกรการกำหนดตำแหน่งงานของพนักงานน้ำผ้าขุมคองการปฏิบัติระเบียบผักการประเมินหน่วยผักการปฏิบัติคำสั่งคำแนะนำคณะผักประธานกวดกาหน่วยผักต้องติดตามเป็นปกติต่อเนื่องโดยเฉพาะเมนการสลัดบังหลวงทางด้านวิชาเฉพาะอื่นๆตอนถ่ายทานบุญเลยนันทวงศ์เลขาผักเมืองท่าแตงก็ได้นินให้คณะผักคณะนำห้องการสาธารณสุขและห้องหมอเมืองท่าแตงต้องได้เอาใจใส่เรื่องการบริการให้ดีเพื่อให้คนเจ็บมีความประทับใจให้สมกับคำขวัญที่ตั้งไว้ว่าหาดีหนึ่งพอใจต้องปรับปรุงกลไกการบริหารคุ้มครองอุปกรณ์การยาขึ้นแผนจัดสื่อให้เพียงพอกับความต้องการกวดกาเบิ่งความต้องการยาอันจำเป็นและหีบด่วนรัตนพรกองไสยสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
2: วันที่17มิถุนายนที่เดินบานเตะของแขวงไสยสมบูรณ์ได้มีการแข่งขันบานเตะมิตรภาพระหว่างทีมการน้ำแขวงไสยสมบูรณ์ขาแข็ง FC ไซสมบูรณ์และทีมการน้ำแข่งเส้นขวางสภา FC โดยการเข้าร่วมของทานภูวงอุ่นคำแสนเลขาพักแข่งประธานสภาประชาชนแข่งเส้นขวางและทานขั้วจังดาเซ่งห้องประธานสภาประชาชนแข่งไซสมบูรณ์มีการน้ำของแข่งไซสมบูรณ์และแข่งเส้นขวางเข้าร่วมอย่างคึกคืน
8: การแข่งขันกีฬาบันเตมิตรภาพในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการหัดเน้นความสามัคคีฮักเพลงความสนิทสนมระหว่างสองแขวงแขวงสิสมบูรณ์และแขวงเชียงขวางให้มีความแน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพมีความแข็งแรงเติมอีกบรรยากาศในการแข่งขันแม่นเต็มไปด้วยความสามัคคีคือคืนมนซืนและสร้างสรรค์บรรดานักกีฬาแต่ละทานต่างก็เอาใจใส่ในการแข่งขันด้วยความรับผิดชอบสูงเปิดฉากเกมมาทั้งสองทีมก็ต่างเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างดุเดือดตลอดการแข่งขัน90นาทีนักกีฬาทั้ง2ฝ่ายต่างโกแสดงทักษะของนักกีฬาออกมาอย่างเต็มส่วนมีจังหวะการยิงประตูที่สวยงามและเอื้อนเสียงเสียจากกองเสียค้างสนามได้เป็นระยะระยะจบเกมการแข่งขันผลปรากฏว่าทีมการนำแขวงสิสมบูรณ์ขาแข่ง FC สามารถเอาชนะทีมการนำแขวงเชียงขวางสภา FC ด้วย4ประตูต่อ2ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้แม่นโบเน้นใส่ผลแพ้ชนะเป็นหลักแต่สิ่งสำคัญที่สุดแม่นรักษาใดความสามัคคีมิตรภาพให้มีความหนักแน่นขึ้นระหว่าง2แขวงแขวงไสยสมบูรณ์และแขวงเชียงขวางให้ยืนยงตลอดไปคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงไสยสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปสื่อหันฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบุรุษมณีอยู่สำนักงานองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านเหียนมินวูห้องรัฐมนตรีประจำการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เป็นประธานการโอลุมสนทนาสากลว่าด้วยความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือกฎหมายสิ่งท้าทายและการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศอยู่นอกกองประชุมครั้งที่36 ของบรรดาประเทศสมาชิกสนธิสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทะเลโดยแม่น12ประเทศต้นต่อของกลุ่มเพื่อนมิตรสนธิสัญญากฎหมายว่าด้วยทะเลจัดขึ้นสมทบกับ5ประเทศสมาชิกมีผู้ต่างหน้าจากบรรดาประเทศเข้าร่วมท่านเหงียนมินวูรองรัฐมนตรีผู้ประจำการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามนี่นักว่าการรับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือบ่เพียงแต่ประกอบส่วนรับประกันสันติภาพเสถียรภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางทะเลเท่านั้นยังแม่นพื้นฐานของการค่าความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและความมั่นเที่ยงด้านเศรษฐกิจในโลกอีกด้วยท่านยืนยันว่าสนธิสัญญาสากลว่าด้วยทะเลได้สร้างขอบนิติกรรมอย่างรอบด้านเพื่อดัดปรับการเคลื่อนไหวทางทะเลรับประกันความดุลเดียงด้านผลประโยชน์ระหว่างบรรดาประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมขนส่งจีนให้ฮู้ว่าวันที่18มิถุนายนนี้ทั่วประเทศจีนมีประชาชนเดินทางข้ามเขตแคว้นเถิง 216,025,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า30ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาผ่านมาและเพิ่มขึ้น7ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่ายในนั้นการขนส่งผู้โดยสารผ่านทางรถไฟมีถึง 16,742,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า6ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่ายผ่านทางหลวงมีถึง 196,490,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า7ส่วนห้อยผ่านทางน้ำมีถึง 617,000 คนลดลงหลายกว่า5ส่วนห้อยและการขนส่งผู้โดยสารผ่านทางการบินพลเรือนมีถึง 2,176,000 คนเพิ่มขึ้น 0.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่ายนอกนี้แขนงการไปรษณีย์ทั่วประเทศจีนได้รับส่งพัสดุ608ล้านอันลดลง 1.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาผ่านมาส่วนการส่งพัสดุมี606ล้านอันเพิ่มขึ้น2ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาผ่านมา
2: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่17มิถุนายนโครงการอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติแจ้งให้รู้ว่าโครงการอาหารโลกยินดีที่ได้รับเงินบริจาคจำนวน800ล้านดอลลาร์จากสหรัฐอเมริกาหลังจากท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ตัดงบประมาณไปก่อนหน้านี้โครงการอาหารโลกได้ระบุเติมว่าทุนช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการช่วยเหลือและการตอบสนองได้อย่างว่องไวต่อวิกฤตการความอึดหิวในทั่วโลกอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์และจำนวนผู้คนที่ประเสริฐกับความอึดหิวหุนแฮงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้สหรัฐอเมริกาแมนผู้ให้ทุนรายใหญ่ที่สุดของโครงการอาหารโลกแต่การช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะลดลงหลายกว่าครึ่งหนึ่งจากปี2024มาเป็นประมาณ2ตื้อดอลลาร์ในปี2025เงินทุนใหม่นี้จะช่วยให้องค์การต่างๆสามารถจัดสรรการสนองอาหารล่วงหน้าการขยายโครงการช่วยเหลือทางการเงินและการรักษาระบบการสนองในเขตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ยูริบังเฮติและกงโก
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการสร้างตั้ง375ตะแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยสำเร็จการหัวมือด้านสื่อมวลชนอาเซียนปี2016แขวงอุดมไซหันห้องมอแขวงไปสู่การเป็นห้องมอกุ้มตนเองทางด้านการเงินและการบริการหลายขึ้นเวียดนามสุขโยการแลกเปลี่ยนการหัวมือเพื่อหับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือวันที่18มิถุนายนทั่วประเทศจีนมีประชากรเดินทางข้ามเขตแคว้นหลายกว่า216ล้านคนทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไซอ่าน
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ั้นว่าใจประสงค์แล้วกลางดงกะว่าทงขั้นว่าใจจีข้านกลางบ้านกะว่าดงสวัสดีเพิ่นมีรายการทานผู้ฟังเทียกเพลงทุกทานขอต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันมื้อนี้ก็เช่นเคยทางรายการพวกเฮาพร้อมที่จะนําเอาสารณฮู้ความบันเทิงมาให้ทานฟังและสําหรับมื้อนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับชีวิตวัฒนธรรมโดยเฉพาะแล้วแม่นการเสื้อของคนโบราณอยู่ในประเพณีการอยู่กรรมหรือว่าอยู่ไฟอันนี้มันอิงตามความเสื้อท่านผู้ฟังที่เคารพพิธีกรรมการเกิดลูกการอยู่กรรมหรือว่าอยู่ไฟตามความเสื้อของคนโบราณซึ่งความเสื้อนี้ก็ยังมีบางอันที่คนในยุคใหม่คือพวกเฮานํามาปฏิบัติอยู่เพราะในความเสื้อนี้แม่นมีจุดประสงค์แฝงคืออยากให้ผู้เกิดลูกใหม่ได้นอนพักผ่อนหลายๆหลีกเลี่ยงการกินอาหารบางชนิดที่บ่มีผลดีต่อสุขภาพได้อยู่ไฟอุ่นอาบและดื่มน้ำอุ่นในระหว่างอยู่ไฟสำหรับแม่ลูกหัวสาวเม่นค้นอยู่ไฟจนฮอด30มื้อจะดีที่สุดอาหารที่กินส่วนหลายจะเม่นป่าไก่เป็นอาหารประเภทต้มแกงห้ามแม่เกิดลูกใหม่ถึกฝนล้มห้ามย่างหลายและก็ห้ามยกเครื่องนักทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ห่างกายแม่ที่เกิดลูกใหม่แข็งแรงหมดลูกเข้าอูไวและมีน้ำนมหลายๆไว้เลี้ยงลูกให้แข็งแรงฉะนั้นพวกเฮามาเว้าถึงวิธีปฏิบัติตามความเชื่อของคนสมัยโบราณแม่นเริ่มแต่การตัดสายเฮในสมัยโบราณการเกิดลูกแม่นบ่ได้ไปหาหมอและต้องได้อาศัยหมอตำแยหรือว่าแม่หญิงหรือผู้ที่มีความรู้ด้านการเกิดลูกมาช่วยในเวลาเกิดลูกและตัดสายเฮให้เด็กน้อยเกิดใหม่การตัดสายเฮคนเราสมัยโบราณแม่นเพิ่นใส่ใจพิเศษพอเชื่อว่าการตัดสายเฮถ้าตัดบ่ถูกป้องมัดบ่แน่นมีตัดบ่ดีตัดบ่ถูกวิธีใส่มือจะบ่งามเป็นบาดแผลบ่เซาเพราะนั้นยังเชื่อว่ามีผีโพงผีปอบมาเลียใส่มือเด็กน้อยจะเฮ็ดให้เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จะเสียชีวิตได้วิธีการปฏิบัติดังกล่าวก็แม่นมีบางอันถูกตามหลักวิทยาศาสตร์คือการตัดสายเฮเด็กน้อยเกิดใหม่ต้องใส่อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยบ่มีเสื้อผ้าญาติใส่มือของเด็กน้อยจึงจะบ่ติดเสื้อซึ่งเป็นสาเหตุให้เด็กเจ็บเป็นได้ส่วนพิธีกรรมการอยู่กรรมและการออกกรรมก็มีหลายขั้นตอนที่คนโบราณปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่ามีความเชื่อถือว่าการอยู่กรรมแม่นการบำรุงรักษาสุขภาพของแม่ผู้ที่ให้กำเนิดเด็กใหม่ในเวลาอยู่กรรมจะดื่มแต่น้ำห้อนอาบน้ำอุ่นนั่งข้างทานไฟมีการคะล้ำอาหารเหตุในนี้เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงปกติมีน้ำนมเลี้ยงลูกเพียงพอและยาการอยู่กรรมจะไวหรือซ่าก็แล้วแต่เงื่อนไขของภายลาวแต่สมัยโบราณอย่างน้อยต้องอยู่ถึง15มื้อ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้มาฮอดเวลาที่จะนำเอาสารณะฮู้เสนอให้ท่านฟังจะเป็นเรื่องหยังพวกเรามาฟังนำกัน
2: หมากถั่วพูมีคุณค่าทางโภชนาการสูงท่านผู้ฟังหมากถั่วพูจัดเป็นพืชในเขตฮ้อนที่มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศอาซีใต้และอาซีตะเวนออกเฉียงใต้เช่นประเทศลาวประเทศไทยเมียนมาอินเดียฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกีเนปัจจุบันหมากถั่วพูเป็นพืชที่ปลูกได้ในรัฐฟลอริดาของอเมริกาหมากถั่วพูจัดเป็นประเภทผักและส่วนหลายคนมักนำหมากถั่วพูมาปรุงแต่งอาหารหมากถั่วพูสามารถกินได้ทุกส่วนกินได้ทั้งเห็ดสุกและผักดิบถั่วพูเป็นผักที่เน่าไวเหี่ยวง่ายและเก็บไว้ดนบ่ได้คุณค่าทางอาหารของถั่วพูมีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารโปรตีนไขมันแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสวิตามินอาวิตามินซีวิตามินเอวิตามินเบ1และเบ2ไนอาซิสเป็นยาบำรุงกำลังแก้อ่อนเพลียบรรเทาอาการปวดเมื่อยแก้ตัวฮ้อนลดไข้ถั่วพูเป็นผักพื้นบ้านที่คนบ่คอยเว้าถึงกันหลายปานใดนอกจากนี้ถั่วพูยังเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีโปรตีนสูงเท่ากับถั่วเหลืองแต่ถั่วเหลืองได้รับการโฆษณาหลายกว่าดังนั้นถั่วพูจึงถูกหลงลืมไปความจริงแล้วแกนถั่วพูมีโปรตีนสูงเท่าๆกับถั่วเหลืองและมีปริมาณไขมันสูงถึง70ส่วนห้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรดโอเลอิกอาซิดและกรดลิโนลีอาซิดมีส่วนช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือดทั้งยังสามารถนำมาใช้ในเครื่องสำอางที่ช่วยบำรุงผิวหนังให้ซึมซึนได้ดีถั่วพูเป็นพืชที่มีกากใยอาหารหลายจึงเฮ็ดให้ระบบการถ่ายเทของเฮาเป็นปกตินอกจากนี้หมากถั่วพูอ่อนยังช่วยบำรุงห่างกายดังที่ได้กล่าวมาข้างเทิงนี้ถั่วพูอุดมไปด้วยวิตามินและแฮธาตุหลายชนิดทั้งยังเป็นผักที่มีโปรตีนสูงซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายและเฮ็ดให้ห่างกายแข็งแรงมีรสเย็นช่วยเฮ็ดให้จิตใจสดชื่นแก้อาการฮ้อนกระหายน้ำการรับประทานถั่วพูเป็นประจำช่วยบำรุงกระดูกและแคลได้เป็นอย่างดีเพราะหมากถั่วพูมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงใบถั่วพูสามารถใช้เป็นยาแก้อาการหากและใช้ประกอบเป็นยาพื้นเมืองดอกใช้เป็นยาแก้โรคหัวใจที่ทานฟังผ่านไปนั่นก็แมนหมากถั่วพูมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท้องถิ่นดินลาว

ท่านผู้ฟังเทียนเพลงสัตว์โลกหมายภาษาลาวสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าพอคำเล่าเดิมสามารถเป็นคำกริยาและคำวิเศษได้พอคำกริยาหมายถึงเต็มตามที่อยากได้สมกับความต้องการบ่ต้องการอีกเหมาะแก่ใจได้ดังใจตัวอย่างแกงจางโพดบ่พอเกลือพอคำวิเศษมีความหมายว่าเมื่อย้ำเมื่อตอนเวลาขณะทีนอกจากนี้ก็สามารถนำไปขยายความกับคำอื่นได้พอใจมีความหมายว่าพอใส่ได้พอไปพอมาพอไปวัดไปว่าได้มีความหมายว่าพอที่จะอวดอ้างได้พอไปได้พอดำเนินไปได้พอฟังมีความหมายว่าเว้ามีเหตุมีผลและน่าเชื่อถือ

0: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: การท่องเที่ยวเป็นแขนงการเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถสร้างแรงหับทั้งกลุ่มในทางอ้อมย่างลวงลายให้ประเทศชาติประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้เจริญก้าวหน้าตามจุดหมายที่วางไว
1: ้เอาล่ะท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเรามาโดยตลอดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการดาวันวงปฐมก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงสบายดี

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกคันถามว่าบ่มีสติได้ลูกเจ้าตายได้
0: โอ้ยลูกก็สิกินจริงๆพี่น้องนอนนอนๆๆลูกโอ้ยจังเลยนะบอกบ่เห็นมันหนีหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
3: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกัน

0: จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางหับฟังรายการขับลำท่องถิ่น

ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นหายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่านกลับคืนมาพอๆกันอีกเช่นเคยกับรายการขับลำทองทินรายการของพวกเรามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเป็นประจำจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและนอกจากการรับฟังทางภาคพื้นดินแล้วปัจจุบันนี้ยังสะดวกสบายสามารถรับฟังได้ผ่านทางออนไลน์บ่ว่าจะเป็นทาง www.lnr.org.la หรือว่าผ่านทางชื่อแอปพลิเคชันประเภท Facebook ก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปที่ลาว National Radio ก็สามารถที่จะค้นหาเพื่อติดตามรับฟังรายการต่างๆจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเราได้กลับมาพบกันในมื้อนี้นอกจากจะมีเสียงขับเสียงล้ำมาตอนท่านผู้ฟังแล้วทางผู้ดำเนินรายการก็คือต้นกล้วยยังได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าหูต่างๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังพร้อมแต่ว่าขั้นทำอิฐมาพ่อกันนี้จะมอบความบึกบานพลซื่นด้วยเสียงขับเสียงลำให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

圆儿圆圆毛圆真少少儿呀抱啊婆儿一婆门子抱那把

呐。นี่แหละแล้วเฮาเอ้ยในด้านแดนนินพื้นนครศรีสัตนายังสนุกมวนแมงยังฝากกระบอปานผงสาวดานบ่งบอกสี่มีคำกล่าวอยู่หลายตอนห่อนกันมาหลายทีโอ้ยหลายทีตั้งแต่มีมันมาแย่งเพื่อนจึงแปลงขัวคำเล่าไทยสองฟังให้หันหน้าต่อตั้งพอปานพึ่งเพียงเดียวดอกกระเจียวความปงสอนม่อนแตกงานาผ้าใสถึงสมัยแดนโนเล่าเพิ่นก้าวมาผ้าว่าขั้นมาเห็นเล่าเศร้าเขาเดียวก็ยังหงตึกสูงจนเสียดฝ่าลุงป่ากระซึนบานฟ้าสิขึ้นสู่ดาวเสือดาวสู่ดงดอนกะเว้าวอนสิขึ้นคนโอ้ยคืนคนบ่ซ่อนโตหาลีได้คนดีมาแปลงสางทางผู้นำก็กาแกงพักกะเย็นปงดัวยังหอมกลุ่มคู่ทงหน้าสาบายสุขทุกทั่วหน้าใจลุ่มทรณีเดี๋ยวนี้ไปทั้งไหนสะดวกสบายบ่พอมือด้านการขายการซื้อคือบ่ค่าแกนคังหุ่นทั้งที่เหี่ยวจอดแล้วแนวคลองโลดบ่มีตั้งแต่กี่มีปลาหนามหกขอเอ้ยพกจอบกัดกินคนกับแม่นเสือโตหายเงินกีบลาวเคยใส่เงินหัวหนามเขาหามพายทั้งสิ้นไม้ผ่าสลงไปส่งเออยู่วังใดเพื่อนมาเล่านั้นได้ถือคำสาบมาดนบาดนี่สายฝนทีปล่างกินข้าวจนหมูสิ้นดินคงลาวกระสูงขึ้นสิกับคืนเท้าลินการเท้าลินการฟ้าทินแดงแขนสายสันสีหันหน้าเข้าสู่ลาวนับมือแล้วนับมือแต่สิกา

เอาเข้ามาสู่ความเจริญเอิ้นก็เสียงดังไกลอยู่บ่อนใดก็ยินแจงแม่นคำแข็งหรือเน่าหยังแดนไกลประเทศต่างโทรศัพท์ติดตัวใดก็คือไก่ดังพื้นจาขั้นว่ามาสัมปัดพงเขาสนคือรถจักรนี้มานั่นล่ะคือเขามาเสาออกดอกก็คือเสาไฟฟ้าพายเรือนำเขามาคือรถล่าแล่นวิ่งบ่พ่อมือก็แล่นถึงค่อยบังโหลดมูเจ้าเขาสีกองห่วงหักน้ำบ่ตักก็เต็มไหวางสมัยแล้วแล้วอันว่าเงินคำแก้วสิไหลหุ้มจนแน่นอ้างพักเพื่อน้ำซองทั้งวางโครงการเรียบร้อย

0: ใจกินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เชียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้แหละเชียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เกิดเป็นหญิงติ่นผมให้ลำเกียงติ่นสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้ๆแหน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการครับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่รถลาพานะหรือตามถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังปลูกฟังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมเหตุหัวเหตุส่วนอยู่ตามท้องไร่ท้องนากลมเงยๆอยู่ตากแดดตากฝนเพราะว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอันนี้แม่นคำกล่าวมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุ่นละอาชีพเกษตรกรรมหรือว่ากสิกรรมนี่ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องได้สู้ซนต้องได้บุกบันมีมานะแท้ๆบ่ซันแล้วแม่นบ่คุมอยู่คุมกินก็เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมมาตั้งแต่สมัยบูฮานปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่มีเกียรติเพราะว่าช่วยสร้างฐานะครอบครัวให้มีอยู่มีกินและก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องรวมถึงสมาชิกครอบครัวนั่นแหละท่านผู้ฟังแต่ว่าจังใดก็แล้วแต่อากาศฮ้อนอบอ้าวเฮ็ดเวียกอยู่กลางแดดกลางแจ้งนี่ต้องได้ระมัดระวังตื่มด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการครับลำทองถิ่นและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆเสียงลำม่วนๆเสียงดนตรีที่อ้อยอินจากทางรายการของพวกเราผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับลำทองถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้และสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งขอให้เอาใจใส่ในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะในระยะที่มีอากาศอบอ้าวอากาศฮ้อนและบ่แล้วต้องได้เฮ็ดเวียกกลางแจ้งถูกแสงแดดอันนี้แห้งฮ้อนยิ่งกว่ามันเป็นการซ้ำเติมร่างกายจากสันแล้วเมื่ออากาศฮ้อนอบอ้าวร่างกายของคนเฮาก็เสียน้ำหรือว่าเสียความชุ่มชื้นบ่ว่าจะเป็นทางลมหายใจการปากเว้าหรือว่าเหงื่อที่ซึมออกมาตามผิวหนังเมื่อร่างกายขาดน้ำแนวนี้ก็เฮ็ดให้ร่างกายขาดความสมดุลเมื่อบ่มีความสมดุลก็เกิดความอิดเมื่อยอาจจะเป็นวินเป็นเวียนขาดน้ำไหลก็เป็นลมเป็นแรงสันนั้นแล้วก็อย่าลืมมันเติมน้ำให้กับร่างกายอยู่สม่ำเสมอด้วยการมันดื่มน้ำเท่าเล็กเท่าน้อยกินน้ำอยู่เรื่อยๆเป็นประจำบ่ดื่มเท่าเดียวหลายๆมันจะเป็นการซ้ำเติมมรรคไขหลังเฮ็ดให้มรรคไขหลังของคนเฮานี่เฮ็ดเวียกหนักจากนั้นแล้วก็ควรดื่มเท่าเล็กเท่าน้อยน้ำนั้นก็ควรเป็นน้ำที่น้ำละลาแล้วก็เป็นน้ำที่สะอาดบ่ควรสิเย็นจนเกินไปแล้วก็บ่ควรสิร้อนจนเกินไปเอาแต่พอดำพอดีก็คือน้ำในอุณหภูมิห้องปกติอุณหภูมิธรรมดาแล้วก็บ่ควรเติมสิ่งใดๆลงไปบ่ว่าจะเป็นสีหรือว่าน้ำตาลโดยเฉพาะแล้วน้ำตาลนี่ถือว่าเป็นตัวการอันตรายที่พาให้เกิดพยาธิต่างๆแม่นอยู่ว่ารสชาติหวานนี่เฮ็ดให้คนเฮาเสพติดเฮ็ดให้คนเฮากินได้หลายขึ้นแต่ว่าถ้าที่เกินไปฮับเลื่อยเกินไปอาจจะเป็นพิษภัยต่อสุขภาพเพราะว่าเฮาได้ฮับน้ำตาลจากทางอื่นหลายอยู่แล้วท่านผู้ฟังเฮากินข้าวประเภทข้าวเหนียวนี่น้ำตาลหลายที่สุดรองลงมาก็แม่นข้าวเช้านอกจากนั้นก็แม่นอาหารอื่นๆที่เฮากินมันมีน้ำตาลแฝงอยู่ในนั้นบัดนี้เฮามากินน้ำใส่แต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีตื่มอีกเป็นการเติมน้ำตาลเข้าไปเท่าเล็กเท่าน้อยกระแสเลือดก็ได้รับน้ำตาลเติมเข้าไปก็ให้เกิดพยาธิได้เพราะว่าน้ำตาลนี่มันเฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮาเกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องเมื่อจุดใดจุดหนึ่งในระดับเซลล์เกิดการอักเสบแล้วก็จะเฮ็ดให้ก็เกิดเป็นพยาธิตามมาในภายหลังจากนั้นแล้วก็ควรจะดื่มน้ำที่เป็นน้ำที่บ่ปรุงแต่งบ่มีสีสันและบ่มีรสชาติเนื่องจากมันบ่มีแคลอรี่เฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮาอยู่ระว่างมือนั้นบ่ไปรับพลังงานจากทางอื่นแต่มีการดึงเอาพลังงานที่เป็นพลังงานสำรองอยู่ในร่างกายออกมาใช้งานเมื่อพลังงานสำรองถูกใช้ไปจนหมดแล้วบ่มีพลังงานที่เหลือตกค้างร่างกายก็จะมีสุขภาพที่เข้มแข็งแข็งแรงอันนี้ก็แม่นเทคนิคหรือว่าวิธีเล็กๆน้อยๆในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพที่พวกเฮาทุกคนสามารถปฏิบัติได้บางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เทื่อถือว่าเป็นการแนะนําบ่แม่นการสอนเด้อแต่ว่าเป็นการแนะนําในทางที่ดีพลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายของคนเฮานี่แม่นหยังก็คือพวกไขมันไขมันมาจากไสมาจากอาหารที่เฮาบริโภคบ่ว่าจะเป็นแป้งนี่ก็แม่นตัวการแป้งก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาลใดนะเป็นน้ำตาลเชิงซ้อนที่มันเปลี่ยนรูปมาจากแป้งที่เรากินจากพวก
ข้าวนมข้าวอีหยังต่างๆเมื่อมันเปลี่ยนโฮมมาเป็นน้ำตาลแล้วเมื่อมันเหลือไซแบบนี้มันก็เปลี่ยนโฮมจากน้ำตาลไปเป็นไขมันแล้วไปเสื่องที่ตามหรือผิวหนังท่านผู้ฟังมันเสื่องซ้อนที่ตามกองแขนตามเหนียงตามเหนียงคอคนเฮานี่แหละแล้วก็หน้าท้องต้นขาแล้วก็สะโพกสะสมมือเล็กมือน้อยพอกฟูนหนาขึ้นกลายเป็นไขมันสะสมถ้าว่าเฮากินบ่อยู่บ่เซาแล้วกินบ่เลิกบ่แล้วจักเทื่อไขมันตัวนี้ก็บ่ถือเอาออกมาใส่จักเทื่อเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเฮากินให้น้อยแล้วก็ปะระยะเวลาว่างให้หลายขึ้นให้ยาวนานขึ้นร่างกายมันสิเกิดการเตือนตัวมันเองโดยการที่มันไปดึงเอาพลังงานที่เสื่องซ้อนอยู่พลังงานที่สะสมอยู่นี่ออกมาใช้งานอันนี้ก็แม่นแนวทางนึงที่หลายๆคนพากันเฮ็ดในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าความฮู้นี่มันแพร่ขยายไปมันเฮ็ดให้คนเฮาฮู้ทันแล้วก็ปรับใช้หลายคนก็ออกกําลังกายควบคู่ไปนําอันนี้แม่นการเบิร์นหรือว่าเผาไขมันได้ตื่มอีกทางนึงก็เป็นยิ่งเป็นการดีฉะนั้นแล้วขอแนะนำท่านที่มีพยาธิประจำตัวบางท่านอาจจะต้องได้กินยาหลังอาหารอันนี้ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้บ่สามารถที่จะปฏิบัติข้อนี้ได้แต่ว่าท่านที่สุขภาพปกติดีบ่ถึงขั้นว่าดีเลิศแต่ว่าอยู่ในระหว่างที่บ่มีพยาธิประจำตัวบ่ได้กินยาตามที่แพทย์สั่งบ่ได้มีพยาธิมาข่มเหงร่างกายจะสามารถปฏิบัติได้ก็คือกินอาหารให้น้อยเว้นระยะห่างให้ยาวนานและก็มีการดึงพลังงานสะสมออกมาใช้เฮ็ดให้ร่างกายบ่เกิดการอักเสบเมื่อบ่มีการอักเสบร่างกายก็จะบ่เกิดพยาธิตามมาอันนี้ก็ฝากไว้ให้มิตรรายการพวกเฮาได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อปรับใช้เข้าในชีวิตประจำวัน

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาอะไรได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
1: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากตู่สอนตู่บ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวเห็ดสวนท่านที่กำลังขับขี่รถลาพานะยึดตามถนนหนทางท่านที่กำลังค้าขายยึดตามบริษัทห้างฮานตามตลาดตะลีบ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาอยู่ในขณะนี้และเหลียวเบิ่งเวลาตอนนี้นั้นยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดรายการแล้วทางผู้ดำเนินรายการต้นกล้วยต้องได้ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรอันประเสริฐให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ห่า167กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวรอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดท่านฟังเกี่ยวกับผลสําเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวส่วนระยะประสาคมอาเซียนจะเสนอขีดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียน
1: เพื่อเป็นการกักเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่จะจัดขึ้นอยู่ณคอลวังจันทน์ในระหว่างวันที่22-26มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนได้จัดตั้งการฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานพิธีการทูตขึ้นอย่างเป็นทางการที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเป็นประธานของทานพิมมาสอนสีสะอาดห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นหัวหน้าคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนมีบรรดาแขกหับเซินนักวิทยากรและพนักงานคั่วจานและนักศึกษา LO และ VO เข้าร่วมจุดประสงค์หลักของการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้พื้นฐานด้านเวียกงานพิธีการทูตแก่พนักงานคั่วจานและนักศึกษาที่เฮ็ดหน้าที่ในคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทน LO และ VO ทางนี้ก็เพื่อแนะไซเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้อนรับคณะผู้แทนที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการนำเสนอและบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเวียกงานพิธีการทูตโดยการให้เกียรติเป็นวิทยากรของท่านนางตนาวิรัตแก้วดวงดีห้องหัวหน้าแผนกกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในการบรรยายได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานหับไส้ของประชุมที่กำลังจะมาถึงและกองประชุมอื่นๆในอนาคตได้เป็นอย่างดีนอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วในตอนบ่ายของมื้อเดียวกันคณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคนยังได้ลงพื้นที่เพื่อถอดถอนบทเรียนอยู่สถานที่ตัวจริงที่สนามบินสากลวัดไตการลงพื้นที่แม่นเน้นหนักใส่3จุดสำคัญคือห้องหับห้องแขกพิเศษหรือ VIP จุดหับเอากระเป๋าสัมภาระจุดผ่านเอกสารและเจ้าหน้าที่จุดผ่านเอกสารกับเจ้าหน้าที่กวดคนเข้าเมืองรวมถึงจุดบริการอื่นๆตามความเหมาะสม
0: เมื่อบุดุลมณีคณะผู้แทนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวนำโดยท่านพุทธวงศ์บัวละพาหัวหน้ากลุ่มร่วมมือกับต่างประเทศได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำเด่นและเวียกงานดิจิตอลที่บางกอกประเทศไทยโดยมีท่านมงคลจิระไซสกุลของหัวหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยพร้อมด้วยคณะจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและคณะผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานด้านตุลาการระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับขอบกฎหมายแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการนำใช้กฎหมายว่าด้วยการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาของ2ประเทศและการส่งผู้ให้คำแนะนำซึ่งองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีพลบทบาทโดยกุ้งในการเป็นใจกลางประสานงานและจัดตั้งปฏิบัติคำห้องขอการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำแนะนำนอกจากนี้2ฝ่ายยังได้ลงเลิกเพิ่มทวีเอาใจใส่ในขั้นตอนการประสานงานการจราจรเอกสารให้มีความใกล้ชิดสนิทแน่นและเป็นระบบยิ่งขึ้นเพื่อยกสูงประสิทธิภาพและความว่องไวในการร่วมมือทางด้านกฎหมายเพื่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้คณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นพบปะกับผู้ต่างหน้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย และกระทรวงการต่างประเทศโดยได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนและสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงพร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาคดีที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของลาวและไทยให้มีความคืบหน้าและจะตั้งปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดในตอนท้ายของการเยี่ยมยามคณะผู้แทนยังได้ร่วมมือกับองค์การ UNODC แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ดีในระดับสากลเกี่ยวกับการเก็บกำหลักฐานข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีส่งทางการประสานงานให้มีความสะดวกเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลในต่อหน้าท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการก่อน1เสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพโดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านมีคาอินมีซูสตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวได้เดินทางเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-16มิถุนายนที่นครหลวงมอสโกซึ่งเป็นการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งทำอิฐของท่านนายกรัฐมนตรีลาวภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวจุดประสงค์ของการเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อเสริมต่อหัดแน่นเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันเป็นบุญเสื้อที่ดีงามมาแต่ดนนั้นในทุกขงเขตเวียดนามระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนลาวและรัสเซียพร้อมทั้งพันขยายผลการพบปะ2ฝ่ายระหว่างท่านทงรุนศรีสุริตประธานประเทศลาวและท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียตลอดระยะผ่านมาในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้สองฝ่ายได้ทบทวนคืนและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความไว้เนื้อเสื่อใจการสนับสนุนซึ่งกันและกันและการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกระหว่างลาวและรัสเซียนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการหัวมือทางด้านการเมืองเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านพลังงานการขนส่งการศึกษาข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการสื่อสารสาธารณสุขการท่องเที่ยวและอื่นๆสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในอนาคตเพื่อหัดแน่นการพัวพันร่วมมือที่มีมาแล้วนั้นให้ก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและเป็นรูปธรรมยิ่งยิ่งขึ้นท่านสนใจสีพันดอนได้แสดงความขอบใจรัฐบาลและประชาชนรัสเซียต่อการช่วยเหลือลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวในแต่ละปีการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในแขนงการต่างๆพร้อมเดียวกันนี้ยังได้แสดงความชมเชยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดของบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องของสองฝ่ายเพื่อสร้างโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียที่นครหลวงเวียงจันทน์ในอนาคตอันใกล้ๆนี้นอกจากการพบปะสองฝ่ายท่านสอนไซสีพันดอนยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัสเซียเป็นต้นส่วนไซสนะสนามแดงและอื่นๆในเวลาสุดท้ายของการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งนี้ท่านสอนไซสีพันดอนยังได้เข้าร่วมและกล่าวมีคำเห็นในงานพบปะธุรกิจระหว่างลาวและรัสเซียการเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายพร้อมทั้งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปอย่างสมเกียรติพร้อมกันนั้นการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียในครั้งนี้ยังได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ดนนั้นระหว่าง2รัฐบาลและประชาชน2ประเทศลาวและรัสเซียให้นับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นที่ท่านรับฟังผ่านมานั้นแม้ผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของเราซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮอกฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ห่า167กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังเพลงห้องจากทางรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังคิดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

0: ในสภาพการที่สถานการณ์โลกและภาคพื้นยังสืบต่อเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างบรรดาประเทศใหญ่มีการพัฒนาอย่างซับซ้อนบรรดาสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงแบบดั้งเดิมและบ่แม่นแบบดั้งเดิมผสมประสานกันการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการของท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ประเทศไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และการกล่าวปราศัยในเวทีสนทนาซังรีลามีความหมายสำคัญเป็นพิเศษนี่บ่เพียงแต่แมนกิจกรรมการต่างประเทศระดับสูงของพรรคและรัฐเวียดนามเท่านั้นแต่หากยังแมนซานทั้งการเมืองอันลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวทางการต่างประเทศของเวียดนามภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคเอกราชเป็นเจ้าตนเองสันติภาพมิตรภาพการหัวมือและการพัฒนาหลายฝ่ายหลายรูปแบบในการพัวพันต่างประเทศเป็นเพื่อนมิตรเป็นคู่หัวมือที่ไว้วางใจได้และเป็นสมาชิกที่ฮาวหันมีความรับผิดชอบของประชาคมสากลการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ดำเนินขึ้นในพื้นที่ภูมิศาสตร์การเมืองของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งเป็นภาคพื้นแห่งสายค้าห่วมของประชาคมอาเซียนและเป็นหนึ่งในบรรดาศูนย์กลางการเติบโตที่มีพลังขับเคลื่อนสูงที่สุดของโลกสำหรับเวียดนามอาเซียนย้ำใดก็คงมีฐานะเป็นบุริมสิทธิ์ทางยุทธศาสตร์ในนโยบายการต่างประเทศการที่ผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เยี่ยมยามบรรดากูหัวมือสำคัญในอาเซียนและเข้าหัวเวทีด้านความมั่นคงสั้นนำของพรรคเพื่อนได้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องที่สุดอยากประกอบส่วนสร้างสาอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นพรรคเพื่อนแห่งสันติภาพเสถียรภาพเพิ่งตนเองสามัคคีมีเสียงเว้าและบทบาทนับมือสูงขึ้นในโครงประกอบภาคพื้นที่กำลังก่อหางสร้างตัวขึ้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ยืนยันอย่างแข็งแรงถึงการให้ความสำคัญของเวียดนามต่อสายพัวพันเพื่อนบ้านมิตรภาพและการหัวมือหอบด้านกับประเทศไทยเวียดนามและไทยแม่นสองเศรษฐกิจสำคัญในอาเซียนมีหลายจุดคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนาพร้อมทั้งมีความสามารถช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันด้านการค้าการลงทุนกสิกรรมการท่องเที่ยวโลจิสติกการหันเปลี่ยนดิจิตอลและการพัฒนาสีเขียวสายพัวพันเวียดนามไทยได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นคู่หัวเมืองยุทธศาสตร์หอบด้านในปี2025สร้างขอบการเมืองใหม่ให้2ประเทศนำการหัวมือเข้าสู่ล้องเลิกและแท้จริงความหมายของระยะการเยี่ยมยามไทยบ่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจทั้งการเมืองเท่านั้นแต่หากอย่างใดมีการกำหนดรูปแบบบรรดาพื้นที่การหัวมือใหม่ระหว่างสองเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลใหญ่ในอนุภาคพื้นแม่น้ำของและอาเซียนในขณะที่ตองโซอุปทานของภาคพื้นกำลังได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ในขณะที่ความมั่นคงด้านอาหารพลังงานแหล่งน้ำและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกลายเป็นปัญหาที่มีซิวิซิวาเวียดนามและไทยจึงมีเงื่อนไขที่จะร่วมกันส่งเสริมบทบาทนำพาในการร่วมมืออนุภาคพื้นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการหาประกันวิถีชีวิตที่ยืนยงให้แก่ประชาชนในนั้นมีประชาชนบรรดาประเทศเขตลุ่มแม่น้ำคองรวมทั้งลาวสำหรับสิงคโปร์การเยี่ยมยามครั้งนี้มีความหมายแห่งบาดเก้าเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพในสายพัวพันสองประเทศการเยี่ยมยามสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของสหายตัวเริ่มในเดือนมีนาคม2025ได้กลายเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์เมื่อสองประเทศได้ยกระดับสายพัวพันขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านเป็นการเปิดแห่งขับเคลื่อนใหม่ในการหัวมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวการเงินนวัตกรรมการศึกษาฝึกอบรมความมั่นคงและการบริหารจัดการนครสิงคโปร์แม่นหนึ่งในศูนย์กลางสั้นนำของอาเซียนด้านการเงินเทคโนโลยีโลจิสติกและการบริหารจัดการสมัยใหม่ขณะที่เวียดนามแม่นเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างมีพลังมีตลาดกว้างขวางมีกำลังแรงงานหนุ่ม และมีความมุ่งหวังก้าวขึ้นอย่างแข็งแรงการผสานสมทบระหว่างประสบการณ์ถิ่นฮอนเทคโนโลยีและการบริหารจัดการของสิงคโปร์กับศักยภาพพัฒนาของเวียดนามได้สร้างพื้นฐานการหัวมือที่มีอนาคตสดใสและเต็มไปด้วยความมุ่งหวังที่ดีจุดที่น่าสังเกตก็คือสายพัวพันเวียดนามสิงคโปร์บ่เพียงแต่พัฒนาในขอบเขต2ฝ่ายเท่านั้นแต่หากยังมีพลังแผ่ขยายในระดับภาคพื้นอีกด้วยบรรดาเขตอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์ในหลายปีผ่านมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือที่มีประสิทธิผลเสื่อมโยงการลงทุนเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นสร้างเวียกเขตงานทำถ่ายทอดเทคโนโลยีและสุกอยู่กระบวนการอุตสาหกรรมในระยะ2ประเทศสามารถขยายรูปแบบนี้ไปสู่เขตอุตสาหกรรมสีเขียวนครอัสตาริญะศูนย์ข้อมูลพลังงานสะอาดการเงินสีเขียวและการฝึกอบรมแหล่งกำลังคนคุณภาพสูงนั่นแมนบรรดาคงเขตที่สอดคล้องกับแนวทางแห่งการพัฒนาของเวียดนามภายหลังกองผสมใหญ่ครั้งที่14เติบโตไว้แต่ยันยงพัฒนาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการหันเปลี่ยนดิจิตอลและการเสื่อมยงสากลอย่างลึกซึ้งสำหรับฟิลิปปินส์การเยี่ยมยามครั้งนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเวียดนามต่อคู่ร่วมมือทางทะเลที่สำคัญในอาเซียนเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างก็มีผลประโยชน์พื้นฐานร่วมกันในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงความปลอดภัยเสรีภาพในการเดินเรือและการบินอยู่ทะเลตะวันออกสุขยุคการแก้ไขข้อพิพาทด้วยมาตรการสันติวิธีสอดคล้องกับกฎหมายสากลโดยเฉพาะแมนอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982พบกันนั้นสองประเทศยังมีพื้นที่การหัวมืออันกว้างขวางในด้านกสิกรรมการค้าข่าวสารสินในน้ำการศึกษาการหันเปลี่ยนดิจิตอลการรับมือภัยพิบัติการแลกเปลี่ยนประชาชนและการหัวมือในอาเซียนในสภาพการที่ฟิลิปปินส์ดำรงบทบาทเป็นประธานอาเซียนในปี2006การเพิ่มทวีพบปะระดับสูงระหว่างเวียดนามฟิลิปปินส์ยิ่งมีความหมายอันแท้จริงเวียดนามสนับสนุนบทบาทประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์พร้อมทั้งพัฒนาจะร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกเสริมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มหักษาอย่างมั่นคงบทบาทแกนกลางของอาเซียนสุขยุคการสร้างประสบมอาเซียนเพิ่งตนเองความรวมและปรับตัวเข้ากับสภาพการหันเปลี่ยนสำหรับประเทศลาวซึ่งย้ำใดก็ให้ความสำคัญต่อความสามัคคีภายในอาเซียนและการร่วมมืออนุภาคพื้นเอกสารดังกล่าวมีความหมายใกล้สิทธิแท้อาเซียนที่แข็งแรงเป็นเงื่อนไขสำคัญให้แต่ละประเทศสมาชิกบ่ว่าใหญ่หรือน้อยล้วนแต่มีสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสในการพัฒนาจุดเน้นที่มีขนาดความสำคัญระดับภาคพื้นและสากลก็คือที่สหายตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่ได้กล่าวปราศัยในเวทีสนทนาซังรีลาที่สิงคโปร์นี่แมนเวทีด้านความมั่นคงป้องกันศาสตร์สั้นนำของอาเซียนเป็นบอนโฮมสุมนมของบรรดาผู้นำรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศนักเสี่ยวซานด้านยุทธศาสตร์และบรรดาผู้กำหนดนโยบายเพื่อปรึกษาหาลือบรรดาปัญหาความมั่นคงอันหีบด่วนของภาคพื้น
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั่นแมนขีดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุ่งอาเซียนซึ่งนำมาเสนอสุท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและจันทศรศิหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

叫你论

Someone.

โยหมอลำ

0: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแมนชีวิตที่มีแต่ความสวยสดงดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุ้นค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพ้งขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนสาวหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 21:15 นจนถึง 22:00 นกับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ปสน้องสลาดหรือนี่น้องแสงสวัสดิ์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานคอยคำย้ำแรงหรือว่าทุกๆค่ำคืนนอนในมือพักผ่อนแบบนี้ท่านใดที่ยังบ่ทันได้นอนเทื่ออย่าลืมหมุนขึ้นมาทีระบบ FM 103.7 MHz หรือหับฟังอีก12ทางเนาะผ่านระบบเรดิโอการ์เดนทีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวฉะนั้นตัวรายการนี้จะเหมาะเพียงมวลในบรรยากาศได้หับฟังกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

มาหับใส่ท่านผู้ว่านี่อยากแพงกับเข่ามาในระยะนี้นี่น้องจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับข่าวคราวกระบวนการเนาะของสาวหนุ่มกบกเฮามาฝากมาตอนโดยเฉพาะแล้วว่าถึงกระบวนการสาวหนุ่มกบกเฮาบ่ว่าจะเป็นขันศูนย์กลางบ่ว่าจะเป็นขันองค์การกระทรวงเนาะนครหลวงหรือว่าขันแขวงในทั่วประเทศนี่เพิ่นก็ได้มีการประสานสมทบกันเนาะสร้างกระบวนการตอนหับมาสำคัญต่างๆของผักของศาสตร์เช่นเดียวกันกับอาสาสมัครสาวหนุ่มนครโฮจิมินห์เราได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่เมืองสนามไซเนาะในวันที่18มิถุนายนในวันที่18มิถุนายน2016ที่ผ่านมาเนาะอยู่ที่หงหมอเมืองสนามไซแขวงอัตตปือเนาะคณะอาสาสมัครสาวหนุ่มและดูแลนครโฮจิมินห์แห่งสสเวียดนามเนาะก็ได้จัดกิจกรรมกวดพญาติจ่ายยาให้แก่พ่อแม่ประชาชนโดยบ่ได้เสียค่าได้ภายใต้การนำพาของคณะซีนำกิจกรรมอาสาสมัครสาวหนุ่มนะดูฮ้อนประจำปี2026ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนาะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านการรักษาสุขภาพให้แก่พ่อแม่ประชาชนได้เข้าถึงการกวดสุขภาพในหลายด้านในด้านต่างๆเนาะของห่างกายพร้อมทั้งมีการแจกยาเพื่อนำเอาไปนำไส้เขาในการรักษาพยาธิของแต่ละคนการสร้างกิจกรรมครั้งนี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงแมนมีผู้เขาห่วมหับการกวดพยาธิจ่ายยาทั้งหมดนี่แมน300กว่าคนเป็นหญิงนี่แมน100กว่าคนคิดเป็นเด็กน้อยเนาะแมน58คนฉะนั้นแล้วทางคณะอาสาสมัครสาวหนุ่มเพิ่นยังได้มอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวทุกยากอนาถาจำนวน100สุดเนาะและมอบกระเป๋าเป้พร้อมอุปกรณ์การเฮียนให้แก่หลานน้อยเยาวชนจำนวน50ถุงทั้งได้มอบปึ้มเขียนเนาะจำนวน500หัวให้แก่คณะสาวหนุ่มเมืองและมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่หองการสาธารณสุขเมืองพร้อมการจัดกิจกรรมแต้มหูบนำอีกได้เพิ่นก็มีการระบายสีห้องเพลงและก็กิจกรรมอื่นๆอีกรวมกับเยาวชนของเมืองเนาะในมือเดียวกันท่านผู้ฟังเนาะก็ยังได้จัดสุดฝึกอบรมเวียกงานกสิกรรมให้แก่พ่อแม่ประชาชนอยู่ที่ห้องการกสิกรรมเมืองเนาะภายใต้หัวข้อโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคกสิกรรมเลี้ยงสัตว์และสัตวแพทย์ให้แก่พ่อแม่ประชาชนอยู่เขตดังกล่าวเนาะโดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมดนี่แม่น22คนเป็นหญิง6คนเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่แลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เปรียบบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงขับเข้ามาสนทนานำกันเติม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

0: ตั้งหน้าพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคให้เข้มแข็งและเข้าสู่ล่วงเลิก
1: เขาลาวเออจงรักกัน
0: ท่านผู้ฟังที่รักแพ้งกลับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพิ่นสนุกกันอยู่แต่ในระยะนี้นี่น้องหยิบยกเอาเกี่ยวกับสลัดหน้าฮู้มานําเสนอก็คือการแบ่งปันข้อมูลเนาะเว้าถึงสภาพจิตใจท่านผู้ฟังเฮาเคยฟังได้ยินบ่อาการของคนเฮาเนาะในเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าหรือเพียงความเครียดเนาะหลายคนก็พบพ้อสภาวะทางด้านอารมณ์จิตหรือว่าพบพ้อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประจำวันในชีวิตในแต่ละมื้อในแต่ละมื้อฉะนั้นแล้วเฮามาติดตามหาฟังนํากันว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าความเครียดนี่มันจะมีอาการลักษณะใดยกตัวอย่างบ่โรคซึมเศร้าเนาะแม่นเฮาจะสังเกตได้ว่าบ่เห็นคุณค่าของตนเองบ่รู้สึกเศร้าและสิ้นหวังโรคซึมเศร้าเนาะรู้สึกผิดตลอดเวลาเมื่อยตลอดเวลาบ่ค่อยมีแรงนอนหลายหรือหน่อยเกินปกติเก็บตัวแยกตัวออกจากสังคมบ่มีแรงบันดาลใจที่จะเฮ็ดหยังกินกะหลายหรือหน่อยกว่าปกติโฟกัสหรือว่าจดจ่อเนาะกับหยังบ่ได้อันนี้นี่แม่นสภาวะของโรคซึมเศร้าท่านผู้ฟังแต่มาเบิ่งอาการของความเครียดบัดนี้นะความตึงเครียดเนาะแม่นอันที่1นี่แม่นนอนบ่หลับรู้สึกเกินนั่นจะทนไหวเนาะมีปัญหาเรื่องความจำเครียดให้และโมโหง่ายรู้สึกหมดแรงกินหลายเกินไปหรือกินหน่อยเกินไปหรือว่าจดจ่ออันใดบ่ค่อยได้สมาธิสั่นเนาะเอิ้นอย่างนึงก็ได้รู้สึกกังวลกระวนกระวายรู้สึกกลัวผ่านผ่าสิ่งยากรู้สึกย่านกลัวเนาะผ่านผ่าสิ่งยากๆในชีวิตบ่เอิ้นว่าโอ้บ่ไหวแล้วอันนี้นี่แม่นคือความกังวลสภาวะของความเครียดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่เฮาเอิ้นว่าเฮาเคยพบพ้อในชีวิตประจําวันหรือว่าท่านใดที่กําลังฟังรายการอยู่เนาะว่าโอ้คนใกล้เคียงเฮาหรือว่าคนนั้นอยู่ใกล้ๆเฮามีอาการนี่หรือบ่เนาะมันสังเกตเบิ่งแล้วให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นอีก1สถานะฮู้แลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานํากันเติม

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะมวลไทยของสมองกันแล้วต้องขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนทุกๆภาคส่วนขอขอบใจมายังมีรายการทุกผ่านที่ให้เกียรติติดตามหากฟังรายการแต่ต้นจนฮอดท้ายสมองนี้สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกท่านได้รับฝันดีพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน
5: เจ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
6: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
5: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ําและอื่นๆ
6: จะเฮ็ดได้ใดซะน่ะ
5: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
6: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: บูฮันจากเก่าไว้ไขข้อคำสอนกล้วยบ่กินหญ้าเส้นสิคมกะเขาหักหมูบ่กินหำเส้นสิตีกระดังเวอร
1: ์ผู้สายในใจ
0: เตรียมตั้งใจคนนี้ถ้าใจบ่ประสงค์แล้วเส้นคำหวานสิมาอ่อยสิมาอ่อยหลอกล่อใจนั้นบ่อ่อนตาม
1: ตาขอความเขียน
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับอีพ่ออีเมย์เฮาเนาะ1ชั่วโมงมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไวมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะบางผู้บางคนนี่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ตามอยู่ในเฮือนในศาลหรือว่าสถานที่ต่างๆเนาะผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ตอนต้นของรายการนี้เนาะก็ขอขอบอกขอบใจสำหรับมิตรรายการอยู่ทางเวิร์นคำเพิ่นก็ได้ขอเป็นขับทุมเข้ามาเด้อเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นขับทางซ้ำเหนือผู้แหละว่าซั่นเนาะเพราะว่าเป็นเพลงเป็นลำนี่ก็ได้ฟังหลายแล้วว่าซั่นขอฟังเป็นขับซ้ำเหนืออันนี้โคโซกะจะพยายามซอกหามาเปิดให้เม็ดรายการได้รับฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังขับซ้ำเหนือรายการติดตามด้วยเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการเฮาสกอร์แล้วระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

白狼白的断脉，既然我不过大南就不过多狂快过翻了

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: คำเศร้า
1: เป็นเจนเดโน่เสียงเพลงเสียงลำจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปก็หวังว่าคงจะถึกอกถึกใจมิตรรายการพอสมควรแนวใดก็ตามเนาะในระยะนี้สำหรับสาวกสิกรของเฮาหลายเขตหลายท้องถิ่นก็แม่นอยู่ในระยะการห่างหากกักเกี้ยมให้แก่การผลิตและดูฝนโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดนาปีเนาะบางบอนบางพื้นที่นี่ก็โอ้ยไถแล้วเนาะไถคนไถหุดไว้แล้วเพื่อห่างหากกักเกี้ยมที่ว่าการปักกันดำรอท่าแต่กาแต่มงฮอดควบฮอดเดือนแต่ว่าบางบอนบางพื้นที่นี่ก็หันมาเฮ็ดนาว่านี่หลายแล้วเพราะว่านึ่งมาการเฮ็ดนาว่านี่มันจะเป็นการประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาแด่ผลได้หับก็ถือว่าคล้ายเคียงกันกับที่ว่าการปักดำนี่แหละแต่ว่าการปักดำนี่ก็ได้หับมากครับผลอยู่แต่ว่าใส่ต้นทุนหลายคือในปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าเป็นการจ้างลูกก้านี่ก็ร้อยละเท่าใดเนาะแพงเติบได้เนาะคือว่าดำกับมือหนึ่ง 250,000 นี่แหละถือว่าแพงเนาะแล้วก็จังสิมาค่าคาดค่าไทยอีกค่าปุ๋ยแด่จังสิลายอันลายแนวท่านผู้ฟังเนาะถือว่าลงทุนจำนวนหลวงหลายผู้แหละเรื่องการเฮ็ดให้เฮ็ดนาถ้าว่าเฮาปักเฮาดำแต่ว่าคันว่าว่านนี่ก็คือว่าประหยัดไปแด่ประหยัดเวลาเวลาที่เหลือก็ไปสร้างสาพัฒนาอันอื่นหรือว่าการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เคียงคู่กันไปเพื่อเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจครอบครัวของเฮานี่มันก็ค่อยที่ว่าสะดวกสบายมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่างจากเมื่อก่อนเนาะว่าการเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็ได้ถ้าว่าไถแล้วเฮากลับไปบ้านแล้วก็มีการเบิ่งแยงบัวระบัดรักษาการใส่ปุ๋ยเบาะหรือว่าการเบิ่งน้ำเบื้องในอัดคันตันทางนี่แหละเอากระขอปิ่นแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะปิ่นเวียกให้กันนาเวียกหนักเวียกนาการค้าขายบ่หรือว่าพนักงานทหารตำรวจกรรมกรแบกห้ามทุกหน้าที่เวียกงานก็ขอให้เอาใจใส่สู้สนสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของเฮาให้ประสบผลสำเร็จตามที่เฮาตั้งเป้าหมายเอาไว้

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จากเล็กจากน้อยท่านผู้ฟังที่หักเพลงมาในระยะนี้เนาะเฮาจะนำเอาสารณหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้หับฟังและสารณหูที่เฮาจะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังในค่ำคืนมินีนั่นก็คือการนอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเฮาแนวใดโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนอเฮ็ดให้หลายคนนี่สิ้นเคยกับการนอนดึกทั้งการเฮียนการเฮ็ดเวียกการไปสร้างสรรค์กับหมู่เพื่อนในเวลาที่ดึกดื่นทั้งตั้งใจและกระบ่ตั้งใจหรือจำเป็นต้องได้นอนดึกแต่อยากให้ท่านฮู้ว่าในการที่นอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของเฮานี่หลายอย่างหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็แม่นว่าเข้านอนไปเนาะและพักผ่อนให้เพียงพอจะเป็นการดีที่สุดอันที่หนึ่งเนาะผลเสียต่อสุขภาพของเฮาก็คือจะเห็นให้อารมณ์นี่แปรปรวนหงุดหงิดง่ายอันที่สองก็เป็นเฮียนหู้สิ่งต่างๆนี่ได้ซาลงอันที่สามเลือดนี่จะไปหล่อเลี้ยงสมองบ่เพียงพอเป็นสาเหตุของการที่ว่าเจ็บหัวเนาะอันที่4ก็คือคนที่ว่านอนบ่หลับมักจะเป็นโรคตุ้ยได้เพราะว่าจะเห็นให้เฮานี่อยากอาหารตลอดเวลามีอาการหิวง่ายอันที่5ก็คือเสี่ยงต่อการเป็นความดันและเป็นโรคหัวใจได้เนาะอันที่6ก็แม่นว่าเห็นให้สายตานี่ฟ้ามัวเบิ่งหยังก็บ่จะบ่แจ้งและก็ประสิทธิภาพในการเบิ่งเห็นนี่จะน้อยลงอันที่7ระบบภูมิคุ้มกันนี่อ่อนแอสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายอันที่8เสยซาสมองสั่งงานได้ซากว่าปกติอันที่9ก็แม่นเฮ็ดให้การคิดนี่ล่าซ่าตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดได้อันที่10ก็คือสมาธิสั้นอันที่11ขี้ลงขี้ลืมจื้อจำหยังนี่ก็ได้น้อยลงอันที่12เสี่ยงต่อการขับขี่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันที่13การสร้างข้อมูลเทโทนเทโลนต่ำลงส่งผลให้ความต้องการทางเพศนี้ลงต่ำนำอีกด้วยเนาะอันนี้ก็คือการนอนดึกแม่นส่งผลต่อสุขภาพของเฮาถึง13ข้อเนาะท่านผู้ฟังและผู้ใดที่ว่ามักนอนดึกเนาะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้แล้วเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเฮา

หนึ่งชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่มีทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงรำมีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังกันเนาะแนวใดก็ตามความเป็นห่วงเป็นใยมีไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเสมอเนาะฝากตามสายลมนี่แหละให้ไปฮอดไปถึงหมดทุกผู้ทุกคนนี่แหละความห่วงความใยโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพของคนเฮาเพราะว่าในระยะนี้ก็อยู่ในระยะหน้าฤดูฝนเนาะบางมื้อนี่อากาศในต้นสวยนี่ก็ฮ้อนอบเอาแท้เอาว่าได้เนาะเพราะว่าค่ำมาคายแรงมานี่กระท้องฟ้านี่มืดครึ้มทั้งฝนตกแดดทั้งฟ้าลมแน่เนาะคนเฮาอุณหภูมิห่างกายนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพดินฟ้าอากาศบ่ทันก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ว่ามีพยาธิประจำตัวผู้สูงอายุเด็กน้อยที่ว่าเขาเจ้าบ่ฮู้จักเบิ่งแยงสุขภาพร่างกายนี่แหละก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็ฝากความห่วงใยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาจงเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีการเจ็บการเป็นเนาะไผก็บ่อยากเจ็บบ่อยากเป็นแต่เป็นสิ่งที่ว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้เฮาก็ต้องมีการที่ว่ารักษาสุขภาพเฮาหั่นแหละเนาะการอยู่การกินบ่ถ้าว่าเฮากินสะอาดกินอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเฮาก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศต่อกับพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูกาลนี้และถ้าว่าเจ็บเป็นแล้วเนาะก็บ่ควรสิว่าถือเบาหรือว่าไปซื้อยามากินเองควรไปปรึกษาแพทย์หมอแล้วกินยาตามแพทย์สั่งเฮาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงม่วนๆให้พ่ออีเมย์เฮาได้รับฟังจากทางรายการอีกตื่มฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับมิตรรายการเฮาอยู่ทางอุบลราชธานีฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านห้วยน้ำเย็นแด่ทางทรงเปื่อยแด่พี่น้องเฮาอยู่ทางหนองบัวผู้แหละทางเวินคำแด่เนาะทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกาโชคดี

สิบสลึงอยู่ฝากนำอย่าได้เอาคะนึงหาสองสลึงอยู่ในมือให้หีบกำนำไซเป็นคนอย่าได้หลงไหลล่มทะยานตนเกินคาดผลสินำจอกยอนเป็นแปลวปวดมโนเวลานาทีจากทางรายการของเฮา1ชั่วโมงเนาะกาเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วก็บ่อยากไปจากอีพ่ออีแม่เฮาดอกเนาะแต่เวลามันกามาจอมอมาแล้วจำใจจึงได้จากได้ลาแต่ก่อนจากก่อนลากันมื้อนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากันอีกตื้มเนาะก็อยากเว้าเรื่องการที่ว่ามีสติในการเสพข่าวจากทางสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ว่าทันสมัยยุคเทคโนโลยีที่มีความว่องไวเนาะบางคนที่ว่ามีความรู้เท่าบ่ถึงการบ่เนาะการเสพข่าวก็ไปลงเสื้อจากกลุ่มคนบ่ดีสร้างขึ้นมาเพื่อตัวยั่วลอกลวงบ่หรือว่ามีการสร้างข้อมูลข่าวสารปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อเฮ็ดให้สังคมของเฮามีความสับสนวุ่นวายสังคมมีความปั่นป่วนแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเพราะว่ายุคนี้เนาะมันเป็นยุคที่ว่า AI มีความทันสมัยเอารูปเฮาบ่ไปเฮ็ดเว้าเฮ็ดว่าก็มีหรือว่าเอารูปเฮานี่ไปสร้างไปในที่ว่าเสื่อมเสียก็มีหรือว่าคนที่ว่าเฮาฮู้อะไรเนาะก็ไปใส่ข้อความต่างๆโพสต์ลงในโลกโซเชียลบางคนก็บ่ฮู้ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ต่างๆนานาก็เกิดการที่ว่าบ่พอมกพอใจกันทกเถียงกันเนาะอันนี้ค่ะเห็นมีหลายแล้วอยากให้ทุกคนเฮามีสติอันใดที่ว่ามันสมมาพาควรพอแชร์บ่หรือว่าพอไปคอมเมนต์ก็คอมเมนต์หรือว่าเฮาบ่ฮู้เท่าถึงการเฮาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ข้อมูลก็เลื่อนผ่านจะเป็นการดีที่สุดเนาะเพราะว่าเรื่องบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เฮาบริโภคเป็นมันก็จะเป็นผลดีกับเฮาบริโภคบ่เป็นมันก็จะเป็นมีดที่ว่าฮอกแหลมเสียบแทงเฮาได้ทุกเวลาเนาะเวลาจากทางรายการของเฮาหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีส

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่22เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ขันว่าสิบสลึงอยู่ฟากฟ้าอย่าโอ้เอาขนิ้งหาเดเนอสองสลึงในมือเฮาให้หีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องถึกถึงใจเลี้ยวเซกระปูกะหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแปลงทุกทุกตานำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุ้มทั่วทิศหับปะลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 6 โมงมีบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นจากทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำพร้อมเดียวกันก็มีเพลงห้องจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างความบึกบานมนต์ซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเต็มอีกตื่นขึ้นมาตื่นดึกลุกเช้าประกอบส่วนเข้าในเวียงงานประจำวันของตนเองโดยเฉพาะกำลังการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเงินซานเพื่อให้ได้มาเสบียงอาหารการกินที่ให้คุ้มอยู่คุ้มกินพร้อมทั้งมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์หังมีเข้มแข็งอยู่ในครอบครัวเงินซานของพวกเขานั่นแหละนะซึ่งทุกคนอยู่ในสังคมก็มีจุดประสงค์อยากให้ครอบครัวมีโยมีกินอยากให้ครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้นพวกเราต้องเอาใจใส่ในการเพิ่มพูนผลิตผลประหยัดมัธยัติบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นที่พวกเราสามารถใส่ใจได้แนวใดก็ตามท่านผู้ฟังอยากเฮ็ดได้ดีก็ต้องได้ปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในทุกของเขตเวียกงานนั่นแหละพวกเราต้องเอาใจใส่พร้อมกันผ่านขยายจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงจึงจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจแห่งชาติทั้งมีอุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเราลดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาตามทิศที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้รายการล้มทั่วทิศหับปะลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2568 2569กงกับวันที่22เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026รายการล้มทั่วทิศหับปะลุนมื้อนี้พบกับท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาข่าวเอาเหตุการณ์ต่างๆมาเสนอให้ท่านรับฟังเนาะเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการสักก่อนจากนั้นจึงค่อยมาติดตามข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมา

เสียงเพลงจากทางรายการก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้ววันนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังลืมต้นของรายการไปเว้าถึงข่าวที่เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ห่วมปลูกต้นไม้อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักในวันที่10มิถุนายนนี่แหละสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงจำปาสักซึ่งมีท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเขาห่วมต้นครับและในโอกาสนี้ท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ห่วมปลูกต้นไม้อยู่สนามแดงบ้านพ้นกุ่งนครปากเซเพื่อเป็นการปลุกระดมคนขวยให้ทั่วปวงชนได้เข้าร่วมในการคุ้มครองปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามทิศสีเขียวและยืนยงทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้อนุชนและเยาวชนของชาติก็คือลูกหลานผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นให้มีสติตื่นตัวฮักห่วงแหนป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้เพราะว่าป่าไม้หั่นก็แม้มีความสำคัญที่สุดในการปกป้องรักษาดินแหล่งน้ำและชีวนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาจะบ่สามารถเฮ็ดแทนได้นะอันนี้ก็แม่นท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ร่วมในการปลูกต้นไม้อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักในวันที่10มีทุนานี่แหละนะว่าถึงการปลูกต้นไม้นี่ก็ยังสืบต่อเด้อท่านผู้ฟังหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นจงสืบต่อในการปลูกต้นไม้ปลูกไปจนหมดฤดูฝนนี่แหละจึงยุติในการปลูกปลูกไปแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่ในการบูรพัฒนารักษาติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้เฮ็ดในต้นไม้ที่พวกเฮาปลูกลงไปหั่นน่ะมันเติบใหญ่ขยายตัวเป็นป่าไม้สีเขียวปกคลุมเนื้อที่ของประเทศให้ได้หลายเท่าที่จะหลาได้ตามคาดหมายก็แม่น70ส่วนห้อยพุ่นละในปี2030นี่ก็เนาะอันนี้พวกเฮาต้องสืบต่อข่าวต่อไปข่าวต่อไปก็ยังเว้าถึงท่านประธานประเทศเพิ่นได้เน้นนักให้พนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักนี่เอาใจใส่สืบต่อพัฒนาและแก้ไขหลายปัญหาหลังจากที่เข้าร่วมปลูกต้นไม้หลังจากนั้นท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ทั้งแขวงจำปาสักซึ่งในนั้นได้พบปะโอ้ลมพนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักในการพบปะโอ้ลมนั้นท่านได้เน้นนักให้คณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงเอาใจใส่หลายด้านเป็นต้นสืบต่อซอกค้นท่าแห้งที่บ่มซ่อนของแขวงแล้วสืบต่อวางมาตรการในการพัฒนาโดยนำใส่ท่าแห้งดังกล่าวประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตยกสูงบทบาทการนำพาของคณะพักคณะกรรมการปกครองแต่ละขันเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรคพนักงานเพื่อสร้างความเสื่อมหมั่นให้แก่ประชาชนนำพาสี่นำแก้ไขปัญหายุ่งยากสักซ่าลาหลังเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาให้ประชาชน

สามารถพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าสาวแขวงจำปาสักให้น้ำมือน้ำดีขึ้นหักษาให้ได้ความสามัคคีภายในคณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนานำภาษีนำเวียงงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าเพื่อหับประกันให้แขวงมีความสงบทั้งด้านการเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้เอาใจใส่ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งคันตาแสงให้มีความนักแน่นเข้มแข็งทั้งด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกพร้อมทั้งปลุกระดมคนควยให้ทั่วปวงชนมีสติตื่นตัวประกอบส่วนในการแข่งขันกระบวนการหักษาและพัฒนามีสติระวังตัวต่อกลอุบายมั่งเพื่อทำลายของศัตรูต้านและสกัดการปรากฏการย่อท้อต่างๆในสังคมเป็นต้นแม่นปัญหายาเสพติดปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการตัวโยหลอกลวงในสื่อสังคมออนไลน์สแกมเมอร์และอื่นๆให้ลดหน่อยถอยลงเอาใจใส่เปิดกว้างการพัวพันรวมมือกับภายนอกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจั่งเนาะภายหลังที่ปลูกไม้ห่วงพิธีปลูกไม้แล้วท่านประธานประเทศคือท่านทองรุ่นศรีสุริตนี่แหละเนาะเพิ่นก็ได้ลงโอ้ลมการปกครองพนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักแต่เน้นหลายปัญหาที่สำคัญได้เป็นต้นก็เป็นให้สืบต่อเอาใจใส่ซอกคนทาแห้งบ่มซ่อนของแขวงแล้วสืบต่อวางมาตรการในการพัฒนาโดยนำใส่ทาแห้งดังกล่าวประกอบส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างบ่จุจังยกสูงบทบาทการพัฒน์ของพรรคของคณะพรรคคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นเพิ่มทวีความเปลี่ยนแบบอย่างของสมาชิกพรรคพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยั่งยืนว่าการเป็นแบบอย่างคณะพรรคคณะนำนี่พนักงานรักแรงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งควรเป็นแบบอย่างได้ถ้าว่าเป็นแบบอย่างบ่ดีประชาชนเห็นแล้วจะมีความจมความว่ามีปากมีเสียงจมว่าดีบ่ดีกับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเฮ็ดไปนําแบบอย่างอันบ่ดีนั้นนะพวกเขาควรมีสติต้องเป็นแบบอย่างนําหน้าพาทางในทุกเวียกงานที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กําหนดออกให้ปรากฏผลเป็นจริงสำหรับข่าวต่อไปท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ประสบพายุหมากเห็บอยู่เมืองสีโคตรตะบองวันที่10มิถุนายนนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนำขันสูงจากสภาแห่งชาติอำนาจการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลงสู่พื้นที่ตัวจริงพบปะเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติพายุหมากเห็บที่เพิ่นได้ลงพบปะอยู่ที่วัดโพธารามบ้านโพนสมบูรณ์เมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์การลงพื้นที่และมอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้ก็รวมมีอุปเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์จำเป็นให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวนี้เป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างใกล้ชิดของพรรคและรัฐบาลที่บ่เคยปล่อยปะละเลยให้ประชาชนในยามทุกข์ยากหมายความว่าบ่เคยปล่อยปะประชาชนในยามที่ทุกข์ยากพร้อมทั้งปลุกระดมจิตใจให้ประชาชนมีความอุ่นเอียนอุ่นใจและก็มีสติเข้มแข็งในการสร้างครอบครัวคืนใหม่โอกาสนี้ท่านได้แสดงความเห็นใจและแสดงความเยี่ยมยามทางข่าวความทุกข์สุขของประชาชนแต่ละครอบครัวอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งย่องยอชมเชยความสามัคคีหักแผงของอำนาจการปกครองและประชาชนภายในบ้าน
ที่ได้ช่วยเหลือกันเบิ่งแย้งกันในยามเกิดเหตุสุกเสริญและได้สี่นำให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นเร่งสมทบกับกำลังการแรงงานและสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแปลงเงินสารและฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างให้ทันการนี่อันนี้ก็เป็นประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามทำข่าวความสุขทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติคือพายุหมากเห็บอยู่ที่วัดโพธารามบ้านพลสมบูรณ์เมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนั้นนอกจากการยื้อยามทำข่าวแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วเพิ่นก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อฟื้นฟูชีวิตกันเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวสิ่งสำคัญแม่นเพิ่นได้เน้นให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นจงเล็งสมทบกับแขนงการแห่งงานสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆหันดำเนินการซ่อมแปลงเฮือนซานและฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างให้ทันการเนาะอย่าเสยได้เอาใจใส่พร้อมกันปรับปรุงผัวแปลงชีวิตกันไปอยู่ของประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติพายุหมากเห็บอยู่ทางเมืองสีโคตบองนั้นให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเอามาว่าปัจจุบันนี้ยังมีเฮือนหลายหลังบ่ทันได้ซ่อมแปลงห้อยหัวห้อยหมากเห็บตกใส่นะสังกะสีวอกระเบื้องแตกสังกะสีซอดเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่จงโปร่งเจียงเปงอยู่กับมีต้องได้เอาใจใส่อำนาจการปกครองทุกขั้นโดยเฉพาะเป็นแผนกแรงงานเป็นทางภาคส่วนแรงงานสวัสดิการสังคมสมทบกับอำนาจการปกครองสมทบกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและทุกภาคส่วนจงพร้อมกันเอาใจใส่ในการปรับปรุงปกแปลงชีวิตกันเป็นอยู่ซ่อมแปลงพื้นฐานโครงสร้างเงินสารบ้านซองของประชาชนฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างของกรุงเขตให้ได้อย่างทันการต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษมาฟังจะมีข่าวหนึ่งจึงค่อยไปฟังเพลงสำหรับข่าวนี้แม้นว่าถึงโครงการก่อสร้างด้านสากลน้ำเงินแขวงเส้นยมบุรีกับจังหวัดน่านราชไทรมูลค่า6ล้านกว่าดอลลาร์มีความคืบหน้าหลายกว่า60ส่วนห้อยอันนี้คืบหน้า60หลายกว่า60ส่วนห้อยหันแต่ว่ายังลดแผนการอยู่ที่วางไว้เนาะวันที่9มิถุนายนนี้ท่านบุญตาออนนาวงศ์หัวหน้ากรมเคหะและผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้ลงเกินไหวติดตามกวดกาโครงการก่อสร้างด้านสากลน้ำเงินเมืองเงินแขวงเสญบุรีติดกับจังหวัดน่านประเทศไทยโดยการต้อนรับของคณะนำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเสญบุรีผู้พัฒนาและเจ้าของโครงการซึ่งโครงการก่อสร้างด้านสากลน้ำเงินนี่ตั้งอยู่เมืองเงินแขวงเสญบุรีในเนื้อที่ทั้งหมด7เฮกตาร์กว่าผู้รับเหมาก่อสร้างแมนบริษัทสร้างไห่คอนสตรัคชั่นกรุ๊ปจำกัดมูลค่าการก่อสร้างหลายกว่า6ล้าน7แสนดอลลาร์กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแมน2ปีและบูรณาการคืนบูรณะรักษา2ปีซึ่งเริ่มโครงการแต่วันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปี2025ที่ผ่านมาและคาดว่าจะสำเร็จในวันที่17กุมภาพันธ์2027หน้านี้มาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้าของโครงการแล้ว60กว่าส่วนห้อยแต่ลดแผนการที่วางไว้ถึง5กว่าส่วนห้อยฮะในใดก็ตามเนาะก็เชื่อแน่ว่าการก่อสร้างจะต้องสำเร็จตามระดับคาดหมายยิ่งปัจจุบันนี้เข้าสู่ระยะฤดูฝนการก่อสร้างก็พบกับความยุ่งยากแด่การสนองวัตถุอุปกรณ์ในการก่อสร้างการซักซ่าแด่จึงเฮ็ดให้การก่อสร้างล่าช้าไปแต่เชื่อว่าฮอดวันที่17เดือนกุมภาปีหน้าแม่นจะสำเร็จตามคาดหมายและได้เปิดการนำใส่อย่างเป็นทางการฮะอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทั้งแขวงเสญบุรีซึ่งท่าน
หัวหน้ากรมเคหะผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะเป็นในลงเกินไว้ติดตามกวดกาโครงการก่อสร้างด้านสากลนำเงินแขวงเส้นยมุรีในวันที่9มิถุนายนนี้มาฟังเพลงจากรายการสกลท่านผู้ฟังจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลุ้มทั่วทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz อยู่วันนี้บุญเทียงเกวีเลยวงผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอหาข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกข่าวนี้เหมือนว่าถึงเจ้าหน้าที่ปกสแขวงหัวพันได้เข้าช่วยเหลือแม่หญิงสัญชาติอินเดีย2คนที่ถูกตั๋วยั่วหลอกลวงไปเฮ็ดเวียกตอบแซดให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่บ้านทงจองเมืองสำเหนือแขวงหัวพันเมื่อวันที่3มิถุนายน2016นี้ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเอาพวกเกี่ยวมาแล้วทั้งการก็คือปกสแขวงหัวพันแผนกสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์และสถาบันหญิงแขวงก็ได้นำเอาบุคคลทั้งสองไปตรวจสุขภาพในเบื้องต้นและได้เก็บกำข้อมูลจากผู้เสียหายทั้งสองคนพร้อมทั้งจัดสถานที่พักเซาสัวขาวและสนองอาหารให้พวกเกี่ยวในระยะที่พักอาศัยอยู่น้ำเจ้าหน้าที่นอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ศึกษาอบรมเพื่อให้พวกเกี่ยวมีสติในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและสำหรับการนำส่งกลับคืนสู่ครอบครัวนั้นเจ้าหน้าที่แผนกสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์และสถาบันหญิงแขวงเพิ่นได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของกันส่วนกลางเพื่อส่งตัวพวกเกี่ยวกับคืนสู่ครอบครัวให้ปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่ปคส.อยู่ทางแขวงหัวพันนั้นเพิ่นได้เข้าช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ว่าการฆ่ามนุษย์ก็แม่นนั่นแหละเนาะเพราะว่า2คนนี่ถูกตั๋วยั่วหลอกลวงให้มาเฮ็ดเวียกตอบเสร็จให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่บ้านนาทงจองเมืองสำเหนือแขวงหัวพันเด้ซึ่งทั้งสองนี่ก็เป็นคนสัญชาติอินเดียเป็นคนสัญชาติอินเดียถูกตัวโยหลอกลวงให้มาเฮ็ดเวียกตอบเสร็จให้สแกมเมอร์ดังนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เข้าช่วยเหลือบุคคลทั้งสองได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งนำไปตรวจสุขภาพสนองที่พักผ้าอาศัยสนองข้าวปลาอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นให้ครอบให้ทั้ง2คนส่วนการกลับคืนสู่ครอบครัวนั้นเพิ่นก็ได้ประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวของขันส่วนกลางเพื่อนำส่งพวกเกี่ยวกลับคืนให้กลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยเนาะก็ขอสมเสยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการเอาใจใส่ต้านสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์ข่าวต่อไปแม้นว่าถึงคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวได้เยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกเลียวันที่8และวันที่9มิถุนายนนี้คณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกร่วมกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกเลียอยู่ที่นครหลวงอุลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียโดยได้รับการต้อนรับจากท่านมักไนซูเรนซันดักประธานสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกเลียพร้อมคณะและในการพบปะ2ฝ่ายในครั้งนี้มันเป็นขีดหมายสำคัญในการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือภายใต้บทบันทึกว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายที่ได้เซ็นร่วมกันในปี2025ในใส่สุขอยู่ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาแขนงการกวดสอบแห่งรัฐของ2ประเทศให้ก้าวหน้าอย่างบ่จุดจั่งทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการพันขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามของ2ประเทศก็คือการเสริมขยายสายพัวพันการทูตครบพบ64ปีลาวกับมองโกเลียนี่สั่งตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่12กันยา1962ซึ่งมาฮอดวันที่12กันยาปีนี้ๆก็เป็นครบพบ64ปีและการเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามครั้งนี้แมนได้มีวาระการเคลื่อนไหวคือได้มีกองประสมพบปะ2ฝ่ายระวังคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะผู้แทนสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติมองโกเลียในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือเวียกงานร่วมกันด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งสองฝ่ายได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวที่พ้นเด่นของเวียกงานตรวจสอบในยามผ่านมาและที่ทั้งแผนการในตัวหน้าคือสืบต่อจัดกองประชุมและการเยี่ยมยามทั้งการในระดับการนำเพื่อสุขโยกการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ร่วมกันในของเขตเวียกงานการตรวจสอบภาครัฐให้เป็นปกติสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการอย่างเป็นปกติขั้นหนึ่งเป็นต้นกับบ่เป็นขั้นหนึ่งดอกสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการอย่างเป็นปกติเป็นต้นหนึ่งก็เป็นลงเหลือเวียกงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของเป้าหมายตรวจสอบบรรทัดที่2ก็เป็นการติดตามการแก้ไขผลการตรวจสอบและอันสามมาก็เป็นเวียกงานรับประกันคุณภาพผลการตรวจสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติอันที่4การปรับปรุงกฎหมายเนื่องจากองค์การตรวจสอบแห่งรัฐมีแผนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบแห่งรัฐในปี2017หน้านี้ฉะนั้นในตอนนี้เสนอให้คณะวิชาการที่เกี่ยวข้องในการปรึกษาหารือและถอดถอนบทเรียนร่วมกันสนับสนุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีสากลพร้อมเดียวกันนั้นคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการในหัวข้อการตรวจสอบการขุดค้นบ่อแหลงเหลือการตรวจสอบกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการตรวจสอบหลงเหลือการนำใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมเฉพาะเข้าในการตรวจสอบและการตรวจสอบโครงการการเงินกู้ยืมตรวจสอบโครงการเงินการเงินกู้ยืมและช่วยเหลือล่านอกจากนั้นยังได้ฟังบทบาทสิทธิ์และหน้าที่แผนนโยบายการพัฒนาของสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติมองโกเลียเติมอีกข่าวนี้ก็เป็นว่าถึงคณะผู้แทนองค์การตรวจสอบแห่งรัฐของลาวเฮาได้เดินทางไปเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานตรวจสอบแห่งชาติอยู่มองโกเลียแต่วันที่8หาวันที่9มิถุนายนนี้ข่าวต่อไปแมนได้จับพวกสแกมเมอร์ได้ตึมอีกนี่94คนมี7สัญชาติอยู่เฮือนพักและห้องแถวที่นครไกรสอนพรหมวิหารปกสทั้งแขวงสอนในเขตเพิ่นรายงานว่าวันที่10มิถุนายนนี่แหละเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปกสแขวงสอนในเขตได้สมทบกับอัยการประชาชนแขวงและเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะได้ลงกวดค้นเคหสถานอยู่2จุดคืออยู่เฮือนพักกิ่งทองบ้านพ้นสว่างบ้านพ้นสว่างใต้และห้องแถวบ้านนาเลานครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสุวรรณเขตซึ่งสงสัยมีการเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือสแกมเมอร์จากนั้นเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะจึงได้เข้ากวดค้นและจับกลุ่มสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้94คนเป็นหญิง4คนซึ่งในนั้นมี7สัญชาติคือสัญชาติจีน72คนเป็นหญิง2คนสัญชาติอินโดนีเซีย11คนหญิง1คนสัญชาติเมียนมา3คนไต้หวัน4คนเอธิโอเปียนี่2คนกัมพูชา1คนเป็นเพศหญิงและมีสัญชาติลาวนี่มีลาวเฮา2คนเนาะอยู่ในกระบวนการนี้พร้อมนั้นก็ยังพบเครื่องของกลางเป็นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายรายการปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเนาะอันนี้ก็เป็นอยู่ทั้งปกสแขวงสนเขตพุ่นละเพิ่นได้จับได้อีกแล้วอาจารย์ซะจับได้อีกแล้วแก๊งสแกมเมอร์นะจับได้ถึง94คนเป็นหญิงครับมีหญิง4คนรวมทั้งหมดนั้นมี7สัญชาติมีจีนแดนะมีสัญชาติจีนแดอินโดนีเซียแดเมียนมาไต้หวันแอลจีเรีย
โมเมนต์แอลจีเรียเอธิโอเปียกัมพูชาและสันสาดลาวพร้อมด้วยเครื่องของกลางเป็นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายรายการพวกเขาจงเป็นหูเป็นตาเด้อสืบต่อเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการสกัดกั้นปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์บ่ให้มาตั้วยั่วหลอกลวงบ่ให้ประชาชนลาวบ่ได้เผาตกเป็นเหยื่อของพวกนี้อย่างเด็ดขาดพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยกันปราบปรามให้หมดไปจากสังคมลาวและสิ่งสำคัญพวกเขาต้องมีสติระวังตัวอย่าไปหลงเชื่อกลอุบายตั้วยั่วหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินเงินคำของตนอย่างเด็ดขาดเนาะต้องมีสติโดยเฉพาะเป็นการนำใช้โทรศัพท์นี่แหละเห็นการตั้วยั่วหลอกลวงโฆษณาขายสินค้าเกินความเป็นจริงบ่ราคาถูกที่สุดบ่หรืออื่นๆเนาะจะหน่อยเพิ่นว่าเอาเบอร์โทรศัพท์ของท่านบ่ท่านได้ลงทะเบียนลงทะเบียนซะไปลงทะเบียนซะลงอยู่ทางนี้ก็ได้ผัดไปเฮ็ดน้ำพวกเกี่ยวก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพหรือแก๊งสแกมเมอร์นี้อย่างบ่ฮู้สึกตัวจงมีสติเป็นสำคัญที่สุดข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นการนำแขวงหลวงพ่อบางได้เข้าร่วมกองประชุมผู้นำตัวเมืองอาเซียนแต่วันที่7ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ท่านบุญเหลือสินไสวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพ่อบางพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมผู้นำตัวเมืองอาเซียนที่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนประจำปี2026ซึ่งมีบรรดาคณะนำผู้นำนครตัวเมืองนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจและภาคสังคมเข้าร่วมปรึกษาหรือภายใต้หัวข้อขับเคลื่อนอนาคตผ่านตัวเมืองอัศริยะยืนยงและเสื่อมยงซึ่งในนั้นได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญหาการหันเป็นดิจิตอลการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการบริหารคุ้มครองตัวเมืองการพัฒนาตัวเมืองสีเขียวและยืนยงในใส่สร้างตัวเมืองที่มีความทนทานต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศสีเขียวและยืนยงนอกนั้นประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพ่อบางยังได้เข้าพบปะระวังการนำนครหลวงฮานอยกับบรรดาผู้นำตัวเมืองอาเซียนซึ่งแขวงหลวงพ่อบางได้รับเกียรติให้ต่างหน้าบรรดาองค์การตัวเมืองอาเซียนบรรดาตัวเมืองอาเซียนนั้นมีคำเห็นต่อกองประชุมและนอกจากนั้นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพ่อบางยังได้ร่วมพบปะสองฝ่ายกับท่านประธานคณะกรรมการประชาชนนครหลวงฮานอยและได้มีการสนทนาปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันพร้อมทั้งเห็นดีเอกภาพขอบการร่วมมือแต่ละด้านเป็นต้นแมนทางด้านการคุ้มครองบริหารรัฐการส่งเสริมการท่องเที่ยวการปกปักรักษามรดกและวัฒนธรรมการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกร่วมมือระหว่างแขวงหลวงพ่อบางและนครหลวงฮานอยในท้ายปี2026นี้กองประชุมครั้งนี้นี่มีความหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายตัวเมืองอัศริยะโดยเฉพาะนครหลวงพ่อบางที่ได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองอัศริยะพร้อมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างการหันเป็นดิจิตอลกับการรักษาคุณค่ามรดกโลกและวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นข่าวจากทั้งแขวงหลวงพ่อบางข่าวต่อไปแม่นจับแก้งไล่สดขายหวยขูดและสินค้าออนไลน์ได้19คนอยู่บ้านขุนตาทงเมืองศรีโคตบองนครหลวงจันทร์ซึ่งทั้ง19คนนี่เป็นคนต่างประเทศทั้งหมดหนังสือพิมพ์ความสงบรายงานว่าวันที่16เดือนพฤษภาคมผ่านมาแผนกสันติบาลแผนกตำรวจปคสกุมศรีฐานกองบัญชาการปคสเมืองศรีโคตบองเพิ่นได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจกองบัญชาการปคสนครหลวงจันทร์และอำนาจการปกครองบ้านขุนตาทงเมืองศรีโคตบองได้แก้ไขเป้าหมายส่อโกงสับทางออนไลน์ตัวขายควยตัวขายหวยขูดอยู่ที่เฮือนเซาหลังหนึ่งบ้านขุนตาทงเมืองศรีโคตบองสามารถจับตัวเป้าหมายได้19คนเป็นหญิง3คนในนั้นมีสัญชาติเวียดนาม17คนเป็นหญิง3คนจีน2คนพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน20สุดโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์นี่โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์นี่สาวหน่วย
ตังนังจำนวน10หน่วยเจ้าหน้าที่ปคสเมืองศรีโคตบ้องได้นำตัวพวกเกียวม้าสืบสวนสอบสวนจึงฮู้ว่าในต้นเดือนเมษาปีนี้แหละเท่าอู่หนิงซิงซึ่งเป็นคนจีนได้มาเป็นหัวหน้าคุมกลุ่มคนเวียดนามจำนวน17คนหญิง3คนและจีน1คนเฮ็ดเวียกตอบเสร็จเพื่อสอโกงทรัพย์ทางออนไลน์ที่เฮือนเซาเขตบ้านขุนตาทงเมืองศรีโคตบ้องโดยที่พวกเกียวนี่ได้รับเงินค่าจ้างผู้ละ458ดอลลาร์ต่อเดือนในการส่อโกงนั้นก็แม่นโฆษณาสวนเสือด้วยการไล่สดผ่าน Facebook เพื่อหลอกลวงเหยื่อให้กดเข้ามาซื้อใบหวยคุดถ้าแม่นถูกรางวัลน้อยก็เจ้าก็จะโอนเงินรางวัลนั้นให้ถ้าว่าลูกค้าซื้อเป็นเงินจำนวนหลายแล้วถูกรางวัลใหญ่เป็นเงินจำนวนหลายผู้ที่รับผิดชอบในการไล่สดนั้นจะบอกให้ลูกค้าโอนเงินมาเสียค่าธรรมเนียมก่อนประมาณ30ล้านดง40ล้านดงสกุลเงินเวียดนามภายหลังลูกค้าโอนเงินจำนวนดังกล่าวมาแล้วพวกเกี๊ยวก็จะบล็อก Facebook ของผู้เสียหายส่วนค่าธรรมเนียมก็บ่ส่งคืนอีกหนึ่งวิธีที่พวกเกี๊ยวใส่หลอกลวงกับแม่นพวกเกี๊ยวตั้ง Facebookโดยโพสต์โฆษณาขายสินค้าทั่วไปในราคาถูกกว่าราคาตามท้องตลาดภายหลังลูกค้าสั่งซื้อจึงได้ส่ง QR code ของธนาคารเวียดนามให้ลูกค้าโอนเงินให้ก่อนแล้วจะแจ้งบินฝากเครื่องให้ตามหลังเมื่อพวกเกี่ยวได้รับเงินจากลูกค้าแล้วก็ปิดกั้นการติดต่อทุก2ทางอันนี้ก็เป็นเพิ่นได้เจ้าหน้าที่ปคส.นครหลวงขอนแก่นร่วมกับอำนาจการปกครองบ้านขุนตาทงเมืองศรีโคตบ้องได้ลงกวดกาหรือว่าจับแก้งกลุ่มไล่สดขายหวยขูดและสินค้าทางออนไลน์ได้ถึง19คนเป็นคนเวียดนามนี่12คนเป็นคนจีน2คนซึ่งกลุ่มนี้มีคนจีนเป็นหัวหน้าคุมงานพวกที่เฮ็ดเวียกนั้นจะได้เงินค่าจ้างแต่458ดอลลาร์ต่อเดือนเอ้าข่าวสุดท้ายมื้อนี้แม่นวันที่4มิถุนายนนี่แหละปคส.แขวงเสียงขวางได้เข้าทำลายเฮ็ดบทบันทึกและอัญญัติสถานที่ปุ่งแต่งแห่ธาตุแห่คำแบบผิดกฎหมายอยู่บ้านคู่บ้านนาคู่เมืองแปกแขวงเสียงขวางสามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้7คนเป็นหญิง5คนพร้อมของกลางขี่แห่และสารเคมีจำนวนหลายคืออ่างสำหรับแซ่คำ48อ่างถุงมือสำหรับถุงมือสำหรับคำ14คู่44คู่ขี่แห่148เป่าผ่านการสืบสวนสอบสวนพวกเกียวสารภาพว่าได้ลักลอบซื้อแห่ธรรมศาสตร์กลุ่มกับกลุ่มลักลอบขุดค้นมาปรุงแต่งด้วยสารเคมีเพื่อสกัดเอาคำเจ้าหน้าที่สรุปว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อระเบียบกฎหมายอย่างให้แห้งทั้งเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมเป็นต้นแม่นดินเจือนสารเคมีปนเปื้อนอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมและชีวนานาพันธุ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้อายัดเครื่องของกลางไว้บ่ให้มีการเคลื่อนย้ายเพื่อจะได้มีการเก็บกู้และทำลายให้ถูกต้องตามหลักการส่วนผู้ต้องหาทั้ง7คนที่ถูกกักตัวแม่นจะถูกส่งฟ้องดำเนินคดีอย่างเข้มงวดมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินการบุญเทียงเก็บเวลาวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุสนแก้ไขความทุกข์ยากคิดให้ประเทศชาติเข้มแข็งประสาทสุนทางมีผาสุขสังคมสิบิไลสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศในทางได้หากฟัง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บรรยากาศตอนเช้าเวลาดีๆแบบนี้แต่ว่าอากาศปรับเปลี่ยนในปัจจุบันขอให้ประธานนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเคียงคู่กับการรักษาสุขภาพทางกายแด่ปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บหลายท่านผู้ฟังบ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดเนาะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าว่าทางกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียอ่อนแอลงป้องกันตนเองด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆก็อย่าลืมคิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮากันแล้วกันเนาะฝากมีรายการไว้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในปัจจุบันนี้ผู้ใดที่อยากได้ซากาเฟ่ของผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้อย่าลืมเด้อซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีถ้าเว้าถึงเห็ดหมื่นปีแล้วท่านผู้ฟังแม่นดีต่อสุขภาพเด้อปัจจุบันนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเลยเอาเห็ดหมื่นปีนั้นมาผลิตเป็นซากาเฟ่ผลิตจากพืชธรรมชาติปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนเนาะหลายคนก็ได้สมใจอยู่ต่างประเทศก็มีท่านผู้ฟังเพราะว่าเคยไปวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นและสปจีนเป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ด6ชนิดสำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนเห็ดหมื่นปีมีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีเห็ดให้ร่างกายแข็งแรงขับไล่สารพิษนอกจากนั้นยังช่วยป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานผู้ใดที่เป็นประดงภูมิแพ้ความดันหรือว่ามีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียอย่าลืมสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยทันได้เด้อถ้าว่ามีอาการดังที่อนุรักษ์บอกไปให้คิดถึงสมุนไพรเห็ดหมื่นปีคือซาเห็ดหมื่นปีและกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือจะโทรติดต่อสอบถามที่หมายเลขนี้ก็ได้020-5570-4709 021-412-977 รายละเอียดต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิดปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่ง

0: ้อนรับน้องๆนักเรียนเวียดนามจะอยู่ยากสับสนปานใดค่อยก็สามารถคานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิจฉาแต่เรื่องสุขภาพค่อยใจใจอยู่แล้วค่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเดชดื่มแล้วเนี่ย
1: คำนี้ส่งเสริมสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีควบคุมซึ่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษตับปุ๋มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดไล่สารพิษกินเท่าเซิร์ฟนอนหลับช็อปทายสะดวกเกินใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225324499
2: มื้อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดในคนคั่วสองอาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงไตมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงนั่นแสดงเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโคงบ่นี่เนาะหมากกระทือโคกแห้งสามซานโลบลบค้างเอื้อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ำไส้ผลิตภัณฑ์ของเราเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส่งไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

หลังจากที่มอบเสียงเพลงให้แก่บรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันเนาะ FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวใดที่จะเว้าสู่กันฟังในมื้อนี้30นาทีอยู่น้ำกันก่อนท่านผู้ฟังผลของการรับฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่เป็นรายการรับฟังที่ FM และเว็บไซต์ www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกสำหรับมีรายการหลายคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ของพวกเราเนาะกระโทรมาสอบถามเรื่อยๆหรือว่าผู้ใดที่ยังคิดง้อคิดเงียงกับผลิตภัณฑ์อยู่อยากลองซีมลองดื่มแต่ยังบ่ทันได้กล้าตัดสินใจเถื่ออย่าคิดโดนเกินไปท่านผู้ฟังไว้โอเฮงานยิ่งจำเป็นเลยต้องได้รักษาเบื้องแยงห่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ประสบผลสำเร็จสั่งไรหับเข่าสู่ครอบครัวถ้าว่าห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียหรือว่ามีพยาธิอาจจะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันหรือเฮ็ดให้จิตใจของท่านนั้นท้อถอยก็เป็นได้ดังนั้นต้องเฮ็ดให้ตนเองนั้นสดชื่นห่าวหันแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีทั้งซากาเฟ่อาหารเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเฮือนกับมีเช่นเดียวกันทุกอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานท่านผู้ฟังจำหน่ายมาได้หลาย10กว่าปีแล้วลูกค้าเก่านี่กลับมาซื้อซ้ำได้ราคามีการบอกต่อปากต่อปากไปแล้วก็มีหลายคนนั้นให้ความสนใจแล้วก็มาซื้อนำพวกเฮาดังนั้นก็ต้องขอขอบใจที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองบางท่านอาจจะบ่กล้าเนาะคิดโดนเกินไปอย่าคิดโดนเกินไปท่านผู้ฟังมาลองได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะราคาก็บ่แพงซอกซื้อก็ได้ง่ายเนาะตามห้างมินิมาร์ทตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศดังนั้นขอแนะนำสถานที่ที่ท่านสามารถไปฮอดจอดถึงก็คือ1สถานที่ที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยสถานนครหลวงวิจารณ์และอีก1สถานที่นั้นตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงวิจารณ์แต่ว่าสถานที่อยู่ทางบ้านนางงามนั้นเพิ่นสร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาท่านผู้ฟังละกันทั้งเป็นศูนย์จำหน่ายนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษต่างๆคือห้านแสงจันดาราเด้อผู้ใดใกล้สถานที่ใดกลับไปแวะสมแวะซื้อไปแวะอุดหนุนได้ทั้ง2สถานที่บ่ว่าจะเป็นบ้านเวียงเจริญและบ้านนางงาเอาเป็นว่าผู้ใดใกล้จุดใดไปจุดนั้นก็แล้วกันเนาะนอกจากนั้นผู้ใดที่มีสมุนไพรที่เป็นพืชเป็นยาอยากมาขายให้เพิ่นกระหับซื้อเส้นเดียวกันเด้อฝากปากเมลการไว้ตื้มเนาะผู้ใดที่เฮาฟังบ่ทันเบอร์โทรบอกอีกข้างนึง020-5570-4709 021-412-977 ตอนนี้มาขั้นบรรยากาศอีกก่อนท่านผู้ฟังฝากตอนเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่ง

0: ู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดขั้วปวดมีบ่ก็เลยได้คนขั้วและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แล้วคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของทางพิษของพวกเขาได้ดีกว่า

ระยะนี้มาแนะนำมีรายการอีกเติมเนาะเป็นระยะท้ายของทางรายการที่บรรดาท่านนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นซาลายชนิดให้ทานได้เลือกดื่มตามความต้องการคนที่มักดื่มซาให้ดื่มซาคนที่มักดื่มกาแฟก็ดื่มกาแฟอย่าลืมเด้อซากาแฟเห็ดเมินปีนอกจากนั้นอยากแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมพอสมควรก็คือซาป้องกันเสื่อมเฮ็ดให้สมองผ่อนคลายป้องกันสมองเสื่อมภายที่มีปัญหาเรื่องของความจืดจำแดมักขี้หลงขี้ลืมลงหน้าลงหลังมักหลงเรื่อยๆท่านผู้ฟังความจืดจำบ่ค่อยดีเนาะอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้แก่ยาวไปดุนต้องได้ดื่มซาป้องกันเสื่อมแล้วล่ะนอกจากซาป้องกันเสื่อมแล้วพวกเขายังมีซาขิงดำน้ำผึ้งซาคืนความสาเหมาะสำหรับทานหญิงซาลมอนที่มีกลิ่นหอมส่วนหลุดไขมันหนาท้องซาเห็ดมืนปีช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายซาหมักยอช่วยไหลประจำเดือนซาหมักขำป้อมเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิภูมิแพ้ดื่มแล้วทานจะได้รับวิตามินซีและยังมีซาดีหมักไข่หลังป้องกันหมักไข่หลังสุดโสมซาผักอีหอมจะให้สารอาหารที่ครบถ้วนเพิ่มแฮธาตุให้แก่ร่างกายซาดีเบาหวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดซาอายุวัฒนะช่วยล้างสารพิษบำรุงสายตาภายที่มีปัญหาในการเบิ่งเห็นตามมืดตามัวตามบ่แจ้งอย่าลืมซาอายุวัฒนะเด้อนี่ก็คือซาบางส่วนที่มาแนะนำให้มีรายการได้ฮู้จากน้ำกันเนาะแน่นอนละนอกจากซาแล้วยังมีกาแฟท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์ที่เป็นพืชสมุนไพรผลิตจากพืชห้อยส่วนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานมีรายการเสื่อใจได้เพราะว่ามีการยั่งยืนแล้วเนาะว่าปลอดภัยดีต่อสุขภาพแต่สิ่งที่สำคัญนั้นแม้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองอย่าลืมคนลาวส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในคนลาวสมไส้เองเนาะคิดอยากจะสมไส้หรือว่าอยากเลือกผลิตภัณฑ์ให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็ต้องขอขอบใจมิละการที่ติดตามหับฟังรายการของพวกเฮาแล้วก็ผู้ใดที่สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020557047079อีก1หมายเลข02141297เวลานี้ก็ค่อนๆเข้ามาแล้วต้องขอขอบใจหลายๆที่อยู่เป็นแห่งใจให้ซึ่งกันและกันโดยดีตลอดมาอย่าลืมหากฟังรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำ FM 103.7 MHz ในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้ลามีรายการไปก่อนมื้อหน้าพบพ่อกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570 4709

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังก่อนพักข่าวทั่วไปพวกเราก็จะมารับฟังข่าวข้อมูลข่าวสารข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามีข้อมูลข่าวสารอย่างแน่ที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเนาะเมื่อนี้ตอนต้นของทางรายการพวกเราจะมาเว้าเกี่ยวข่าวเกี่ยวกับเพื่อพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5และเพื่อรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อนำเสนอต่อสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องในวันที่3มิถุนายน2026ท่านศรีเวียงทองสอบภาพมีไซกรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าแผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์ท่านพรสวัสดิ์อ่อนลัดบุญมีห้องหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุทธิ5ดร.ไสยวงศ์ดวงมณีห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ท่านนางศรีสุดาเพ็งพงศ์สวัสดิ์กรรมการพรรคเมืองเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องโดยได้ลงเคลื่อนไหวเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมอยู่ตาแสงหนองร่วงเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ต้อนรับโดยท่านบุญถึงวรรณมาไซคณะประจำพรรคเมืองหัวหน้าองค์การแนวรับสังสาดประจำเมืองศรีโคตบองและพนักงานเข้าร่วมในระยะผ่านมาเพิ่นก็ได้มีการไปเผยแพร่มติต่างๆซึ่งติดพันตัวนั้นประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเผยแพร่เช่นเดียวกันซึ่งมื้อเดียวกันนี่แหละในวันที่20คือกันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือท่านอาสพังทองศรีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานนักพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1ท่านอินปองทุมมากรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์เลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนประจำเขตเลือกตั้งเมืองศรีโคตบองท่านนางดาลัยวันแก้วนครห้องหัวหน้าแผนกการต่างประเทศนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาประชาชนประจำเขตเลือกตั้งเมืองศรีโคตบองได้ลงเคลื่อนไหวประพบปะและกับเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์สภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5อยู่ทั้งตาแสงสีใดอยู่ทั้งตาแสงเมืองของเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ให้การต้อนรับและรายงานสภาพการโดยย่อของเมืองต่างหน้าโดยคณะนำเมืองมีบรรดาผู้ต่างหน้าจากแผนกเกี่ยวข้องและก็พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของตาแสงเมืองศรีไข่เขาง่วมจุดประสงค์เพื่อพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและก็เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5เพื่อรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอของประชาชนตาแสงศรีไข่นี่เกี่ยวกับปัญหาขัดข้องมองใจต่างๆเพื่อจะนำเสนอต่อสภาประชาชนต่อสภาประชาชนนักพรรคส่วนเกี่ยวข้องช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นซึ่งมีความจำเป็นหลายได้ท่านผู้ฟังตัวนี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงบัดนี้พวกเราจะไปล้มข่าวเกี่ยวกับศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาสินเชื่อกักบอนจากการปลูกข้าวประหยัดน้ำพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการหัวมือจัดตั้งปฏิบัติโครงการสินเชื่อคาร์บอนด้วยวิธีปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำระหว่างกลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและบริษัทอีคาร์บอนจำกัดจัดขึ้นในวันที่19มิถุนายนที่นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมลงนามโดยท่านบุญจันทร์กุมสิทธิ์หัวหน้าปลูกฝังท่านนางทองจันทร์อัคคมเขตหัวหน้าองค์การกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องจากบริษัทเข้าร่วมซึ่งให้เกียรติกับร่วมของท่านนางจันทกรบุรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง2ฝ่ายท่านบุญสูสุดมารีรองหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังกาวาโครงการนี้มีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำใช้เทคนิค เพื่อลดการนำไส้น้ำลดการปล่อยไอแก๊สลดต้นทุนนะคะเพิ่มผลผลิตพร้อมกันนั้นยังจะศึกษากลไกการวัดแทกและประเมินผลการลดการปล่อยไอพิษเฮือนแก้วเพื่อพัฒนาเป็นสินเชื่อคาร์บอนสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชาวเกษตรกรและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมสีเขียวของประเทศอย่างยืนยงอันนี้ก็มาเว้าเกี่ยวกับกลุ่มปลูกฝังท่านผู้ฟังเนาะวันนี้จะไปต่อที่ข่าวเฮียบเฮียงเนื้อในรอบด้านของทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมเฮียบเฮียงเนื้อในรอบด้านของทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุงและก็ทางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสำหรับสร้างขึ้นใหม่จัดขึ้นวันที่16-19มิถุนายนที่เมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านวีระวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติมีท่านรองประธานกรรมาธิการภายในสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าของหัวหน้ากรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านวีระวงศ์บุตรคำกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อค้นคว้ากวดกาเนื้อในเฮียบรอบด้านของห้างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุงนี้และกับกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสำหรับสั่งขึ้นใหม่เนื่องจากว่าการจะตั้งปฏิบัติส่งกฎหมายดังกล่าวในผ่านมาเห็นว่ายังมีบางเนื้อในยังบ่ทันมีความชัดแจ้งซึ่งเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมีความยุ่งยากเป็นต้นการแบ่งขันคุ้มครองหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐหัวหน่วยงบประมาณบริหารวิชาการและกับคลังสะสมแห่งรัฐโครงประกอบรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐความรับผิดชอบของรัฐบาลของกระทรวงการเงินและขันท้องถิ่นระบบงบประมาณแห่งรัฐการแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐขันส่วนกลางและกระท้องถิ่นการช่วยหมุนงบประมาณแห่งรัฐที่มีเป้าหมายเฉพาะนโยบายส่งเสริมการเก็บรายรับงบประมาณแห่งรัฐการช่วยเหลือล่าการสังรวมและก็รายงานสรุปขาดตัวงบประมาณแห่งรัฐการกำหนดผลการกวดกาขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและการเนื้อในอื่นๆที่ติดพันกับการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงนอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2025กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปี2025กฎหมายว่าด้วยบัญชีฉบับปี2023การปรับปรุงกงจักการจัดตั้งของรัฐบาลการปรับปรุงสารบัญบัญชีงบประมาณแห่งรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขั้นที่10ของรัฐบาลและก็การหันระบบการคุ้มครองการเงินให้ทันสมัยและก็สอดคล้องกับหลักการสากลกองประชุมครั้งนี้ก็ได้รับฟังการค้นคว้าอย่างละเอียดและก็รอบด้านจากบรรดาผู้เข้าร่วมแนใสเฮ็ดให้เนื้อในของซองห้างกฎหมายดังกล่าวมีความครบถ้วนรัดกุมจากนั้นกรรมาธิการกฎหมายและก็ยุติธรรมจะได้สั่งรวมและก็รายงานผลสำเร็จของการกวดกาเนื้อในรอบด้านต่อกองประชุมก่อนนำเข้าพิจารณารับรองเอาในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาประชาชนสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่จะจัดขึ้นในไวๆนี้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ว่าเรื่องเรื่องงานการปรับปรุงกฎหมายมานี้พวกเขาจะไปเว้าที่ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศจัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ทุกครั้งอยู่ลาวและกับกองประชุมคณะสีนำโครงการหัวมือกับองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาครั้งที่1ประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรองประธานผู้ประจำการคุ้มครองระเบิดบ่อนแตกตอนนี้แล้วก็ท่านางมาร์ตินเทเลอร์ผู้ต่างหน้าองค์การ UNDP ประจำลาวโดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองกองประชุมได้ตีราคาคืนการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ทุกครั้งอยู่ลาวประจำปีประจำ6เดือนต้นปีและก็กำหนดทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยยกให้เห็นสภาพการรวมของการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆการคุ้มครององค์การปฏิบัติงานเพื่อมนุษยธรรมและบริษัทกดกู้ระเบิดบ่อนแตกภาคเอกชนความคืบหน้าที่พ้นเด่นบรรดาข้อโครงข้างในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองและแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างในโอกาสนี้กองประชุมได้รับฟังการนำเสนอความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยรวมการนำใช้งบประมาณรวมทั้งขอเสนอในการปรับปรุงแผนเวียกและแผนงบประมาณประจำปี2026โดยห้องการคณะกุ้มครองระเบิดบ่อนแตกนี้ได้รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการและก็ทิศทางแผนการในตัวหน้าจากศูนย์ 523และโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติพร้อมกันนี้องค์การ UNDP ในนามคู่หอมงานนี้ของเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ทุกข้างนี้ก็ได้รายงานสภาพรวมของการจะตั้งปฏิบัติโครงการโดยเฉพาะแม่นสภาพด้านการเงินงบประมาณและแผนเวียกงานรับประกันคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในตอนท้ายของกองประชุมท่านรองรัฐมนตรีการต่างประเทศก็ได้ถือและกระทรวงต่อมักผลของการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีที่ผ่านมาและก็ได้เน้นนักให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่ได้รับรองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอิงใส่ผลการประเมินกลางสมัยยุทธศาสตร์แขนงการระเบิดบ่อนแตกนี้เส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัย3ประธานคณะคุ้มครองแห่งชาติเกี่ยวกับระเบิดบ่อนแตกนี้ก็ได้มีทิศพันขยายซึ่งในนั้นรวมมีการเพิ่มบุริมสิทธิ์ต่อการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านงบประมาณของแขนงการระเบิดบ่อนแตกโดยการสร้างยุทธศาสตร์การเงินการระดมทุนและระยะกลางยาวรวมทั้งสืบต่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการประสานงานระหว่างแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกกับแขนงการพัฒนาอื่นๆรวมทั้งการสร้างกลไกเพื่อประกันความยืนยงและการนำใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนั้นท่านยังได้ย้ำคืนว่าการเป็นประธานของกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบ้านรอบเวียนที่3ครั้งนี้แมนเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งพวกเขามีความภาคภูมิใจและก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วงคณะญาติสากลไว้เนื้อเสือใจให้ลาวเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้และได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อครูหอมพัฒนาและประเทศผู้ให้ทุนที่ได้สนับสนุนการเป็นประธานของกองประชุมในครั้งนี้ไปต่อที่เมืองบดลมานี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำทาโดยการต้อนรับของท่านคำฟองอินมานี้ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงน้ำทามีห้องหัวหน้าห้องว่าการแขวงหัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงหัวหน้าคุ้มครองด้านสากลบ่อเต็นห้องหัวหน้าภาษีประจำแขวงหัวหน้าด้านภาษีสากลบ่อเต็นผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับด้วยความอบอุ่นในโอกาสนี้ห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้เที่ยวชมและก็รับฟังการรายงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงามโดยรายงานของท่านโจคุณประธานผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจบ่อเต็นแดนงามและเยี่ยมชมเขตนิคมอุตสาหกรรมบริษัทกังวานแฟชั่นเสื้อผ้าลาวจำกัดพร้อมนี้รองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงสุขยุ่งการจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณอยู่ด้านภาษีสกลบ่อเต็นทานหวางเซงลี่เยเซงห้องหัวหน้าด้านภาษีประจำแขวงได้รายงานให้ฮู้ว่าด้านภาษีประจำแขวงหลวงน้ำทานี่แม่นกงจักการจัดตั้งหนึ่งของกรมภาษีซึ่งได้กำหนดที่ตั้งพระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์และกงประกอบการจัดตั้งแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกตามกฎหมายว่าด้วยภาษีจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะเป็นเสนาธิการในเขตกรมภาษีก็คือกระทรวงการเงินและองค์การปกครองท้องถิ่นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภาษีเฮ็ดหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงานภาษีและการค้าในการนำเข้าส่งออกผ่านชายแดนผ่านการเคลื่อนย้ายสินค้าและก็ประสานสมทบเวียกงานภาษีกับแขนงการเกี่ยวข้องและองค์การปกครองแขวงปัจจุบันมีพนักงานประจำอยู่ด้านทั้งหมด43คนหญิง5คน5เดือนต้นปีผ่านมาสามารถจัดเก็บรายรับได้ 1,700 ตื้อกว่าขีบแผนการปี2026แม่น 3,460 ตื้อขีบในโอกาสนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศก็ได้ให้เกียรติโอล้มนำประเทศก็ได้ให้เกียรติโอล้มและก็เน้นนักให้เอาใจใส่จัดเก็บรายรับเข้างบประมาณให้ได้ลื่นแผนการที่กำหนดไว้นำใส่ระบบและก็เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการคุ้มครองจัดเก็บรายรับอยู่ด้านและก็หันเป็นทันสมัยสืบต่อประสานงานระหว่างด้านแต่ละด้านให้สามารถเชื่อมต่อกันด้วยระบบที่ทันสมัยและก็เอาใจใส่ขอดการประสานงานด้านกับเขตเศรษฐกิจบอเต็นเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันและเพื่อแลกหลีกเลี่ยงซองวางในการขนส่งสินค้าที่บ่ถูกต้องผ่านด่านและเวียกอันอื่นๆจากนั้นรองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำทาเดินทางไปเทศบาลเมืองแขวงหลวงน้ำทา ดยการต้อนรับท่านพลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมโดยคณะโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่โรงแรมอุดมศิลป์ด้วยความอบอุ่นในโอกาสที่ท่านนางเวียงทองศรีพันดรรองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามนี้และเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำทาท่านก็ได้เข้าร่วมเฮ็ดเวียกนำคณะประจำพรรคแขวงหลวงน้ำทาอยู่ที่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำทาพลโทคำคิงผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคได้ขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงก็ได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับโครงการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของท่านนางเวียงทองศรีพันดรรองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นพร้อมทั้งได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปี2026ของแขวงโดยย่อได้รับทราบเป็นต้นกับการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างถนนหนทางการสุกยู่ส่งเสริมการผลิตพืชเสบียงอาหารของประชาชนการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าสุกยู่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มเอาใจใส่จัดสรรนำไส้และพัฒนาที่ดินคุ้มครองปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้สีวานานาพันธุ์แบบยืนยงการจะตั้งปฏิบัติแบบการจะตั้งปฏิบัติแม่นมีผลสำเร็จหลายด้านสภาพแนวคิดของพนักงานทานตำรวจและประชาชนบัตรเผามีความอุ่นเอียงทุนเทียงและมีความเชื่อมั่นต่อการนำพามีความเป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของพรรคประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสรรพัฒนาเฮ็ดให้แขวงหลวงน้ำทารักษาได้เสถียรภาพทั้งด้านการเมืองสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องถึกทิศในระดับ 8.8 ส่วนห้อยต่อปีรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP บรรลุได้12,819ตึกกว่ากีบเฉลี่ยเสหัวคนค่ะ2,750กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีภายหลังรับฟังการรายงานแล้วรองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะนี้ก็ได้แสดงความย่อมยอชมเชยผลสำเร็จของแขวงที่ย่ามาได้พร้อมทั้งให้ทิศซีน้ำแขวงสืบต่อสุกยุ่งคือค้นคว้าแผนการคุ้มครองติดตามรายรับเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามให้ได้รับผลสำเร็จดีที่สุดให้แก่แขวงก็คือประเทศคนขวดส่งเสริมและส่งวิธีต่อเวียกงานด้านกสิกรรมโดยเฉพาะแมนเขาให้ได้ส่งขายออกต่างประเทศคนขวดสร้างแรงท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมสังคมชนเผ่าเป็นท่าแห่งของแขวงเพิ่มทวีสกัดกั้นผู้คนบ่บังดีการสลัดบังหลวงและกับปรากฏการณ์ยอท่อในสังคมสุขยุคกันแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและแลกเปลี่ยนบทเรียนดึงดูดการลงทุนกับเพื่อนมิตรต่างประเทศโอกาสนี้ท่านก็ได้ไปลงเยี่ยมยามเขตที่มีความเสี่ยงน้ำจะท่วมโครงการก่อสร้างอ่างรับน้ำตันแรงตันท่วมของแขวงอยู่ที่บ้านใหม่เมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาเยี่ยมชมฟาร์มไก่จิงซิวหลวงน้ำทาบ้านนารีและก็โรงงานเก็บซื้อและปรุงแต่งยางพาราอยู่ด้านจำกัดพร้อมนั้นก็ได้ลงติดตามสุขยุคโครงการก่อสร้างเส้นทางปูยางสองสั้นเลขที่1501ตามสามแยกบ้านใหม่เมืองหลวงน้ำทาหาเทศบาลเมืองนาแลและก็เยี่ยมยามตาแสงผู้หลวงเมืองนาแลทั้งนี้ก็เพื่อแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยของคันถึงก็คือความเป็นห่วงเป็นใยของท่านเองต่อกับการปกป้องรักษาและก็สร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะเป็นการปกป้องรักษาและก็สร้างสรรค์พัฒนาแขวงหลวงน้ำทาซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และแก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงพร้อมนี้ก็ได้นำเอาเครื่องนุ่งห่มข้าวสารอาหารแห้งรวมมูลค่า150ล้านกีบมอบให้เมืองนาเลเพื่อแจกจ่ายให้กับบรรดาตาแสงภายในเมืองนำไปมอบต่อให้ครอบครัวผู้ที่ทุกข์ยากขัดเคืองภายในตื่มอีกนอกนี้ท่านก็ได้สืบต่อเคลื่อนไหวและก็เฮ็ดเวียกอยู่แขวงน้ำทาได้เยี่ยมยามศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเฮือนฮูกมิถุนาอยู่บ้านเวียงเหนือเมืองหลวงน้ำทาและกระสานที่ท่องเที่ยวตาดน้ำดีการลงเยี่ยมยามในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นสุขยุ่งและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเฮือนหูกโดยเฉพาะแมนสีไม้ลายมือในการผลิตการตำหูกท้อไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าแต่ละแต่ดั้งเดิมของแต่ละชนเผ่าและ การบริการนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งเที่ยวชมการปรับปรุงซ่อมแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตาดน้ำดีภายหลังถูกผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมในปี2024เพื่อให้กลับคืนมาเปิด ให้บริการเข้าเที่ยวชมคืนใหม่การเยี่ยมยามในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยของคันเทิงและก็ของประธานประเทศในการปกป้องรักษาและก็สร้างสรรค์ประธานประเทศชาติโดยเฉพาะในการปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาแขวงหลวงน้ำทาก็คือพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวที่ท่านฟังผ่านไปนั้นก็แม่นกระเทิงได้ไปห้องประธานประเทศได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางแขวงหลวงน้ำทาบันได้รายงานมาเนาะนอกนี้ก็เฝ้าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้ก็โอ้เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะพ้นเด่นอีลีได้ท่านผู้ฟังปัญหาขี้เหงื่อนี่แหละพอเรื่องปัญหาขี้เหงื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ทางนครหลวงจันทน์นี่ก็พบปัญหาอีลีพอเรื่องขี้เหงื่อที่ว่าประชาชนถือเบาหัวหน่วยธุรกิจต่างๆถือเบาไปลักทิ่มขี้เหงื่อซะทรายบ่ว่าจะอยู่เขตใดได้อยู่นครหลวงจันทน์นี่หลายจุดแต่ละแขวงก็สิประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่ตัวละก็แม่นอยู่ทางนครหลวงจันทน์นี่ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นสิ่งท้าทายหนึ่งที่ทางสื่อมวลชนก็คือคะแนนการเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันในการลงจัดตั้งปฏิบัติเก็บกำข้อมูลลงเก็บกำข่าวข่าวเพื่อตอบต้านปัญหาสังคมที่ประชาชนผู้ที่ถือเบานี่แหละไปลักทิ่มขี้เหงื่อยุจุดต่างๆเฮ็ดให้ขี้เหงื่อนี่ยางยายสะสายบ่เป็นระเบียบเฮ็ดให้ยากแก่การเก็บเมี้ยนของหน่วยงานเกี่ยวข้องเนาะเพราะบ่ฮู้เด้ว่ามันขี้เหงื่อนี่มันของไผของบุคคลใดที่มาทิ่มโตอยู่ทั้งเขตอยู่ทั้งเมืองจันทบุรีนี่ก็เห็นหลายจุดแต่ภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐเพิ่นก็บ่นิ่งนอนใจในแต่ละจุดเพิ่นก็ได้สมทบภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ไปเก็บแต่ถึงยังได้เก็บและกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งก็ยังลักลอบมาถิ่มอยู่เป็นประจำอันนี้นี่ก็เป็นการปรากฏการณ์ย้อนท้อนหนึ่งที่เป็นสิ่งที่บ่ดีเนาะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นสิ่งบ่ดีแท้ๆอันนี้ก็อยากฝากถึงประชาชนเฮานี่แหละอยู่ใกล้เคียงอยู่ขอบเขตบริเวณใดก็อย่าถ้าเห็นปรากฏการณ์ย้อนท้อนตัวนี้เห็นเหตุการณ์ตัวนี้เห็นกลุ่มคนใดที่ไปลักถิ่มขี้เหงื่อสะทรายบ่แม่นจุดถือเบาตัวนี้แจ้งทางภาคส่วนเกี่ยวของทางบ้านก็ได้ทิมอยู่บ้านใดเห็นอยู่บ้านใดทิมก็ไปแจ้งอยู่บ้านไปแจ้งอยู่เมืองเพิ่นจะไปตามขั้นตอนแล้วนะและเพิ่นก็จะไปประสานภาคส่วนเกี่ยวของติดตามหารถคันนั้นหรือติดตามหาบุคคลนั้นเพื่อเอาผิดเนาะต่อระเบียบกฎหมายเนี่ยผิดแท้ๆได้เพราะว่าเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีลีเมนเปื้อเปื้อนนักท่องเที่ยวเที่ยวทางยางเลาะไปเลาะมาอยู่แถวนี้นี่เพิ่นก็สิท่วงแหละว่าเอ้ามีหยังบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมืองบ่งามสะอาดงามตาตัวนี้นี่แม่นถ้าพวกเขาบ่เป็นเจ้าการนํากันละเลยนํากันหวังแต่อยากทิ่มแล้วบ่ให้เสียเงินของตัวเองแล้วไปทิ่มเลาะทิ่มสะทรายนี่ก็เป็นเขาเอิ้นว่าบ่ดีหั่นแหละตัวนี้อย่าเด็ดขาดเด้อท่านผู้ฟังเด้อผู้ใดก็ย่าผู้ใดที่ไปทิ่มแล้วนั้นถ้ามื้อใดมื้อหนึ่งถ้าจับได้อีหลีนี่ปั๊บมาอย่างนักได้ประชาชนเขาก็สิประณามแหละเขาสิเว้าให้แล้วว่าเฮานี่แม่นไผเป็นผู้ที่บ่ดีแล้วเว้าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งทิ่มลักทิ่มขี้เหงื่อนี่แล้วก็ฝากถึงประชาชนอีกคือกันการทิ่มขี้เหงื่อก็เก็บเมี้ยนขี้เหงื่อก่อนสิให้รถมาเก็บนี่ก็ให้เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมัดแน่แต่ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะมีกลางค่ํากลางคืนนี่ก็มีกลุ่มคนนึงที่ว่ามักมาเลาะเก็บเอากระตุกแล้วก็ไปแกะไปไข่เฮ็ดให้มันมีส่งกลิ่นเหม็นสะทรายสัตว์เลี้ยงมาบ่ไปเลาะกัดไปคุ้ยไปหยังก็สะไปตื้มอีกเฮ็ดให้มันบ่จบบ่งามภายในสังคมบ่จบบ่งามต่อบ้านต่อเมืองส่งกลิ่นเหม็นไปอีกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตัวนี้เป็นปัญหานักเลยในปัจจุบันนี้ซึ่งทั้งข่าวข่าวภาคข่าวบ่ทั้งนักข่าวเฮาก็ต้องได้ไปเก็บกำเพื่อสิได้เอาข้อมูลละเอียดมาเว้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟัง เอามื้อนี้เวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีข่าวตามเหตุการณ์มื้อหน้าหรือว่ามื้ออื่นข่าวๆจะมาเว้ามาว่าอย่างนั้นพวกเขาจะมาติดตามน้ำกันมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: เออนี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เป็นจังใดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
1: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
1: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
3: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: ขณะนี้เวลา 7:00
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาเวียกงานจัดตั้งได้รับการปรับปรุงและมีอันใหม่พ้นดินหลายด้านฮอดปี2017ขณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของตะแสงปัจจุบันยุคแฝงสะบันเขตยังมีสภาพการลักลอบขุดค้นไม้และตัดไม้ทำลายป่าบ่ถูกต้องตามกฎหมายเวียดนามเปิดกว้างการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันชาติอยู่งานวางแสดงอาวุธทหารบกปี2026เฉลิมฉลอง35ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันธ์อาเซียนรัสเซียและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปสื่อหารฟังรายละเอียด
1: ปีผ่านมาเวียกงานจะตั้งได้รับการปรับปรุงและมีอันใหม่หลายด้านอันที่พ้นเด่นแม่นได้ยกสูงคุณภาพของเวียกงานปรับปรุงก่อสร้างผักมีผลสำเร็จในการนำพาดำเนินกองประสุมใหญ่3ขั้นของผักตามคาดหมายสร้างการหันเปลี่ยนอย่างตั้งนาในการกำหนดตำแหน่งงานการก่อสร้างและบำรุงพนักงานได้ปรับปรุงกลไกนำพาคุ้มครองของคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นโดยได้แยกพลบุตรบาทสิทธิ์นาทีระวางผู้เป็นเลขากับประธานปกครองนครหลวงแขวงก็คือขันเมืองซึ่งได้มีข้อกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระวางสองตำแหน่งดังกล่าวในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนทีนครหลวงจันทร์ท่านทงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประทันประเทศเน้นนักว่าผ่านการปฏิบัติตัวจริงเห็นว่าเวียกงานจะตั้งได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งหน้าได้ปรับปรุงคืนใหม่การจะตั้งท้องถิ่นซึ่งได้สร้างตั้งตะแสงที่เป็นการปกครองรัฐขั้นลุ่มสุดเพื่อหันการคุ้มครองบริหารรัฐให้แท้ถึงและใกล้ชิดกับประชาชนหลายขึ้นมาฮอดปัจจุบันได้สร้างสำเร็จแล้ว375ตาแสงจากทั้งหมด621ตาแสงกว้างประมาณ60ส่วนห้อย
2: ผ่านการปฏิบัติตัวจริงเห็นว่าได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งหน้าได้ปรับปรุงคืนไม่การจัดตั้งท้องถิ่นซึ่งได้สร้างตั้งตาแสงเป็นการปกครองขันลุ่มสุดเพื่อหันการคุ้มครองบริหารรัฐให้แท้ถึงและใกล้ชิดกับประชาชนหลายขึ้นซึ่งฮอดปัจจุบันนี้ได้สร้างสำเร็จแล้ว375ตาแสงของทั้งหมดที่กำหนดว่าจะสร้าง621ตาแสงอันนี้ถือได้ประมาณ 60%
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประทันประเทศเน้นนักเติมว่าในระยะผ่านมาพวกเขาได้มีข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์